0: 3มื้อสำหรับประชาชนที่อพยพและในวันนี้เวลา 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยศสวัสดิ์ องค์ประภาสแรงงาน
1: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมเขตสายไหมโดยเดินลุยน้ำเข้าไปมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยบริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนพร้อมทั้งพบปะแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งพื้นที่นี้มีประชากรอาศัยกว่า 10,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลา5วันแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งใจมาตรวจสอบสถานการณ์จริงโดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้าเพื่อให้เห็นสภาพความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนส่วนสถานการณ์น้ำนำยี่น้ำเจ้าพยาอาจมีระดับเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีหากมีจังหวะระดับน้ำภายนอกสามารถระบายได้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลีโอเนลเมสซี่ของหน้ากัปตันทีมชาวเจนไตของอินเตอร์แมมี่ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐขยับเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งขั้นหลังยิงฟรีคิกโดยตรงสุดสวยด้วยเท้าซ้ายกับทีมต้นสกัดในเกมพบคอร์บัชครูส่งผลให้ยอดการยิงฟรีคิกโดยตรงตลอดอาชีพของนักเตะวัย39ปีเพิ่มเป็น76ประตูแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วอินเตอร์ไมอามี่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์1-2ก็ตามขณะที่สถิติสูงสุดตลอดการในหมวดการยิงฟรีคิกโดยตรงเป็นของมาเซรินโญ่ กาเรโอก้าอดีตกองกลางทีมชาติบราซิลซึ่งเคยทำไว้78ประตูตลอดเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีกเอกลุ่ม3สาธารณรัฐเช็กที่เหลือ10คนแพ้อังกฤษ0-2สเปนชนะโครเอเชีย4-1ลีกบีกลุ่ม1สกอตแลนด์ที่เหลือ10คนแพ้สวิตเซอร์แลนด์0-3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2-0ลีกซีกลุ่ม3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2-1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น44เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ปกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และงานมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569ณกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพกำกับประสานการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าพื้นที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิเร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดตั้งครัวกลางแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับกำลังพลจิตอาสารับภารกิจส่งมอบดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเพื่อนำส่งศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำรวจทางอากาศพื้นที่ระบายน้ำกทม.ฝั่งตะวันออกแม่น้ำบางปะกงอ่าวไทยวันนี้ 8:30 นเริ่มแล้วมาเลเซียลุยส่งกลับผู้ลี้ภัยเมียนมาสวนเสียงเตือน UN กลุ่มสิทธิวันกลับไปเสี่ยงอันตรายสหรัฐจีนเห็นพ้องลดภาษีสินค้ามูลค่า 30,000 ล้านดอลทรัมป์ปัดผ่อนปรนคว่ำบาตรอิหร่านแลกข้อตกลงนิวเคลียร์ทีมเจรจา2ชาติแยกวงคุยตัวกลางพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: เมื่อถึงวันเกษียณเปลี่ยนบทบาท
1: เป็นโอกาสมุทิตาพาสร้างสรรค์
0: รับใช้ชาติมานานผ่านคืนวัน
1: ภาคเพียรมั่นจึงภูมิใจในความดี
0: ท่านเก่าไปท่านใหม่มาหน้าที่เปลี่ยน
1: คือวงเวียนการทำงานผ่านวิถี
0: ให้เกษียณอย่างเกษมสุขเปรมปรี
1: สมศักดิ์ศรีองค์อาจข้าราชการ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐธาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานรายงานตัวช่วงเช้ากันเช่นเคยนะครับคุณมานัทมนต์ภักดนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็จัดรายการกันที่ราชดำเนินกองทัพบกยามเช้าแบบนี้ดีใจอาจารย
0: ์ได
1: ้เห็นแสงพระอาทิตย
0: ์บ้าง
1: บ้าง
0: หลังจากที
1: ่โอ้โห
0: 4วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับให้กรุงเทพมหานครเรียกว่าหลายเขตเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่จะต้องประสบวิกฤตอย่างหนักถึงแม้ในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีหลายที่ที่ยังคงไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้
1: ครับ
0: นะครับหรือบางท่านก็อยู่ที่พักอาศัยแล้วไม่สามารถออกมาได
1: ้นะครับก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเรื่องของฝนที่ณปัจจุบันนี
0: ้
1: ยังไม่ตกลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้สถานการณ์ในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงนะครับ แต่ยังคงต้องติดตามกันเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในช่วงของรายการแต่ว่าเริ่มต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณบทกลอนนะคร
0: ับ
1: ในการเกษียณอายุราชการเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของข้าราชการนะครับที่จะเกษียณอายุวันนี้พวกเขาเหล่านี้ก็จะทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับ
0: เผื่อวันนี้ก็อาจจะเป็นทำงานแบบเบา
1: ๆ
0: ส่วนใหญ่เป็นการจัดงานมุทิตา
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีที่ท่านได้เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติมายาวนานบางท่านนี่40กว่าปีเลยนะ
1: ครับ
0: ทำมาตั้งแต่อายุประมาณเกือบ20ก็มีนะ
1: อยู่กันเป็นบ้านหลังที่2แล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่เลย
1: บางคนบอกอยู่ที่ทำงานมากกว่าบ้านอีก
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะ
0: มีความรักมีความผูกพันครับ
1: ถูกต้องครับช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาเนี้ยก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่แม้พูดถึงเดือนตุลาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับข้าราชการทหารหลายท่านนะครับรวมถึงข้าราชการในส่วนของทุกหน่วยงานนะครับของภาครัฐเนี่ยที่ก็ทำคุณประโยชน์นะครับให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานโฟกัสมาในส่วนของกองทัพบกนะครับก็มีข้าราชการหลายคนหลายท่านนะครับที่ต้องอำลาชีวิตการรับราชการทหารนะครับและก็เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านกองทัพบกก็มีการจัดพิธีเทิดเกียรติแล้วก็อำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลนะครับของกองทัพบกประจำปี2569บรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงฮะอาจารย์ครับ
0: ครับบรรยากาศก็เป็นสิริมงคลนะครับ
1: ใน
0: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกนะครับก็ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการทหารของทหารชั้นนายพลประจำปี2569ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: ครับ
0: นะครับที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนในทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569จำนวนทั้งสิ้น283นายอาทิพลเอกวสุเจียมสุขรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกพลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกครับ
1: ครับก็สำหรับพิธีเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เริ่มต้นด้วยพิธีถวายราชสักการะนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บริเวณศาลาวงกลมซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจปร.ก็นับว่าเป็นบ้านของนายทหารชั้นในพลนะครับที่เป็นคณะพงศ์กำบัญชาที่ท่านเกษียณอายุราชการก็มีการไปจัดกันที่นั่นก็บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากๆเหมือนกับการที่เราได้กลับไปยังถิ่นกำเนิดกลับบ้านเนี่ยนะครับซึ่งภายในการจัดงานก็มีการรับชมวิดิทัศน์นะครับแสดงประวัติแล้วก็ผลงานของนายทหารชั้นในพลที่เกษียณอายุราชการมีการแสดงขับเสภากล่าวสดุดีนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็ร่วมกันขับร้องบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นบทเพลงอันเป็นสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นเพลงรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับมนมัคควานเนี่ยก็ร่วมกันร้องด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นกระบี่สั้นนักเรียนในร้อยแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทุกท่านนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจแล้วก็แทนคำขอบคุณจากกองทัพบกครับ
0: ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวคำสดุดีแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารว่าในนามของกองทัพบกขอยกย่องสดุดีและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักแด่ทุกท่านซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการของทุกท่านได้สะท้อนถึงการเป็นชายชาติทหารที่มุ่งมั่นเสียสละปกป้องชาติราชบัลลังก์และประชาชนในทุกสถานการณ์ผลงานและเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่สำคัญให้นายทหารรุ่นหลังได้ยึดถือและสืบสานต่อไป
1: ครับก็ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีภายในห้องประชุมที่โรงเรียนจปร.แล้วเนี่ยนะครับกองทัพบกก็มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการที่บริเวณลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยก็เป็นธรรมเนียมนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีนะครับโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพลที่ร่วมในพิธีสวนสนามครับ
0: ครับมาถึงวันนี้นะฮะซึ่งก็ที่กองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็ขณะเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้สิ้นสุดปีงบประมาณก็มีการจัดในส่วนของพิธีนะครับที่เขาเรียกว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็พิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569หลักๆแล้วภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเขตพระนครถนนราชดำเนินนอกนี่นะครับก็จะใช้หอประชุมกิตติขจรแล้วก็บริเวณห้อง221ในการจัดพิธีดังกล่าวครับ
0: ครับโดยในช่วงแรก10นาฬิกาพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกก็จะเป็นประธานนำกำลังพลร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับได้อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนะครับ 12:50 นโดยประมาณนะครับหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุราชการรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะครับก็บรรยากาศเนี่ยน่าจะเป็นไปด้วยความอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกำลังพลที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ในส่วนของน้องๆนะครับที่ร่วมกันส่งรุ่นพี
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการทำงานเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยจะเดินรอยตามหรือว่าเดินรอยตามสารต่องานที่รุ่นพี่ทำไว้อย่างแน่นอนนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยอาจารย์สุธี
0: เป็นไงฮะ
1: นะฮะเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเปลี่ยนคำพูดในการสื่อสารเรียกว่าเปลี่ยนในลักษณะการใช้ภาษานะ
0: ปรับใหม
1: ่ปรับใหม่ไอหย่อมความกดอากาศสูงหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้านู่นนี่นั่นเนี่ยเลิกแล้วนะฮะก็นี่เลยนะฮะหัวจะปวด เอาเปิดมาน่าติดตามนะอาจารย์นะหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะนี่แอดมินน่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะแต่แม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมา5-10 ตุลาคมนี้ฝากติดตามข่าวกันทีนะ
0: นิดนึงนะ
1: นิดนึง
0: ก็พอให้มีรอยยิ้มนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นเข้าใจง่ายดี
1: เข้าใจง่าย
0: มันเป็นภาษาพูดอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับ
1: ก็คือสรุปแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่ายังไม่มีสัญญาณพายุลูกใหม่แต่ก็ยังต้องระมัดระวังฝนอยู
0: ่
1: นะฮะ
0: นะฮะก็ถือว่าปรับได้เร็วนะ
1: ปรับได้เร็วครับ
0: ครับภาคใต้ยังต้องระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรก็มีความเสี่ยงมันเกิดจากฝนตกหนักมากให้ระวังน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอาจจะล้นตลิ่งได้นะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแถวชัยนาทเนี่ยนะครับก็มีตำบลบางหลวงตำบลหาดอาสาตำบลสัพพยาตำบลโพนางดำออกตำบลโพนางดำตกนี่อำเภอสัพพยานะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีด้วยที่อำเภอท่ายางนะฮะ
1: แล้วก็มีที่แก่งกระจานด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากเป็นเมืองหลวงเราก็โฟกัสกันไปในพื้นที่หน่อยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละอาจารย์ว่ามันก็กระทบกับเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับรวมถึงวันนี้มีแดดนะ
0: ครับ
1: หลายคนดีใจออกมาเซลฟี่กับแดดบอกว่าเป็นแสงแดดแรกเลย
0: เซลฟี่กับแดดนะ
1: ที่เห็นนะปกติแดดร้อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้2วันที่ผ่านมาโอ้ผมดูนะคนก็ออกไปเซลฟี่บอกว่าแดดมาแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นอาณาสัญญาณที่ดีนะครับฝนน้อยลงนะครับ2วันที่ผ่านมาหลากหลายพื้นที่น้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยอีกนะครับคราวนี้เห็นว่าโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดแล้วอาจารย์ครับ
0: เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบระดับสูง15เขตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ปิดชั่วคราวเพิ่มเติมอีก3วันนะ
1: เนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน15เขตอย่างที่บอกไปก็ปิดยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2569นะครับไม่ว่าจะเป็นที่คลอง3วาคันดายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4เราไปกันอย่างไวๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตเนี่ยให้ผู้อำนวยการก็พิจารณาตามความเหมาะสมก็แล้วกันว่าถ้าในพื้นที่เนี่ยเราพิจารณาดูแล้วอุ๊ยฝนตกลงมาถ้าหลังจากนี้นะครับฝนตกลงมาการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าอาจจะกระทบต่อความอันตรายต่อนักเรียนแล้วก็บุคลากรเนี่ยก็ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการได้เลยครับ
0: หรือผู้อำนวยการอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงท่านมาไม่ได้คุณครูแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะอยู่ในเขตที่น้ำท่วมสูงแต่ว่าโรงเรียนแม้จะอยู่นอกเขตบางทีอาจจะต้องดูว่าจำนวนนักเรียนจำนวนผู้ที่มาสอนหนังสือเนี่ยสะดวกหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นดุลยพินิจของพิจารณาได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปดูเรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกที่ระดมสรรพกำลังนะครับ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับก็ยังมีคนพูดว่าไม่เห็นมีทหารออกมาช่วยเลยก็ยัง
1: มี
0: ดูสิน
1: ะแต่เขาออกกันอย่างต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแชร์กันเต็มฟีดไปหมดคุณนะ
0: บางคน บางคนก็มาเม้นบอกว่าไม่เห็นจริงๆหรือว่าเลือกที่จะไม่เห็นนะฮะ
1: นะ
0: เพราะว่ากองทัพเนี่ยระดมกำลังกว่า 10,000 นายพร้อมรถแล้วก็เครื่องมือกว่ารถกว่า 1,000 คันเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆลงช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงไอ้ช่วงวันหยุด2วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดหรอก
1: ไม่ได้หยุดนะครับก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับเรือยางเรือท้องแบนในเอทิพายก็พายกันไปนะครับที่เรือติดเครื่องยนต์ก็ติดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ฟังเขามีการนำโดรนเนี่ยเข้ามาขนส่งสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับกองพันขนส่งที่1กรมการขนส่งทหารบกเขาจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับในส่วนของรถยนต์บรรทุกของหน่วยก็เป็นรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับลงพื้นที่เขตสายไหมดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบางจุดนะครับยังคงมีระดับน้ำสูงรถเล็กเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยผ่านไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะครับซึ่งก็อำนวยความสะดวกในพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเดินทางออกไปต่างๆเรียกว่าอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางก็แล้วกันเนี่ยนะครับ แล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของพื้นที่ที่อาจจะได้รับความเสี่ยงด้วยครับ
0: ครับทีนี้เขามีหมวดโดรนพระราชทาน
1: ครับ
0: นะโดยกองพลพัฒนาที่1เนี่ยก็ใช้โดรนบินสำรวจน้ำท่วมนะครับในชุมชนคลองจันทน์เขตคลองจันทน์เขตบางกะปิในโซนบางกะปินะครับคือเขตคลองจันทน์โดยพบว่าระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากกว่า50เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็ได้เร่งส่งอาหารน้ำดื่มโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะฮะลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปช วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่อาคารที่22เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยครับ
1: ครับก็ที่นอกจากนี้นะครับก็มีที่แฟดคลองจันเขตบางกะปิก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับในช่วงที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณเนี่ยท่านก็ได้มีการสั่งการก่อนหน้านี้นะครับให้กองพลพัฒนาที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทุกมิตินะครับหมายความว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลต่างๆนะครับการอพยพพี่น้องประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยการประกอบอาหารเลี้ยงนะครับรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางดูแลหมดเลยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็เขาลงพื้นที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ที่มีสถานการณ์แล้ววันนี้นะครับก็ยังลงพื้นที่กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารสุกแจกจ่ายพร้อมน้ำดื่มนะครับการให้บริการนะครับดูแลความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนก็ใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งเรือทั้งรถของกองทัพบกเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกในบริเวณศูนย์พักพิงที่พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยด้วยครับ
0: ครับก็วิงวอนกันในเรื่องราวของอารมณ์นะทั้งผู้ให
1: ้
0: และผู้รับ
1: ใช่ครับ
0: ผู้ให้เองก็ต้องเรียกว่าประคองอารมณ์ให้ดี
1: ครับ
0: บางทีอาจจะเจอผู้ที่รับหงุดหงิดก็อาจจะหงุดหงิดด้วย
1: ถูกต้อง
0: เนี่ยตรงนี้แหละ
1: บางทีหิวข้าวอาจารย์
0: ใช่ใช
1: ่นะ
0: ความหิวเนี่ยมันเขาเรียกอะไรโมโหหิว
1: โมโหหิว
0: นะฮะก็ต่างก็เข้าใจกันละกันกันละกันนะครับใช้คำสุภาพแล้วก็ใช้ความอดทนความเข้าใจในการที่ไปพบปะกันไปให้กำลังใจกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะก็พี่ๆน้องๆทหารที่ไปก็ได้รับคำขอบคุณนะครับอย่างที่ภาพพี่ๆทหารแบกคุณลุงแบกคนเจ็บฝ่าน้ำออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยก็ได้รับคำขอบคุณ
1: ถูกต้องครับ
0: okay.
1: แล้วก็นอกจากนี้นะครับแม้ช่วงท้ายรายการนิดนึงนะครับนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพื้นที่ต่างจังหวัดอีกด้วย
0: okay.
1: นะครับนอกจากกองทัพบกก็จะมีโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีในส่วนของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ ก็เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
0: okay.
1: ที่จังหวัดตากมณฑลทหารบกที่310นะครับก็ดูแลเช่นเดียวกันร่วมกับโรงพยาบาล
0: ค่าย
1: วชิรประการ
0: ใช่ครับ
1: ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ

0: ำนวยความสะดวกการฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ปากช่องนครราชสีมา
1: ก็มี
0: ครับผม
1: กระสุนบรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่21โดยกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21นี้ร่วมกับกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณชุมชนสะพานดำแล้วก็ชุมชนประปาตำบลปากช่องครับ
0: ครับแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีคุณสมโพชขึ้นภาพทันไหมนะ อยากจะเห็นจริงๆเลยนะครับ เพราะว่าที่ชลบุรีเนี่ยก็มีการนำยานเกราะล้อยางแบบพยาบาลอาจารย
1: ์
0: นะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์คือยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพบกทุกชิ้นเนี่ย เรานำออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนี่ไงคุณสุธี
1: เนี่ยนะฮะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับเราส่วนใหญ่เรามักจะเห็นจากการรบนะ
1: ครับ
0: อันนี้แต่ว่านี่คือเราปรับภารกิจเลย
1: ยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนะครับไม่ใช่ AI นะ
0: ไม่ใช่ AI แน
1: ่
0: นอนนะ
1: เดี๋ยวนี้เจอภาพเจอคลิปอะไรต้องถามก่อน AI ไหม
0: อันนี้ไม่ AI
1: ของจริงนะฮะ
0: ของจริงแน่นอนคงต้องล่ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยคุณสุภาคุณบุญส่ง
1: ครับ
0: พยศหน้าหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ
1: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้ก็ขอใหเกษียณอย่างเกษม
0: ครับ
1: นะครับมีความสุขในบทบาทใหม่ทุกท่านทั้งท่านที่ยังไม่เกษียณแล้วก็ท่านที่เกษียณในวันนี้ด้วยนะครับของเราก็มีคุณนพดล นะ
0: ครับ
1: ที่ขอลาไปก่อนแล้วก็คุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับก็ขอลาทุกท่านนะครับจากรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนเช้านี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับด้วยม
2: ือที่ถือที่นี่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
3: ทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตสัตมีอย.เรียบร้อยราคาขวดหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรมาถาม0921045555น้ำมังคุดของเราเนี่ยเราใส่สมุนไพรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนอกจากเนื้อมังคุดเนาะสมุนไพรที่ใส่เข้าไปหนึ่งในนั้นก็คืออบเชยเทศนะครับคืออบเชยเทศหลายท่านรู้จักนะครับตัวอบเชยเทศนี่จะช่วยแก้อ่อนเพลียชูกำลังช่วยผายลมบำรุงธาตุนะโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับพวกเบื่ออาหารจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะครับลำไส้อักเสบปวดประจำเดือนอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปัญหาเหล่านี้นะครับอบเชยเทศสามารถช่วยได้อันนี้เป็นโบราณเขาว่าไว้น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นี่เราไม่ได้ต้องดื่มมากนะครับขวดหนึ่งนี่บรรจุอยู่ในขวดแก้ว250มิลลิลิตรดื่มครั้งหนึ่งก็20มิล นะครับ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะประมาณนี้ท่านผู้ฟังดื่มน้ำตามแก้วใหญ่แก้วหนึ่งเช้าเย็นนะครับเช้าก็คือตื่นเช้ามาดื่มได้เลยแล้วก็ช่วงเย็นๆก็คือหลังอาหารไปประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าก่อนนอนสัก1ชั่วโมงก็ดื่มได้ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังในเรื่องบ้านหลังความตายเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่จังหวัดนครนายกครับวันนั้นที่บ้านของทิดรอดซึ่งเป็นพ่อค้าควายผู้มั่งคั่งภรรยาของเขากำลังจะคลอดลูกปรากฏว่ามี

0: เสียงนกแสกร้องระงมเหนือหลังคาบ้านไม้ใต้ถุนสูงของเขาทิดรอดก็ลุกนั่งอย่างไม่เป็นปกติสุขเมียฉันเป็นยังไงบ้างอะยายวาดฮะยายวาดแกเปิดประตูอุ้มทารกเพศชายเนื้อตัวยังแดงๆที่เปล่งเสียงร้องลั่นเนี่ยตามประสาเด็กแรกเกิดอีพิกุลมันท่าจะไม่รอดแล้วไอ้ทิดมันตกเลือดอาการเพียบหนักเกินกำลังที่ข้าจะรับมือไหวยายหวาดก็ส่งทารกเพศชายที่ตัวเพิ่งจะทำคลอดสดๆร้อนๆใส่มือของชายหนุ่มวัย30ที่ชื่อนายทิดรอดนายทิดรอดก็นิ่งไปชั่วอึดใจก่อนที่จะตั้งสติมองเลยเข้าไปในห้องทำคลอดก็พบร่างของภรรยานอนท้องบวมเป่งยังก็ว่าท้องไส้ถูกอัดแน่นไปด้วยลูกโป่งเป็น10ลูกช่วยเมียฉันด้วยนะยายข้าจะพยายามยายหวาดแกชักสีหน้าหวาดหวาดกลับเข้าห้องก่อนที่จะส่งห่อยาสมุนไพร2ห่อใส่มือของทิดรอดให้ใครก็ได้ช่วยต้มยานี่ให้ข้าทีทิดรอดก็รับห่อยาจากมือก่อนที่จะหันไปพยักหน้าให้ลูกพี่ลูกน้องอีก2คนที่นั่งเป็นเพื่อนตัวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำยันดึกโขให้ช่วยต้มยาสมุนไพรให้หมอตำแยแต่แล้วยังไม่ทันที่หม้อดินจะถูกยกขึ้นตั้งเตาเสียงยายหวาดก็ดังขึ้นอีกอีพิกุลแย่แล้วอีพิกุลพิกุลได้ยินข้าหรือเปล่าทิดรอดนะพรวดพลาดถลาเข้าไปในห้องก็พบร่างของภรรยาที่เพิ่งอยู่กินกันยังไม่ถึง2ปีมีอาการเพียบหนักเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกไปหมดไม่ว่ายายหวาดจะขย่าวตัวร้องเรียกยังไงพิกุลก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้พิกุลก็ไปอย่างสงบเถอะยายทิดรอดก็ปล่อยโฮออกมาข่มเสียงลูกชายที่ร้องลั่นอยู่ในอ้อมกอดของตัวยายหวาดเข่าอ่อนเลยนี่ไม่ใช่รายแรกที่แกทำคลอดแล้วแม่ตายปล่อยลูกน้อยกับสามีให้เผชิญโลกเพียงลำพังความเศร้าสะเทือนใจก็เกาะกินหัวใจของหญิงชราผู้ยึดอาชีพเป็นหมอตำแยมาหลายสิบปี
1: ข้าเองก็เสียใจ
0: ก่อนที่ญาติพี่น้องของฝ่ายทิดรอดกับพิกุลจะถลาเข้ามาสำรวจตรวจตราสภาพของศพด้วยความเศร้าสลดใจกับการจากไปก่อนวัยอันควรของหญิงสาวผู้เพียบพร้อมจะเป็นเวลากี่ยามกี่โมงก็ไม่รู้พิกุลก็ไม่สามารถสาธยายได้เมื่อหล่อนค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆรอบตัวก็เงียบงันความหนาวแล่นเข้าเกาะกินขั้วหัวใจความอ้างว้างอย่างที่ไม่เคยประสบพบเจอห่วงหัวใจมันวาบวิวพิกุลก็ยันกายลุกขึ้นท่ามกลางบรรยากาศขมุขมัวหล่อนมองรอบกายอย่างพิจารณาก่อนที่จะค่อยๆเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังอย่างเชื่องช้าแล้วก็กำลังจะรื้อฟื้นทุกความทรงจำให้กลับมาอ้าวพิกุลฟื้นแล้วเหรอเสียงนั้นทักขึ้นพร้อมกับบานประตูห้องนอนเปิดออกไม่ใช่ยายหวาดหรือว่าญาติคนใดคนหนึ่งของเธอแต่เป็นน้าชดช้อยผู้โอบอ้อมอารีนั่นเอง
2: น้าช้อยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะที่บ้านน้าเหรอ
0: นางชดช้อยก็นั่งลงพร้อมมาขันน้ำลอยดอกมะลิก่อนที่จะเอื้อมมือมาบีบนวดแขนขาของพิกุลอย่างห่วงใย
2: นี่แหละบ้านของน้าละส่วนเรื่องที่เอ็งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่เอาไว้วันหน้าจะเล่าให้ฟังดื่มน้ำดื่มท่าก่อนเถอะพิกุล
0: ก็ยกขันน้ำขึ้นดื่มหลังจากยันกายลุกขึ้นนั่งมองรอบบ้านอย่างพินิจพิเคราะห
2: ์แล้วลูกฉันล่ะนะลูกฉันนะ
0: เธอจำได้ว่าก่อนที่เธอจะสลบสิ้นสติแล้วก็มาฟื้นที่บ้านหลังนี้เธอกำลังจะเป็นแม่คนเป็นแม่คนเรียบร้อยแล้วก่อนจะสิ้นสติลงเพราะความเจ็บปวด
2: นอนพักผ่อนก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังอะไรกันนะฉันถามอะไรก็บ่ายเบี่ยงฉันหรือว่า
0: พิกุลเพิ่งจะคิดได้ว่าสตรีวัย40ผู้มีรูปร่างอรชรที่ชื่อชดช้อยเนี่ยหายตัวไปจากหมู่บ้านมาหลายสิบปีดีดัก
2: หรือว่าน้ามีอะไรปิดบังฉันอย่างนั้นเหรอน้าบอกฉันมาซะดีๆนะ
0: นางชดช้อยก็ถอนหายใจแรง ก่อนที่จะเดินไปเกาะขอบหน้าต่างยืนมองบ้านเรือนของเพื่อนบ้านที่ปลูกล้อมเรือนของตนหลายสิบหลังแต่ละหลังสวยสดงดงามมีรั้วรอบขอบชิดบนพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนในเมื่อเองสงสัยนะก็จะไม่ปิดบังซ่อนเร้นอะไรเองอีกต่อไปแล้วแต่เองต้องตั้งสติของเองให้ดีนะเพราะสิ่งที่น้าจะพูดไปนี่มันคือความจริงที่เองและใครต่อใครในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างก็ไม่ยอมรับแล้วก็รับมันไม่ได้สักคนพี่กุลก็มองหน้าของนางชดช้อยผู้หนีหายไปจากหมู่บ้านหลายสิบปีโดยมีข้อสันนิษฐานของคนในหมู่บ้านร่ำลือกันไปต่างๆนานาน้าเล่ามาเถอะฉันพร้อมที่จะรับฟังน้าตายแล้วนะพิกุลน้าตายไปหลายสิบปีแล้วไม่จริงหรอกถ้าน้าตายแล้วทำไมไม่มีใครพบศพของน้าล่ะพวกมันฆ่าน้ามันฝังศพน้าไว้ท้ายทุ่งก็เพราะอย่างนี้น้าถึงต้องมาบอกเองถ้าอย่างนั้นน้าก็เป็นผีสิคราวนี้นางชดช้อยเงยหน้าหัวเราะลั่นเรือนภายในห้องที่อับทึบสว่างสวยวาบขึ้นเมื่อเสียงหัวเราะของนางชดช้อยดังใช่แต่เอ็งไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าสภาพของเอ็งในตอนนี้ก็ไม่ต่างจากน้าเท่าไหร่หรอกพี่กุลหมายความว่าฉันก็ตายแล้วเหรอนางชดช้อยพยักหน้ารับสายตาที่มองหลานสาวนั้นอาบไปด้วยความเห็นใจรักคนเวทนาไม่จริงหรอกไม่จริงฉันยังไม่ตายฉันจะกลับไปหาลูกพี่กุลสะบัดแขนเตรียมตัวจะลุกวิ่งไปที่ประตูห้องแต่ถูกผู้เป็นน้าคว้าข้อมือไว้อย่าลงเรือนไปตอนนี้นะพี่กุลอันตรายเอ็งเชื่อน้าเถอะถ้าอยากจะกลับบ้านเรือนของเอ็งนะน้าพอมีวิธี
3: ครับนั่นก็คือเรื่องราวบ้านหลังความตายจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวท่านผู้ฟังไม่มากเกินไม่น้อยเกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยของดีมีสมุนไพรเยอะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องใส่พอประมาณใส่พอดีให้ร่างกายมันได้ใช้หมดแต่มีสมุนไพรเยอะมันก็ดีนะครับเพราะว่าสมุนไพรเยอะๆอย่างนี้ถ้าเราจะไปหาเองไปซื้อมาทีละตัวทีละตัวนะครับผู้ข่าวฟักข้าวเกาขี้มะขามป้อมอะไรพวกนี้เราไปหาซื้อนี่บางทีมันได้ไม่ครบนะครับแต่อันนี้รวบรวมมาให้ครบแล้ว20กว่าตัวแล้วก็มีเนื้อมังคุดอร่อยอร่อยเป็นหลักอยู่นะครับมีน้ำผลไม้ดีๆอีกหลายตัวอร่อยท่านผู้ฟังนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจคนกินเขาอร่อยเขาก็มีความสุขกินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นเพราะกินน้ำมังคุดเราก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขคนกินก็ยิ่งมีความสุขท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองแต่เป็นใจที่ตั้งไว้ผิดถ้าใจเราตั้งไว้ผิดทางแล้วเนี่ยเราจะทำร้ายตัวเองได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับบางคนก็พูดแต่ปัญหาตัวเองพูดแต่ตัวเองแย่อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับเสพติดสิ่งที่แย่ๆนะครับตำหนิติเตียนตัวเองไม่เป็นไรท่านผู้ฟังนะครับทิ้งออกไปเขาบอกว่าให้ทิ้งนิสัยนี้ไปแล้วเริ่มใหม่ด้วยการพูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตแทนดีกว่านะครับจะทำให้เรามีกำลังใจไอ้คำพูดหรือว่าความคิดอะไรที่ทำให้เราแย่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราอย่าไปพูดอย่าไปคิดมันท่านผู้ฟังบางคนอยู่ใกล้ชอบพูดเบื่อเซ็งว่ะเจ๊งจนอย่าไปพูดท่านผู้ฟังมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้ตัวเราและคนรอบข้างเบื่อเซ็งเจ๊งจนอย่าไปพูดนะครับเห็นใครอยู่ใครเขาทำอะไรก็ดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดให้กำลังใจกันไปดีแล้วดีแล้วนะสุดยอดเยี่ยมแล้วเออดีสู้สู้สู้สู้อย่างเงี้ยคุยกับใครเราก็ให้กำลังใจชมเข้าไปนะครับชมให้กำลังใจไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีไปเองเพราะความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆเนี่ยมันสร้างสรรค์คนคำพูดบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนเขาเรียกว่าเสียกำลังใจโดยไม่เป็นประโยชน์เป็นการทำลายกันเปล่าๆเราอยู่กับใครอยู่ใกล้ใครก็ให้คนอยู่ข้างๆอยู่ใกล้เราเนี่ยให้เขามีความสุขเพราะอยู่กับเราให้มีเขามีความสุขเพราะอยู่ใกล้เรานะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนาลินก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดี ท่านมีความสุขแน่นอนถ้าท่านได้ลองกินดูนะบอกเลยตรงๆครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ซื้อ

0: เทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังนิทานเรื่องบ้านหลังความตายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พิกุลก็ยอมสงบสติลงเมื่ออีกฝ่ายรับปากว่าจะช่วยให้เธอกลับบ้านอย่างใจปรารถนาน่าจะทำยังไงอ่ะเธอก็มองไปรอบเรือนที่เงียบสงัดและวังเวงบรรยากาศโดยรอบไม่มีแสงอาทิตย์พอจะระบุได้ว่าเวลาในขณะเนี้ยมันเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนพิกุลรู้แต่ว่าหล่อนไม่อยากจะอยู่ในสภาพอึมครึมอย่างนี้อีกต่อไปหล่อนจะต้องหาทางหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดน้ามีวิธีของน้าก็แล้วกันแต่เอ็งสัญญากับน้านะว่าเมื่อเอ็งกลับไปแล้วเอ็งจะต้องไปขุดศพของน้าขึ้นมาทำพิธีให้ตรงตามประเพณีน้าเองก็จะได้ไปจากหมู่บ้านนี้เหมือนกันแล้วใครมันทำกับน้าล่ะบอกฉันสินะช้อยเรื่องนี้เองไม่ต้องรู้หรอกแต่อีกไม่นานพวกมันจะต้องรับกรรมที่มันก่อเองมีหน้าที่กลับไปบ้านแล้วก็กุศลของน้าขึ้นมาชาปนกิจแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่กุลถ้าเองไม่อยากมาเหยียบที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วก็เมื่อลูกชายเองอายุครบบวชให้จัดการอุปสมบทให้ลูกเองซะแล้วน้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอนานมากแล้วตั้งแต่หมดลมก็มาฟื้นที่นี่เหมือนกับเองอ่ะแหละไม่ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่หมดลมพิกุลสายหน้าปฏิเสธความจริงด้วยความหวาดกลัวพลอยทำให้นางชดช้อยผู้เป็นน้ามีสีหน้าไม่พอใจงั้นเองก็หงายฝ่ามือของเองขึ้นมาดูสิถ้ายังเห็นลายมือครบสามเส้นแล้วเราก็แสดงว่าข้าพูดปดพิกุลก็กลั้นใจหงายฝ่ามือตัวเองขึ้นแล้วหัวจิตหัวใจของหญิงสาวบ้านนอกคอกนาก็หล่นวูบลงไปกองที่ตะตุ่มเพราะฝ่ามือของเธอไม่ปรากฏเส้นลายมือเลยแม้แต่เส้นเดียวลายมือเนี่ยมันบอกความเป็นไปของชีวิตคนคนนั้นและเมื่อคนคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วลายมือรอยเท้าก็จะถูกเก็บหายไปตามกฎเกณฑ์ของเบื้องบนแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับบ้านยังไงล่ะนะนาช่วยฉันทีสิแกเงียบก่อนเถอะพิกุลข้ากำลังใช้ความคิดอยู่นารับปากแล้วว่าจะช่วยก็จะช่วยเองอย่าตีโพยตีพายไปเลยพิกุลจำไว้เองจะต้องได้บวชลูกชายของเองอย่างแน่นอนแล้วนากินอยู่ยังไงบนเรือนน่ะมีเพียงขันน้ำเพียงใบเดียวอะไม่มีกินก็ต้องอยู่มันอย่างนี้แหละบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านนาหรอกน้ามาอาศัยเขาอยู่เขาเป็นญาติทางฝ่ายตาพอพูดถึงประโยคนี้เสียงใครคนหนึ่งก็เดินย่ำเท้าขึ้นบันไดมาพร้อมกับนกแสกตาแดงก่ำยังกระถานไฟหญิงชราเสยะยิ้มเมื่อเห็นพิกุลไม่อยากจะเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ชื่ออะไรล่ะอีหนูเขาชื่อพิกุลจะมันเป็นหลานสาวฉันเองอะยายพิกุลก็มองหญิงชรายังไม่ถูกชะตานักหนำซ้ำดวงตาสีแดงก่ำของนกแสกที่เกาะที่บนบ่า

0: ของหญิงชราก็มองไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยแม้แต่น้อยข้าไม่ได้ถามเองอีซอยอีคนใจแตกข้าถามนางหนูต่างหากถามฉันก็ตอบแบบเดียวกันกับน้าฉันนั่นแหละยายปากดีนักเหรออีขี้ข้าเนี่ยต้องคอยดูเธอข้าจะจัดการทั้งหน้าทั้งหลานเลยคอยดูหญิงชราขู่ฟ้อยังงูพิษก่อนที่จะหันหน้าไปขยิบตาให้นกแสกดวงตาแดงกำที่เกาะอยู่ที่หัวไหล่เนี่ยเหมือนจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างและแล้วนกแสกที่เกาะอยู่ที่ไหล่ของหญิงชราก็กรีดปีกร้องคำรามลั่นเรือนพิกุลก็ไม่กลัวต่างจากผู้เป็นน้าที่สุดหวบลงไปนั่งพับเพียบยกมือไหว้อย่าทำอะไรฉันกับหลานสาวเลยยายจ๋าฉันกลัวแล้วกลัวทำไมนะกะอีแค่นกแสกพิกุลสวนกลับ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่แล้วพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายเรื่องสำคัญติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงมีรายที่บริเวณคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงทรุดตัวพังทลายเนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะรุนแรงมวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำด้านหลังเทศบาลตำบลท่ามะเขือส่วนที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีแพอาหารกระชังปลาหลุดมีปลาจำนวนมากลอยอยู่กลางแม่น้ำมากับกระแสน้ำขณะที่แพอาหารมาติดกับบานประตูระบายน้ำเขื่อนในขณะที่น้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณทนน้ำเริ่มเน่าเสียประชาชนเดือดร้อนเช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่ 13:30 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมอกพ.กระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 10:00 ติดตามการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนาทีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่ 14:30 นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสำนักงานราชบัณฑิตยสถานจัดเสวนาเรื่องหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยมีกรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจรัญภักดีธนากุลอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาในวัดติงสมิธอดีตกรรมการปปช.วิชามหาคุณเข้าร่วมเสวนางานเริ่มตั้งแต่10:00 นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะท่านผู้ฟังครับคนเราที่จะประสบความสำเร็จนี่มีพุทธภาษิตยืนยันไว้ชัดเจนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนเรานี่จะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรอุทธานะอุทธานะคือลุกขึ้นทำอุทธานะสัมปทานะครับต้องลุกขึ้นทำอารักขะทำแล้วก็ต้องหาเก็บเอาไว้ดีรู้จักรักษาอุอาหัวใจเศรษฐีกะกัลยาณมิตรตาต้องมีเพื่อนดีคบเพื่อนดีนะครับไม่ใช่เป็นเพื่อนยืมเพื่อนแซ่จ้องเพื่อนพากินเพื่อนพาเที่ยวพาเล่นอันนั้นไม่ได้สมะชีวิตตาก็คือใช้ชีวิตให้เหมาะกับรายได้กับฐานะกับวัยของเราขยันหานะอุอากะสะเขาเรียกหัวใจเศรษฐีหนึ่งขยันหา 2. รู้จักรักษาเอาไว้ 3. มีเพื่อนที่ดีข้อที่ 4. ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้กับวัยกับฐานะกับเพศของเราอันนี้อยู่รอดนะครับสังคมในปัจจุบันอยู่รอดทีนี้การที่เราประสบความสำเร็จนอกจากความเพียรของเราแล้วในสิ่งอย่างหนึ่งนี่นะครับที่เรามองไม่เห็นเขาบอกว่าเกิดจากบุญทำความดีบุญยฤทธิ์อันหนึ่งจากความเพียรอันที่สองถ้าทำความเพียรด้วยมีบุญด้วยยิ่งจะประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงนะครับเหมือนคนที่ทำงานในบริษัทเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งดีนะครับถ้าเขาเป็นคนดีด้วยเขาก็ยิ่งได้เลื่อนตำแหน่งดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราก็ยอมรับเขาอายุยังน้อยก็จริงนะขยันทำงานดีเป็นนิสัยดีพูดดีทำดีคิดดีอ่ะโอเคไม่ว่ากันนะครับมีความรู้ดีมีความสามารถดีนะครับนี่ก็คือเรื่องบุญทีนี้บุญยฤทธิ์แล้วเนาะมีอะไรเป็นตัวช่วยได้อีกเขาบอกว่าเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์นี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะครับในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาถือว่าทุกคนเนี่ยนะครับในบ้านที่อาศัยทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เทวดาเราอยู่ตรงไหนทำบุญให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางอุทิศให้กับท่านนะครับเราทำบุญให้ท่านท่านก็ช่วยเหลือเราเราบูชาท่านท่านก็บูชาเรานะครับมันมีบาลีบอกไว้เลยว่ายัสมิงปะเทเสกเปติวาสังปันดิตชาติโยสีละวันเตตาโพชิตวาสัญญเตพรหมจารีโนยะตถาเทวตาตาสุงอาสังตสิกนามาติเสตาโพชิตาปัญติมานิตามานายันตินางตะโตนางอนุกัมปติมาตาปุตตังโอรสังเทวตานุกัมปิโตโพโสปัฏฐานิปัสติติเนี่ยพูดไวๆย่อๆก็คือว่ายัสมิงปะเทเสกเปติวาสังใช้ชีวิตอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่บันดิตชาติโยสีละวันเตตาทำบุญอังคาดกับผู้มีศีลยตถาเทวตาอาสงตาสังทักขินมาทิเสเทวดาเราใดที่อยู่ในที่นั้นเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนะครับเราบูชาท่านเราท่านก็บูชาตอบนับถือท่านท่านก็นับถือตอบเทวตานุกัมปิโตโปโสภัทธานิปัสสตินะครับคนที่เทวดาคอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือนี่ก็จะประสบความสำเร็จในการทุกเมื่อเทวดาช่วยหลวงพ่อท่านเคยสอนผมว่าคนทำอาจจะได้ร้อยหนึ่งถ้าเทวดาช่วยอาจจะได้ห้าร้อยอาจจะได้พันหนึ่งใช้เทวฤทธนะครับเป็นตัวช่วยแต่เทวฤทธิ์ท่านจะช่วยได้เราต้องอุทิศบุญให้กับท่านเอาบุญเราทำบุญอุทิศให้กับท่านไม่ใช่ไปจุดที่ทูบแล้วไปไหว้ไปอ้อนวอนกราบการว่าโอ้สาธุเทวดาจงให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราทำความดีอุทิศบุญให้ท่านเป็นข้อแรกเปลี่ยนท่านอนุโมทนาดีใจกับเราและท่านก็ช่วยเราฉะนั้นเรามีความเพียรเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเราเป็นคนดีมีบุญก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วยเรามีผู้ใหญ่คอยช่วยเกื้อหนุนคอยช่วยคอยเกื้อหนุนก็เหมือนเรามีเด็กเส้นนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเทวดานะครับหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีญาติเป็นผู้จัดการมีญาติเป็นคณะรัฐมนตรีคอยเลื่อนคอยดูแลให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่มีเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนก็คือคนที่มีกำลังใจมุ่งมั่นคนที่มีจิตเป็นสมาธิคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันคอยดลบันดาลช่วยให้อันนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆ3อย่างชัวร์ๆนี่ทุกคนสามารถมีได้คือ1ความเพียรอันที่2คือความเป็นคนดีมีบุญอันที่3ก็คือตั้งตัวเองให้เป็นเด็กเส้นนะครับฉะนั้นทางที่จะช่วยให้เราสำเร็จจริงๆก็คือต้องตัวเราก่อนนะท่านผู้ฟังตัวเราขยันตัวเราทำความดีอุทิศความดีให้กับ คนที่จะคอยช่วยเราฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตองห้าตราพระนารินเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องพูดผีปีศาจต่อจากตอนที่แล้วและเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเชิญรับฟังครับ
1: แต่ก็ไม่ได้หันกลับไปมองนะเพราะว่ารีบพอมาถึงที่ป้ายรถเมย์มีคนยืนรอรถเมย์อยู่หลายคนเหมือนกันทุกคนก็มองคุณนันเป็นตาเดียวกันเลยแถมมีแอบซุบซิบอะไรกันด้วยคุณนันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเขามองเราแบบนี้แล้วก็ต้องกระจ่างเมื่อมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอ่ยถามคุณนันบอกว่าเออน้องน้องตะกี้เห็นน้องยืนตรงนั้นอะแล้วพูดคนเดียวแล้วก็วิ่งไปซื้อเอาของมาให้ใครเหรอที่ตรงนั้นไม่เห็นมีใครเลยคนข้างๆที่เขาอยู่ตรงนั้นหลายคนเขาก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนก็ซักกันใหญ่เลยคุณนันก็งงรีบหันกลับไปดูตำแหน่งที่คุณป้าแกนั่งอยู่แต่ไม่เห็นแกแล้วเห็นแต่กองอาหารที่จัดวางไว้ยังอยู่เหมือนเดิมมาแหละเอาแล้วล่ะอึ้งเลยทีนี้คุณลุงคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์แกบอกสงสัยผีมันจะมาขอกินแน่เลยได้ยินแบบเนี้ยเข่าอ่อนเลยกลัวจับใจแต่พอตั้งสติได้ย้อนมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกดีนะอย่างที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ช่วยเหลือวิญญาณเร่ร่อนให้เขาได้พ้นทุกข์จากความหิวโหยก็ถือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้บุญเหมือนกันอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณนันมีโอกาสได้เห็นผีแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรอกคุณนันบอกว่าอยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะผีไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังในละครเสมอไปหรอกเขาก็เหมือนอย่างเราๆนี่แหละแต่ที่แน่ๆก็คือคุณนันยืนยันว่าผีมีจริงแน่เพราะฉะนั้นจงทำความดีหมั่นทำบุญกุศลเพื่อพบภูมิที่ดีในการข้างหน้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นผีเร่ร่อนให้ต้องทนทุกข์ทรมานหิวโหยเหมือนกับวิญญาณคุณป้าต่อไปเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางครับคุณนันมีความเชื่อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางมากรวมทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวอนันต์เองในต่างก็เคยสัมผัสในเหตุการณ์มาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นคือบ้านที่แกอยู่เนี่ยอยู่ในซอยวัดบรมนิวาสปทุมวันแถวตลาดโบเบย้ายมาอยู่ตั้งแต่นั้นอายุได้7ขวบเป็นบ้านไม้2ชั้นเก่าๆสร้างตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เขาเล่ากันโดยคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น5ห้องนอนมี1ห้องน้ำบ้านเนี่ยเช่าทั้งหลังแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเช่าชั้นล่าง2ห้องนอกนั้นก็อยู่กันเองก็ย่อมจะต้องมีบ้างที่จะต้องมีเรื่องราวหลงลืมสะเพร่ากันบ้างเช่นลืมปิดน้ำบ้างลืมปิดไฟบ้างลืมปิดแก๊สเวลาทำกับข้าวแล้วก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันบ้างตามประสาของคนนะที่มักจะวุ่นวายตลอดที่ว่าเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็เพราะว่าคุณแม่ของคุณนันเนี่ยมักจะเห็นชายแก่หน้าตาใจดีคนหนึ่งเดินหลังงอใส่ชุดขาวทั้งชุดหนวดยาวๆน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้านหลังนี้ล่ะท่านมักจะมาเดินไปเดินมาภายในบ้านตอนกลางคืนเคยมีเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากลับมาดึกๆเดินผ่านแล้วก็มองเข้ามาในบ้านเห็นท่านด้วยส่วนคนในบ้านก็มักจะได้ยินเสียงเตือนกระซิบข้างหูเวลาที่มีคนหลงลืมปิดไฟหรือว่าเปิดน้ำทิ้งไว้หลายต่อหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการทะเลาะวิวาทกันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคู่กรณีทั้งสองที่ทะเลาะกันนั้นจะฝันว่ามีคุณตาแก่ๆใส่ชุดขาวหนวดยาวๆหลังงอๆนี่ท่านมาหาเอาไม้ตะพดมาตีแล้วก็สั่งสอนว่าอยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่รักกันจะทะเลาะกันทำไมพูดไปก็เอาไม้ตะพดตีไปด้วยทั้งสองคนเลยราวกับพ่อตีลูกเวลาลูกทะเลาะกันแบบนั้นน่ะแล้วท่านก็สั่งกำชับไปว่าจำไว้นะทีหลังห้ามมาทะเลาะกันที่บ้านนี้อีกไม่งั้นละหน้าดูจะตีให้ตายเลยทีเดียวไอ้ที่น่าแปลกใจก็คือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนี่ฝันเหมือนกันแล้วคืนเดียวกันด้วยเช้ามาก็มาเล่าให้กันฟังทีนี้ก็ผวาทั้งคู่เนี่ยไม่กล้าตบตีหรือว่าทะเลาะกันอีกเลยล่ะเพราะกลัวคุณตาเจ้าที่จะมาลงโทษประมาณเดือนธันวาคมปี2549เวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งได้มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในบริเวณตลาดโบเบแล้วก็บ้านเรือนชุมชนบรมนิวาสซึ่งก็คือซอยที่บ้านคุณนันอยู่นี่แหละ ตอนนั้นมีบ้านเรือนที่พักอาศัยถูกเพลิงไหม้วอดวายไป50-60หลังคาเรือนตึกเกือบ100คูหาแหละแล้วก็ยังมีแผงขายของอีกเยอะแยะเลยล่ะที่เสียหายแต่ก่อนเกิดเหตุในคืนนั้นคุณนันเอางานกลับมาทำที่บ้านก็นั่งทำงานอยู่ที่ห้องนอนตั้งแต่เที่ยงจนบ่าย2แล้วก็ยังไม่เสร็จง่วงมากเลยก็เลยลงมาอาบน้ำเพื่อให้ตาสว่างอาบน้ำเสร็จจะเดินกลับขึ้นห้องกำลังจะก้าวขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกหนูหนูนันหันไปทางต้นเสียงก็เห็นคุณตาท่านเจ้าที่เนี่ยยืนเป็นเงารางๆอยู่ตรงหน้าศาลเตี่ยจูเอะข้างๆบันไดก็ยอมรับว่าตกใจกลัวอยู่เวลานั้นพอตั้งสติได้ก็ยกมือไหว้ท่านยืนทื่อขาแข็งอยู่ตรงบันไดนั่นแหละท่านก็บอกว่าให้นันเนี่ยไปบอกกับทุกคนในบ้านว่าอีกไม่ช้าจะมีไฟไหม้แถวนี้นะไปเร็วๆนะพูดเสร็จท่านก็หายตัวไปเหมือนในละครผีในทีวีเลยคุณนันก็ยืนงงพักหนึ่งก็รีบบอกพ่อกับแม่ก่อนแล้วก็ตามด้วยการตะโกนบอกคนอื่นๆในบ้านแจ้งเรื่องตามที่ท่านเจ้าที่มาบอกโดยตัวคุณนันเองก็รีบขึ้นไปแต่งตัวเลือกใส่ชุดที่ดูจะทะมัดทะแมงที่สุดเก็บข้าวของและเอกสารที่จำเป็นก่อนส่วนคุณพ่อก็ออกไปยืนสังเกตการด้านนอกบ้านในขณะที่คุณแม่และคนอื่นๆในบ้านเก็บข้าวของจำเป็นกันจ้าละวันตอนนั้นเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นตอนนั้นยังไม่มืดยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นข้างนอกก็ยังคงเงียบสงบพ่อก็กลับเข้ามาในบ้านทุกคนก็มารวมตัวกันที่ชั้นล่างสายตาก็เหมือนจะเอาเรื่องกับคุณนันว่าสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่ของคุณนันนั่นเชื่อว่านันไม่ได้โกหกแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในความเมตตาของท่านเจ้าที่ว่าท่านจะปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยสักประมาณเวลา2 ทุ่มกว่าเห็นจะได้ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ตามด้วยเสียงผู้คนหวีดร้องตกใจเสียขวัญกันอื้ออึงไปหมดเท่านั้นเองทุกคนก็วิ่งออกมาพร้อมบักขนข้าวของที่เตรียมไว้กรูกันออกมาหน้าบ้านทันทีไฟโหมมาตามแรงลมอย่างรวดเร็วเผาผลาญบ้านเรือนทั้งสองฝั่งวอดวายไปแม่ต่ำกว่า20หลังนี่ไหม้ไปแล้วตอนนั้นดับเพลิงระดมเข้ามาหลายสายเลยนะบ้านคุณนันนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของซอยแล้วก็อีกอย่างก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพหนีเพลิงพระการนี้ตามที่ท่านเจ้าที่มาเตือนไว้ก่อนแล้วทุกคนก็ปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกกุญแจเรียบร้อยเพราะว่ายังพอมีเวลาก่อนจะหนีออกมาจากบ้านก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าที่และขอให้ท่านปกป้องบ้านเราอย่าให้ไฟไหม้มาถึงบ้านเราเลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมฉีดน้ำทั้งดับทั้งคุมไฟอย่างสุดความสามารถในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จชาวบ้านทั้งหลายต่างก็อพยพมารอดูสถานการณ์อยู่ที่วัดบรมนิวาสร้องไห้กันระงมอื้ออึงไปหมดตอนสายๆของวันใหม่ทุกคนต่างก็กลับเข้าไปตรวจตราดูบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านคุณนันจะรอดพ้นจากเพลิงนรกนี้ได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วทุกคนก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบคุณท่านเจ้าที่เจ้าทางกันขนาดใหญ่เพราะได้ประจักษ์แก่ตนแล้วถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตาที่ท่านช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยบารมีของท่านนี่เองครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับคนหนึ่ง360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการจดเบอร์เอาไว้ตอนเขาประกาศเบอร์นะครับทุกวันนี้สบายส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเตรียมเงินเอาไว้นะครับเตรียมเงินเอาไว้คุยกับเขาให้ดีบางทีเขาลดให้สั่งซื้ออ้ําขวดเขาลดให้ท่านผู้ฟังสบายอาจจะช้าสักวันนึง2วันอย่างมากก็2วันทุกวันนี้เขาขนส่งไวฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎตราพนารินทร
2: ์น้ำมกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางมาก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: วันนี้มีปุจฉามาถึงอัตมภาพว่าถ้าเราทำงานในภาคบริการบริการอย่างไรจึงจะได้ใจลูกค้าอัตมภาพขอวิสัชนาว่าถ้าเราอยากบริการให้ได้ใจลูกค้าก็ต้องทำตามหลักการบริการขั้นเทพดังต่อไปนี้1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 2. ทักก่อน 3. อ่อนน้อม 4. พร้อมบริการและ 5. เบิกบานด้วยมุทิตากล่าวคือเมื่อเราบริการคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขจากการที่ได้ทำให้เขามีความสุขอีกทีหนึ่งหรือมีความสุขที่ได้น้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์ดังนั้นใครทำงานภาคบริการนอกจากจะถือปรัชญาทั้ง5ประการที่กล่าวมาแล้วก็ขอให้สรุปเป็นคติธรรมเอาไว้จำง่ายๆว่างานของเราคือการทำให้เขามีความสุข
2: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องเซียนเพชรหรือว่าผู้ชำนาญเพชรก็โดนหลอกขายเพชรเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังในการละครั้งนั้นก็มีขุนนางคนหนึ่งครับเป็นพ่อค้าเพชรพลอยแล้วก็มีหน้าที่สั่งซื้อเพชรถวายเจ้านายเพราะฉะนั้นท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้ชำนาญในการดูแลตีราคาเพชรพลอยหาใครเสมอยากอยู่มามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเป็นคนยากจนแต่ว่าเคยรู้จักท่านไอ้หนุ่มคนนี้มีแก้วจุกขวดหักอยู่จุกหนึ่งเป็นแก้วเจรไนอย่างงามนะเป็นจุกขวดเหล้าแบบโบราณนะครับของฝรั่งอ่ะนะข้างบนก็ทำเป็นแก้วแล้วทำเหมือนเพชรนะโตเท่าขนาดผลพุทราไอ้หนุ่มคนนี้ก็เอาแก้วจุกขวดเนี่ยฝนรอยที่หักเป็นเหลี่ยมไม่เข้าเหลี่ยมมันดีแล้วขัดเงาเรียบร้อยเหมือนกับแก้วจิรนัยเลยพอทำดีแล้วก็เอาแก้วจุกขวดนี้ไปหาขุนนางพ่อค้าเพชรไปถึงก็บอกว่าท่านครับกับผมมีเพชรโบราณเก่าแก่อยู่เม็ดหนึ่งครับเก็บรักษากันมาหลายชั่วคนแล้วบัดนี้เป็นมรดกตกมาอยู่กับตัวกระผมกับผมไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรได้ด้วยมันใหญ่โตเกินวาสนาบารมีของกระผมจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเวลานี้กระผมจนกระลุดมอต้องการจะใช้แต่เงินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกระผมก็นำมาฝากพระเดชพระคุณซึ่งเป็นที่นับถือของผมช่วยโปรดบอกขายด้วยครับขุนนางก็ให้เอาออกมาดูพอไอ้หนุ่มส่งแก้วให้ดูก็หัวเราะปุงกระเพื่อมเลยบอกทุยกะอีแก้วจุกขวดนี่กระปองพูดอวดอ้างและใหญ่โตว่าเพชรไอ้หนุ่มคนนั้นก็บอกก็จริงๆนะครับเพชรเป็นเพชรโบราณพ่อผมก็บอกเพชรปู่ผมก็บอกเพชรครับโอ้ยมันก็โง่ทั้งพ่อทั้งปู่มึงแหละหรือใต้เท้าจะว่าเป็นแก้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าโปรดรับไว้จะเป็นพระเดชพระคุณครับถ้าไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไรท่านหรอกครับอ้าวมึงจะมาว่าอะไรกูล่ะมึงจะขายเท่าไหร่เนี่ยจะขายสักแสนหนึ่งครับถ้าสักสิบตะลึงเนี่ยบางทีจะมีคนซื้อไปผูกคอแมวบ้างละมั้งแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็รับรองไม่ได้ว่าจะมีคนซื้อสิบตะลึงก็แต่เอาเถอะมันไม่หนักหนาอะไรหรอกเดี๋ยวเอาตั้งไว้ดูเล่นๆแปลกๆนะเสร็จแล้วไอ้หนุ่มก็ลากลับไปอยู่ประมาณ3เดือนปรากฏว่ามีลาวประเทศราชคนหนึ่งมาหาขุนนางพ่อค้าเพชรมาบอกว่าเจ้าลาวใช้ให้ลงมาซื้อเพชรเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งเพื่อจะเอาไปประดับสร้อยคล้องพระศอท่านขุนนางก็เลือกเอาเพชรอย่างดีเม็ดใหญ่ๆส่งให้ลาวเลือกก็เลือกไปก็ติบ้างชมบ้างเม็ดไหนน้ำดีมันก็ติเม็ดไหนน้ำไม่ดีมันก็ชมนะแต่ถึงเม็ดที่ชมว่าดีมันก็ติว่าเล็กไปขุนนางก็ชักโมโหหงิดหงิดเห็นนึกแม่เอาจุกขวดให้ลาวดูซะนี่แต่ก็นึกอายกระดากใจเต็มทีเพราะมันเป็นแก้วจุกขวดแท้ๆจะบอกว่าเพชรก็บอกไม่เต็มปากก็จนใจไม่รู้จะเอาเพชรจริงๆที่ไหนมาให้มันแล้วดูได้ชัดเลยไอ้หมอนี่มันดูเพชรไม่เป็นทำไปทำมาเอาแก้วจุกขวดส่งให้มันดูนะรีบออกตัวก่อนอันนี้ไม่ใช่ของฉันนะคนอื่นเขาฝากไว้ขายพอลาวรับมาดูโอ้นี่สิเม็ดนี้เนี่ยได้ขนาดที่ต้องการทีเดียวครับเนี่ยน้ำก็พอใช้เป็นการตกลงราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยขุนนางก็นึกในใจไอ้หนุ่มมันตีไว้แสนหนึ่งเม็ดโตขนาดนี้แสนหนึ่งมันถูกนะตีสักสองแสนเถอะวะเอากำไรสักแสนหนึ่งด้วยพอคิดตกลงในใจก็บอกเจ้าของเขาตีราคาไว้สองแสนลาวก็บอกไม่ต่อแล้วครับตกลงวันนี้ผมมีเงินมาแค่ 5,000 เดี๋ยวผมจะวางมัดจำไว้ 5,000 อีก7วันผมจะเอาเงินมาชำระแล้วก็รับเพชรไปพอตกลงกันแล้วก็เขียนสัญญาวางเงินมาจำต่อกันลาวก็สัญญาว่าถ้าครบ7วันไม่นำเงินมาชำระให้เสร็จก็ให้ท่านขุนนางริบเงิน 5,000 ที่วางมาจำไว้เสียถ้าลาวนำเงินมาให้อีก5จนครบท่านขุนนางส่งเพชรเม็ดนี้ให้ไม่ได้ท่านขุนนางโดนปรับ 200,000 นะเสร็จแล้วลาวก็กลับไปอยู่มาแค่2วันเนี่ยไอ้หนุ่มเจ้าของจุกขวดมันก็มาบอกว่าท่านครับเพชรของผมฝากใต้เท้าไว้ก็หลายเดือนแล้วเมื่อขายยังไม่ได้ครับผมจะขอรับประทานคืนไปครับได้ข่าวว่ามีลาวมาจากไหนไม่ทราบมาเที่ยวถามหาซื้อเพชรอยู่บางทีผมจะขายเองได้บ้างกันมั้งครับท่านขุนฟังอย่างนั้นจักอ้ําอึงในใจไอ้กันจะบอกตรงๆว่าตกลงขายได้แล้วมันก็จะรู้ราคาที่ขายได้ถึง 200,000 มันก็จะเอาซะหมด ที่ไหนกูจะได้เงินแต่ที่จะคืนแก้วให้มันไม่ได้ทีเดียวเนี่ยลาวมันวางมาจำไว้จะต้องปรับเราปนแน่ขุนนางก็นั่งนึกคิดเลขในใจเสร็จแล้วก็บอกว่าแกขายให้ข้าแล้วเถอะใต้เท้าจะกรุณาให้ผมเท่าไหร่แล้วครับอ้าวก็ให้ตามราคาที่มึงตีไว้สิแสนหนึ่งครับเออเสร็จแล้วท่านขุนนางก็นับเงินแสนหนึ่งให้กับไอ้หนุ่มเจ้าของแก้วไปแล้วท่านขุนนางก็นั่งอิ่มใจคอยวันครบ7จะมาถึง7ก็แล้ว8ก็แล้ว9ก็แล้วท่านผู้ฟังท่านทายสิว่าลาวมันจะมาเอาไหมนะตัวท่านเสียเงินไปถึงแสนหนึ่งก็รู้ทันทีว่าถูกอุบายไอ้มหาโกงเอาแก้วจุกขวดราคา10สลึงมาหลอกขายผู้ชำนาญเพชรขายได้ตั้งแสนแล้วก็เป็นการปิดปากไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามันโกงซะด้วยอ้าวมันก็บอกว่ารู้ว่าแก้วแต่ว่าดันซื้อแก้วไว้ตั้งแสนแล้วจะโทษใครเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถยศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าความโลภมันเข้าครอบงำเมื่อไหร่แล้วก็ความรู้ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเสร็จนะมันจะให้แต่ผลร้ายอยู่อย่างเดียวถ้าความโลภเข้าครอบงำใครมันจะปิดบังวิชาความรู้ที่ตนมีอยู่เสียหมดอย่างเช่นขุนนางพ่อค้าเพชรคนนี้มีความชำนาญในการดูเพชรเป็นเอกแล้วใครเลยจะคิดว่าจะหลงซื้อไอ้แก้วจุกขวดไว้ในราคาตั้งแสนปัญญาพาให้คนฉลาดแต่สิ่งที่มีอำนาจมากกว่าปัญญาคือโลภรักโลภโกรธหลงนี่มันเหนือกว่าปัญญาครับ
0: แหมครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ชำนาญเพชรโดนหลอกขายเพชรจากท่านอาจารย์ยอดสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะครับคนเรามันพลั้งกันได้ถ้ากรรมมันมาถึงนะนกหงส์มันบินอยู่บนฟ้าอีแรงบินอยู่บนฟ้าเขาบอกว่ามันยังมาตายด้วยบ่วงของนายพรานอยู่บนดินนะครับเวลากรรมมันมามันก็มองไม่เห็นบ่วงจากนั้นมังคุดตราพนาลินท่านผู้ฟังนะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักใครที่คือไปรักษาไปกินอย่างอื่นมาแล้วนี่มันไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นน้อยมันยังไม่ถูกใจมันยังไม่พอใจเอ๊ะลองดูสักอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะเจอมาเยอะนะหลายคนนะครับเขาเรียกว่าไหว้ครูขวดละ2,000 5,000 5ขวดละ 1,000 ขวดละ700อันนี้ไม่เท่าไหร่ผมเคยเจอขวดละ 5 6,000 ชุดละ 10,000 ก็มีนะครับบางคนเจอมาเขาเรียกว่าไหว้ครูยังไงก็ไหว้ครูมาเยอะแล้วเอาอีกสักหน่อยนึง360บาทสัก3ขวดท่านผู้ฟังนะผมมั่นใจว่าตอบโจทย์ได้แน่นอนฝากเอาไว้นะครับนามังคุดตราพนารินทร์
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อเรื่องตำนานแม่นางกวักเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมไปหาเพื่อนคนหนึ่งแกเปิดร้านแกเป็นผู้หญิงนะครับเผอิญก็ไปเห็นแมวนางกวักตั้งไว้ที่ร้านค้าใหม่ของเธอเนี่ยถามว่าเอามาตั้งไว้ทำไมเขาก็บอกว่าให้ทำมาค้าขายขึ้นนะก็บอกว่าชอบแมวนางกวักของญี่ปุ่นมากมากกว่านางกวักของไทยเราเพราะว่าแมวนางกวักเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ไม่น่ากลัวก็นางกวักของไทยน่ากลัวที่ไหนล่ะน่ารักจะตายสวยออกแต่งตัวก็สวยด้วยเมื่อพูดถึงแมวนางกวักนางกวักนกกวักสิ่งของที่มีคำว่ากวักทั้งหลายเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่นิยมเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางของขลังเป็นสิริมงคลเป็นการกวักเรียกสิ่งที่เป็นมงคลนั้นเพราะว่าแมวนางที่มาเผยแพร่อยู่ในเมืองไทยนี่ก็มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เรามารู้จักนางกวักของไทยเรากันซะก่อนจะดีกว่านางกวักที่เราเห็นบูชาอยู่โดยทั่วไปตามร้านค้านี่ก็คือเป็นผู้หญิงรูปปั้นผู้หญิงที่คนไทยเชื่อว่าทำให้การค้าขายเจริญนะครับไม่ใช่ผีไอ้สางอะไรหรอกคงจะเป็นอาศัยบุญนะครับอยากจะได้บุญมาอย่างเดียวไม่อยากให้ผีใครต่อใครเข้ามาสิงอยู่ในนั้นนะไม่มีใครอยากได้หรอกครับเขานิยมทำเป็นรูปปั้นผู้หญิงสาวนั่งเท้าแขนแล้วก็ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นกวักมือประวัติความเป็นมาของแม่นางกวักนั้นเขาบอกว่าเคยมีตัวตนจริงๆในสมัยพุทธกาลตัวแม่นางกวักเองเนี่ยตัวจริงๆนะครับมีชื่อว่าสุภาวดีแม่ชื่อเพราะด้วยพ่อเป็นพราหมณ์ชื่อสุจิตพราหมณ์แล้วก็มีแม่ชื่อสุมนทาครอบครัวมีอาชีพค้าขายต่อมาพระกัสสปะและพระศิวลีก็รับนางสุภาวดีคนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วก็ให้พรแก่นางว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆให้สมความปรารถนาว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นครอบครัวของนางก็ร่ำรวยมหาศาลมีคนนับหน้าถือตามากมายเมื่อนางสิ้นชีวิตไปแล้วชาวบ้านก็พากันปั้นรูปของแม่นางสุภาวดีไว้บูชาขอพรให้การค้าเจริญรุ่งเรืองจนความเชื่อดังกล่าวแพร่หลายเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิโดยพวกพราหมณ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องตำนานเก่าที่เล่าถึงนางกวักของไทยนะครับเขาบอกว่าการบูชานางกวักเนี่ยเขาจะบูชาด้วยดอกไม้นิยมใช้ดอกกุหลาบแดงหรือว่ามะลิหอมนอกจากนางกวักแล้วคนไทยบางคนยังนิยมเลี้ยงนกกวักด้วยนะครับคืออะไรแล้วแต่ขอให้มันกวักกวักเข้ามาดีนกกวักเนี่ยเป็นนกน้ำในวงนกอัญชันแล้วก็น่าจะเป็นนกที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะว่าเห็นได้ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะในภาคกลางเพราะว่านกกวักนี่มันชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งนาหนองบึงแล้วก็บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยนะครับแต่ต้องเป็นแหล่งน้ำที่มีต้นหญ้าต้นอ้อต้นกกต้นทูบฤาษีหรือว่าพืชรกๆอื่นๆขึ้นอยู่ริมน้ำหรือแม้กระทั่งในกอผักตบชวาที่เรียกนกกวักก็เพราะว่ามันร้องดังกวักกวักให้ได้ยินเป็นประจำครับในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นฤดูผสมพันธุ์ของมันนกกวักเนี่ยดูคล้ายๆไก่ตัวเมียแต่ว่าชอบอยู่ใกล้น้ำคนอังกฤษเนี่ยเขาเรียกนกกวักว่า water hen แปลว่าไก่แม่ไก่น้ำครับโดยธรรมชาติของนกกวักนี่ชอบเดินหากินในดงหญ้าดงพืชรกๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ว่าเป็นนกกวักก็เพราะว่าจะเห็นหน้าขาวๆของมันในระหว่างช่องว่างของกอหญ้ากอพืชมันชอบโผล่มาเห็นเรื่อยแล้วในขณะที่เดินไปมันจะเที่ยวมองหาแล้วก็จิกกินลูกปลาลูกกุ้งแมลงแล้วก็เมล็ดพืชต่างๆหากปลอดคนเมื่อไหร่มันถึงจะเดินออกมาหากินในบริเวณโล่งๆ แต่ถ้ามันตกใจนะมันจะรีบมุดหายเข้าไปในกอหญ้ากอพืชรกๆนั่นแหละมันไม่ค่อยบินหนีเพราะว่าปีกของมันสั้นบินได้เตี้ยๆแล้วก็บินในระยะทางใกล้ๆเท่านั้นเองแล้วเพราะการที่มัน

0: แต่ว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เสียงกวักกวักของมันเนี่ยมันก็นำภัยพิบัติมาให้ตัวมันเองด้วยที่มันต้องถูกมาขังกรงจับเจ้าอยู่อย่างนั้นก็เพราะไอ้กวักกวักของมันนั่นแหละโดยมนุษย์จะใช้แร้วนี่ดักจับนกกวักเพื่อใช้เป็นนกต่อล่อนกกวักตัวอื่นมาติดแร้วแล้วก็กลายเป็นอาหารของมนุษย์ไปในที่สุดส่วนที่ว่าแมวนางกวักหรือว่าแมวนำโชคที่เป็นรูปตุ๊กตาปั้นแมวตัวอ้วนๆท้วมๆนั่งยกมือหรือว่าเท้าหน้าขึ้นข้างหนึ่งคล้ายๆกับเป็นการกวักเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่กวักเรียกความสุขหรือว่าโชคลาภเข้ามาหาเจ้าของชาวญี่ปุ่นก็นิยมมีแมวนางกวักนี่ไว้เรียกลูกค้าเข้าร้านญี่ปุ่นเขาเรียกแมวนางกวักนี้ว่ามาเนกินิโกะมาเนกินี่แปลว่าเชิญเนโกะแปลว่าแมวรวมความแล้วก็คือแมวที่ทำหน้าที่เชื้อเชิญเช่นเชิญลูกค้าเข้าร้านเชื้อเชิญโชคลาภเชื้อเชิญเงินทองเข้ามาเรียกว่ามีบทบาทไม่แพ้นางกวักของไทยเราอ่ะสันนิษฐานว่ามาจากจีนบ้างมาจากอินเดียแต่ว่าผ่านเข้ามาทางจีนบ้างอันนี้แต่ว่ารากฐานมาจากญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็กลายเป็นแมวบ้านที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อเรื่องการกวักเรียกลูกค้าเข้าร้านของญี่ปุ่นในเวลาต่อมา
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: 安啦，
1: 嗯，
0: 拍款来，
2: 会见范婷。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ย
3: ได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์0855179025 085517-9025 085-517-9025 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
6: Come on.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้าที่จอดทิ้งช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เร่งตามหาเจ้าของรถตรวจสอบสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
8: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อช่วงเที่ยงคืนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนซอยวิภาวดีรังสิต72แขวงสนามบินเขตดอนเมืองโดยจุดเกิดเหตุเป็นถนน3เลนฝั่งมุ่งหน้าตัดถนนพหลโยธินย่านสะพานใหม่เพลิงได้ไหม้ปะทุรุนแรงรถไฟฟ้าสีขาวทะเบียนกทม.ซึ่งจอดอยู่ในช่องจราจรซ้ายสุดเจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับรถไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ถูกจอดทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าช่วงฝนตกที่ผ่านมาถนนมีน้ำท่วมสูงจึงทำให้รถวิ่งผ่านลำบากและมีรถยนต์จอดเสียหลายคันคาดว่ารถที่เพิงไหม้ถูกจอดทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ครอบครองรถเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพิงไหม้ต่อไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนรุนแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางใต้ของกรุงโตเกียวในวันพฤหัสที่1ตุลาคมนี้ความชื้นจากพายุอาจไหลมาเสริมแนวประทะอากาศที่พาดผ่านบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเดินหน้าทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบต่อไปหรือกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งต่อกันที่รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานกล่าวว่าปากีสถานพร้อมใช้ทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อปกป้องซาอุดิอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งว่าปากีสถานอาจเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นและที่สหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ทำเนียบขาวเพื่อประชุมเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยของ AI ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการควบคุม AI ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วปิดท้ายที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกมีพระบรมราช
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดีนะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มีสุขภาพดีแบบที่ประหยัดไม่ต้องเปลืองน้ำผึ้งในท่านผู้ฟังถือว่าเป็นของที่หาได้ไม่ยากนักตามบ้านเรานอกจากจะหวานดีแล้วนี่มันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพคือผึ้งเนี่ยมันไปเอาน้ำผึ้งมาจากเกสรดอกไม้ดอกลำไยดอกมะม่วงดอกไม้อะไรต่างๆนานามันก็ติดเกสรมาด้วยเท้ามันก็เหยียบเอาเกสรต่างๆเอามาเอาน้ำหวานมาเตรียมไว้ให้ลูกอ่อนมันกินฉะนั้นน้ำผึ้งนี่ก็จะมีสารอาหารมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวยังไงก็คือว่าร่างกายสามารถดูดซึมไปสร้างพลังงานได้ทันทีสมมติว่าเราเหนื่อยเพลียเนี่ยดื่มน้ำผึ้งสักช้อนหนึ่งผสมน้ำอุ่นเนี่ยดื่มน้ำผึ้งสักช้อนหนึ่งผสมน้ำอุ่นเข้าไปมันจะมีกำลังขึ้นทันทีเพราะว่าร่างกายของเรามันดูดซึมใช้งานได้ทันทีท่านผู้ฟังโบราณก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยต้านทานโรคต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นช่วยรักษาพวกตับหัวใจรักษาโรคความดันโลหิตสูงรักษาอาการท้องอืดอันนี้โบราณเขาว่าท้องเฟ้อท้องผูกบรรเทาอาการท้องเสียบรรเทาอาการไอแก้เจ็บคอช่วยรักษาแผลให้หายไวช่วยบำรุงเลือดหรือว่าสรรพคุณเอาไปประกอบยาอีกหลายชนิดท่านผู้ฟังคนที่นอนไม่หลับเนี่ยดื่มก่อนนอนสัก1ช้อนชาก่อนเข้านอนสัก30นาทีนะครับให้ชงน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นลองดื่มเข้าไปสักนิดเจือจางนะครับไม่ต้องเยอะหรือว่าคนที่มีเป็นโรคกระเพาะลดกรดที่มีกรดในกระเพาะเยอะเนี่ยให้ลองดื่มน้ำผึ้งก่อนอาหารสัก1ชั่วโมงนำมาผสมน้ำอุ่นแล้วก็ดื่มก็จะมีฤทธิ์ยับยั้งในการหลั่งกรดของกระเพาะอาหารทำให้กรดในกระเพาะอาหารเจือจางลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้สำหรับท่านที่ท้องผูกก็ดื่มสัก1ช้อนโต๊ะก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะครับอาการท้องผูกจะค่อยๆทุเลาลงดื่มไปเรื่อยๆนี่เขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันผิวจากการทำลายของรังสี UV ช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้กับผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นอ่อนนุ่มพูดง่ายๆคือผิวดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับฟังอย่างนี้หลายๆท่านชอบอยากจะมีผิวพรรณดีบำรุงเส้นผมแล้วก็เล็บได้อีกแต่ว่านะครับก็มีข้อควรระวังท่านผู้ฟังนะครับคนไหนที่เป็นโรคเบาหวานก็พยายามอย่าดื่มหรือดื่มให้น้อยนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายได้ทันทีคนที่มีอาการอาหารไม่ย่อยแล้วก็อาเจียนบ่อยๆท้องอืดเนี่ยก็ไม่ควรดื่มคนที่ถ่ายเหลวหรือว่าท้องเสียก็ไม่ควรดื่มนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งนี่จะทำให้ถ่ายอุจจาระมากขึ้นแล้วก็คนที่แพ้เกสรดอกไม้คนที่เป็นภูมิแพ้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรดื่มเพราะว่ามีเกสรดอกไม้อยู่แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า1ขวบนะครับต่ำกว่า1ขวบนี่ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรมากอันนี้ก็เป็นข้อห้ามเขาบอกว่าวันหนึ่งอย่าให้เกิน2ช้อนโต๊ะหรือว่า6นะครับ6ช้อนชาแต่อย่าเกิน10ช้อนชาก็แล้วกันแต่2ช้อนโต๊ะนี่กำลังดีนะครับพอเหมาะพอควรอย่ามากกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นโทษครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นรายการชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับเป็นนิทานคติธรรมสอนใจในเรื่องโกงเงินวัดเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเหตุเกิดที่พนัสนิคมนี่เองครับที่บ้านลุงเสริมลุงเสริมนี่แกมีอาชีพเลี้ยงหมูขายแกขุนหมูจนมันโตได้ขนาดแล้วทีนี้ก็ไปตามพ่อค้ามาดูตกลงราคากันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถยนต์บรรทุกกระชุเปล่าแล่นฝุ่นตลบเข้ามาในหมู่บ้านรถจะมาจอดที่ลานบ้านเสร็จแล้วก็มีเสียงหมูร้องกันอีดอาดอีดอาดอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวพวกมันเข้าไปนอนกันอยู่ในกระชุเป็นที่เรียบร้อยต่อมาพวกมันก็ไปกับรถคันนั้นแหละฝุ่นตลบออกไปลุงเสริมแกมีอาชีพเลี้ยงหมูขายอยู่อย่างเนี้ยมาหลายปีจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคนข้างบ้านลุงเสริมชื่อป้าเครือแกลุกขึ้นมาตอนดึกไม่รู้ลุกขึ้นมาทำอะไรเสร็จแล้วมองไปที่บ้านลุงเสริมไม่ได้ตั้งใจมองทีแรกทีนี้ไปเห็นอะไรบางอย่างในความมืดสลัวตอนนั้นคืนข้างแรมพระจันทร์ก็รูปรูแต่ก็พอมองเห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่แกเห็นก็คือมีผู้ชายสองคนตัวใหญ่สูงเบ้อเร่อเลยกำลังคุมตัวผู้ชายอีกคนตัวเล็กนิดเดียวเล็กๆผอมๆ เอามาที่ข้างเล้าหมูผู้ชายสองคนตัวใหญ่นั้นก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันคนตัวเล็กให้เข้าไปในเล้าหมูแต่คนตัวเล็กก็ไม่ยอมขัดขืนสุดฤทธิ์เลยแกก็ได้ยินเสียงเขาพูดบอกเข้าไปบอกให้เขาไปอีกฝ่ายก็บอกไม่เข้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่สองคนก็บอกว่าอะไรที่ยังไม่ผิดอีกเหรอทั้งเงินวัดทั้งไปข่มเหงผู้หญิงไปเลยเข้าไปเลยคนร่างเล็กนั้นก็ขัดขืนอย่างหนักแต่สู้กำลังสองคนตัวใหญ่ไม่ได้ช่วยกันจับโยนโครมเข้าไปในเล้าตกลงไปกลางเล้าหมูเสร็จแล้วป้าเครือแกก็สะดุ้งเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันแต่ความจริงแกไม่ได้ฝันเพราะแกยืนอยู่แกเพ่งมองไปที่เล้าหมูก็ไม่เห็นมีอะไรแกก็แปลกใจตัวเองมากเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงทำไมแกมองเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้พอรุ่งเช้าก็อดไม่ได้ที่จะไปเล่าให้ลุงเสริมฟังเจ้าของเล้าหมูนะลุงเสริมก็เข้าไปดูในเล้าขวาตามองโดยทั่วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติมันก็ยังเหมือนเดิมก็มีแต่กลิ่นขี้หมูฟุ้งเหมือนเดิมเช่นวันก่อนๆป้าเครือนะแกเป็นคนที่มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันคล้ายๆกับคนที่เขาเรียกว่ามีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษต่อมาไม่นานแม่หมูที่ท้องของลุงเสริมนี่ก็ออกลูกมามันน่าแปลกใจที่ออกมาเพียงตัวเดียวเป็นลูกโทนแล้วก็เป็นตัวผู้แถมมีนิ้วเกินซะอีกด้วยก็เลยเรียกมันว่าไอ้เกินลุงเสริมน่ะออกจะเสียดายที่ได้ลูกหมูตัวเดียวพอวันเวลาผ่านไปเจ้าหมูโทนตัวนี้ก็ไม่ยอมที่จะโตละทำไมมันไม่โตก็ไม่รู้มันโตช้าเหลือเกินแกก็ไม่รู้จะขุนให้มันโตรวดเร็วได้ยังไงดูเหมือนมันจะเป็นหมูแคระแกรนซะด้วยซ้ำแกเห็นอย่างนั้นแกก็ทำใจแต่ก็ยังหวังว่ามันจะอ้วนพีขึ้นมาในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่ามันกินอาหารก็เปลืองกินเปลืองแล้วไม่โตด้วยแม่แบบนี้น่ากลุ้มคืนหนึ่งตัวลุงเสริมเนี่ยแกฝันไปว่าแกไปเจอผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆผอมๆดำๆอยู่ในเล้าหมูแกก็ถามเขาว่าเข้ามาทำไมเขาก็ตอบแกว่ามาอยู่ในเนี้ยแกก็ถามว่าอ้าวแล้วมาอยู่ทำไมเล้าหมูนี่มันไม่ใช่บ้านคนเขาก็บอกว่าเขาทำไม่ดีเอาไว้เช่นข่มเหงผู้หญิงแล้วก็เคยโกงเงินวัดก็เลยต้องมาเกิดเป็นหมูแล้วก็ขอร้องว่าอย่าฆ่าเขาเลยว่าอย่างนั้นลุงเสริมแกตื่นขึ้นมาได้ความแปลกใจว่าตัวเองฝันเข้าไปได้ยังไงฝันเป็นตุเป็นตะพอเล่าออกไปว่าลักษณะผู้ชายตัวเล็กๆในฝันก็ไปตรงกับที่ป้าเครือแกเคยเห็นว่าไอ้เจ้าผู้ชายตัวเล็กเนี่ยโดนจับโยนเข้าไปในเล้าหมูลุงเสริมก็สงสัยมากว่าคนที่โดนจับยัดเล้าหมูของแกเนี่ยจะมาเกิดเป็นหมูก็น่าจะเป็นไอ้ตัวเล็กเนี่ยเพราะว่ามันเกิดหลังจากที่ป้าเครือเห็นได้ไม่นานแกก็คิดต่อไปว่าคนที่จับมาโยนนั้นน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวกับส่งคนมาเกิดแกก็ยิ่งพูดยิ่งคุยกับคนอื่นก็ยิ่งมีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้แกก็สอบถามคนแก่ๆว่าก่อนโน้นมีเรื่องใครโกงเงินวัดบ้างไหมก็มีผู้เฒ่าหลายคนพูดตรงกันว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อตะเกินตะเกินคนนี้บ้านช่องไม่มีพ่อแม่ตายก็ขายกินหมดไม่มีพี่น้องคนอื่นแกตัวคนเดียวอยู่กินข้าวที่วัดจนไปก่อเรื่องเข้านั่นก็คือแกไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเขาก็อยู่ใกล้วัดนั่นแหละไม่ใช่ผู้หญิงตัวเปล่าเล่าเปลือยนะ มีผัวอยู่ทนโทษลูกก็อีกตั้งสองคนแกก็ยังแอบไปชอบเขาแล้วก็บอกให้เจ้าตัวรู้ด้วยนะว่าหลงรักเขาอยากจะกอดสักทีแม่ผู้หญิงเขาโมโหใหญ่เขาก็ไปบอกผัวเขาดิผัวเขารู้โอ้ทีนี้เกือบจะฆ่ากันตายดีพระในวัดนะท่านห้ามเอาไว้พอผัวเขามาถึงวัดเลยอีตาปากเสียนี่แกอยู่วัดพระในวัดห้ามกันใหญ่ผัวผู้หญิงนั่นก็เลยได้สติละมือไปแต่ตะเกินเนี่ยไม่ได้หยุดยั้งความบ้าของตัวเองยังแอบพูดจาเกี้ยวพาราสีผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หยุดย่อนเจอที่ไหนก็ที่นั่นนะจะต้องพูดจาแทะโลมต่างๆนานาบางทีก็พูดคำหยาบๆคล้ายๆฝ่ายหญิงก็พยายามอดกลั้นเพราะถ้าเรื่องรู้ถึงหูผัวนี่ก็จะต้องเกิดมีเรื่องมีราวกันอีกถ้าไปฆ่าเขาก็ติดคุกถ้าโดนเขาฆ่าก็น่าเสียใจหนักขึ้นไปอีกปรากฏว่าวันนึงตะเกินดักปล้ำจนได้แต่ไม่ถึงขั้นได้เสียกันเพราะผู้หญิงเขาดิ้นเอาตัวรอดไปได้วิ่งหนีไปตะเกินวิ่งตามพอดีผัวผู้หญิงก็โผล่มาถือมีดมาด้วยผัวกำลังจะไปสวนก็จะเอามีดฟันตะเกินพอตะเกินเห็นเท่านั้นนะเปิดแนบหนีไปเลยเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเพราะว่าเรื่องไปถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผัวก็ไปแจ้งความไอ้เรื่องตะเกินปล้ำเมียเขาตะเกินหนีไปแล้วหวนกลับมาเพราะไม่มีที่พึ่งที่ไหนก็โดนจับตัวไปเขาเรียกค่าทำขวัญก็ไม่มีก็เลยต้องติดคุกออกมาก็มาอาศัยวัดอีกชาวบ้านก็เกลียดมากไม่ยอมให้สมภารรับไว้ข้าวปลาใส่บาตรก็เพื่อให้พระเนนและเด็กๆคนดีๆได้กินไม่ใช่ให้คนชั่วเสนียดจังไรอย่างตะเกินมากินให้อิ่มหนำสำราญนะเขาว่าอย่างนั้นชาวบ้านประท้วงท่านสมภารก็หนักใจแต่ท่านก็เมตตาถ้าตะเกินไม่พึ่งวัดแล้วจะเอาอะไรกินเข้าไปก็อดตายแน่ๆที่อยู่บ้านช่องก็ไม่มีจะซุกหัวนอนท่านก็ขอร้องชาวบ้านให้สงสารชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ว่าถ้ากลับตัวได้ก็ไม่ว่าก็ได้แต่ถ้ากลับตัวไม่ได้ก็ให้หลวงพ่อไล่ตะเพิดไปให้พ้นวัดว่าอย่างนั้นตะเกินสบถสาบานว่ากลับตัวกลับใจได้แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชั่วๆเลวๆอีกแล้ว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวของโกงเงินวัดเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันต่อแหมคนเรานี่โกงอะไรไม่โกงไปโกงเงินวัดนี่หนักหนาสาหัสท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องวัดเรื่องวาเนี่ยคนไทยถือสามารถของวัดเนี่ยถือว่าเป็นของส่วนรวมของวัดนี่เป็นของสงฆ์ทำบุญได้น้อยนะครับสังฆทานอุทิศกับสงฆ์ทำบุญอุทิศถวายสังฆทานไม่มากก็ได้อานิสงส์มากในตรงกันข้ามนะครับถ้าไปลักไปขโมยของสงฆ์นี่บาปก็มากท่านผู้ฟังเพราะว่าสงฆ์หรือคำว่าส่วนรวมนี่มีคุณมากนะครับคนขโมยของสงฆ์นี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยวันนี้นะครับผมเองในฐานะว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนาเนี่ยก็ดีใจนะอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นี่ได้อนุโมทนาได้ชื่นชมด้วยแล้วก็มีส่วนแห่งบุญนี้ก็คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังวัดที่ผมวันนี้มาวัดนะครับมาวัดนี่คือสักหน่อยก็จะเข้าวัดนะครับแต่ว่าได้จอดรถพักอยู่รอเข้าวัดก็ดีใจนะครับตอนนี้ตอนกลางคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็จะได้ยกเสาศาลานะครับเป็นเจ้าภาพศาลาสร้างศาลาถวายวัดป่าทีนี้วัดป่าเนี่ยไม่ใช่วัดป่าธรรมดานะครับครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระปฏิบัติท่านไม่ถือเงินไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ยังย้อมจีวรใช้อยู่เหมือนครั้งพุทธกาลเลยถือปฏิบัติเคร่งตามพระธรรมวินัยเพราะว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ชานะครับเป็นลูกเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นศิษย์ระดับต้นๆของหลวงปู่ชานะถ้าท่านก็ไม่ชอบให้เปิดเผยให้ใครได้รู้จักแล้วก็แม้แต่ถ่ายรูปท่านก็ไม่ให้ถ่ายนะครับถ้าอยากถ่ายต้องแอบถ่ายเอาคือผมอยู่กับท่านตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นเนเล็กๆอายุ14 15ปีท่านออกทุดงจะขอท่านตามไปทุดงท่านก็ไม่ให้ไปนะครับท่านไม่ให้ไปท่านบอกให้ไปเรียนหนังสือในโลดแล้วไปเรียนหนังสือเรียนจบประโยค9ถ้าอยากทุดงก็ต้องมาแต่ปรากฏว่าเรามันจะบอก ภาษาพระเขาเรียกเป็นคนกิเลสหนาจบแล้วไม่ได้ไปทุดงไม่ได้ไปต่อก็ต้องหมดบุญบวชลาสิกขาลาเพศแต่ก็ยังโชคยังดีบุญยังช่วยก็พออายุมากขึ้นก็ได้กลับมาพบกับครูบาอาจารย์ท่านอีกท่านก็เมตตาก็ได้ถวายความอุปถัมภ์ทำบุญกับท่านหลายๆอย่างท่านก็เมตตานะครับก็หลายเรื่องหลายอย่างมันเป็นทั้งเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเป็นท่านก็ชักชวนแนะนำให้ทำบุญกับองค์พระธาตุพนมก็เป็นเจ้าภาพปูพื้นเจ้าภาพที่องค์พระธาตุพนมพื้นหินก็หลายบาทอยู่นะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้ยกศาลาแล้วก็เป็นเสาต้นแรกวัดป่า ก็ดีใจนะครับเพราะว่าในวัดนี้เข้าไปลึกมากเดินออกมาบิณฑบาตก็ไกลก็เป็นทั้งศาลาเป็นทั้งพระอุโบสถก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินนะครับได้มีส่วนแห่งบุญนี้ได้บุญด้วยกันท่านผู้ฟังนะครับตั้งจิตอนุโมทนานะครับก็ให้ท่านที่ฟังอยู่ท่านที่ซื้อน้ำมังคุดท่านที่กินน้ำมังคุดผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญนี้นะครับให้มีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสบายใจคนที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นี้เป็นเงินที่ผลกำไรที่เกิดจากน้ำมังคุดนะครับได้ก็มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังได้บุญด้วยกันครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวโกงเงินวัดตอนที่สองกันต่อท่านผู้ฟัง
1: ตะเกินอาศัยวัดกินข้าววัดอยู่วัดได้เหมือนก่อนขนาดว่าสาบานแล้วจะกลับตัวก็ยังไม่วายไปทำกระลิ้มกระเลียกับผู้หญิงคนนั้นอีกผัวผู้หญิงก็หึมหึมจะกระทืบตะเกินให้ได้หนักเข้าวันหนึ่งเงินที่ชาวบ้านทำบุญซ่อมศาลาจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาวัดใหม่หลวงพ่อเก็บรวบรวมเอาไว้ใส่กุฏิไว้หายไปจากห้องของท่านนะถามใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่ว่าเด็กวัดหรือว่าพระเนนก็ตามไม่มีใครรู้สักคนแต่ที่น่าสงสัยก็คือตะเกินหายตัวไปตามหายังไงก็ไม่เจอก็เลยปักใจเชื่อกันว่าตะเกินนี่น่าจะรู้เห็นไอ้เรื่องเงินก้อนนี้ตามหากันอยู่หลายวันจนวันหนึ่งมีคนไปซื้อของที่ตลาดไปเจอตะเกินเมาแอนอยู่ที่ตลาดนั่นแหละชาวบ้านก็กลับมาบอกสมภารตำรวจก็เลยจับตัวตะเกินไปสอบสวนก็ได้ความว่าแกเอาเงินไปจริงค้นตัวแล้วพบเงินในกระเป๋าเหลืออยู่8บาทนอกนั้นกินเหล้าหมดแล้วนำตัวกลับมาที่วัดชาวบ้านก็ยกขโยงกันมาด้วยความโกรธแค้นก็ตรงเข้ารุมทำร้ายตบมั่งตีมั่งล้มลงก็โดนกระทืบซ้ำตำรวจห้ามซะทันไม่อย่างนั้นอาจจะตายลุกขึ้นได้ยังปากดีนะด่าชาวบ้านข่มขู่เดี๋ยวเถอะกูจะมาคอยดักเตะเดี๋ยวกูจะเผาบ้านไว้อย่างนั้นออกท่าออกทางต่างๆนานาหลวงพ่อต้องบอกให้หยุดได้แล้วทั้งตะเกินทั้งชาวบ้านด้วยบอกว่าอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยเรื่องที่มีอยู่นี่มันก็เลวเหลือบ่าฝ่าแรงแล้วหลวงพ่อห้ามในชาวบ้านฟังแต่ตะเกินไม่ฟังกลับพูดหยาบคายกับหลวงพ่อหาว่าหลวงพ่อเรื่องมากเงินนิดๆหน่อยๆทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตตอนนี้เองชาวบ้านที่มันไส้เต็มทนก็ตรงเข้ารุมกระทืบกันเป็นยกที่สองแม้แต่ผู้หญิงที่โดนข่มเหงคนนั้นก็เข้ามาตบหน้าตะเกินฉาดใจแล้วก็ชี้หน้าด่าไอ้ชั่วไอ้เลวตะเกินนี่ก้มหน้างุดตำรวจนำตัวไปที่โรงพักระหว่างทางสะบัดหลุดท่าไหนไม่รู้วิ่งแล้วหัวไปชนต้นไม้แล้วตกลงไปในน้ำร่างเล็กๆของแกรูดลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยเสร็จแล้วก็ตายในเวลาต่อมามีตาคนหนึ่งบอกว่าที่แกชื่อเกินเนี่ยเพราะว่ามีนิ้วเท้าเกินมานิ้วหนึ่งพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อนั้นตอนหลังลุงเสริมก็นำหมูที่ชื่อไอ้เกินเพราะว่ามีนิ้วเกินมาเหมือนกันเนี่ยไปถวายวัดให้มันอยู่วัดเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนี่ถ้าใครไปที่วัดเกตเนี่ยก็จะเห็นมีหมูอยู่ตัวหนึ่งสีดำนอนคลุกขี้โคลนอยู่ตามใต้ถุนกุฏิไม่อ้วนทั้งที่มีอาหารการกินเยอะแยะไม่อดไม่อยากครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับตะกี้นี้เล่าเรื่องหมูแล้วทีนี้เล่าเรื่องหมามั่งชื่อไอ้ขาวไอ้ขาวเนี่ยมันเป็นหมาตัวเมียเป็นหมาจรจัดพลัดบ้านมาจากไหนไม่มีใครรู้มันมากับแม่มันแม่มันอาศัยอยู่ละแวกสี่แยกต้นมะม่วงคนเขาก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แม้ว่ามันจะเป็นลูกหมาที่กำลังเติบโตน่าเลี้ยงก็ตามไม่มีใครเอามันเข้าบ้านก็ปล่อยมันไว้ข้างถนนอย่างนั้นบางบ้านมีข้าวก็โยนให้มันกินไปเล็กๆน้อยๆมันก็เที่ยวหากินอยู่แถวๆสี่แยกแต่มันก็รอดชีวิตอยู่ได้ด้วยเศษอาหารบ้านโน้นนิดบ้านนี้หน่อยอยู่อย่างนั้นแหละแม้ว่าต่อมามันจะมีอายุมากขึ้นไม่ได้เป็นลูกหมาเหมือนกับตอนที่มันมาใหม่ๆแต่ว่าตัวมันก็เล็กผอมกรองแกรงกรองแกรงไม่ค่อยเห่าไม่มีปากมีเสียงเป็นหมาที่ไม่ค่อยกระดิกหางไม่ประจบใครมันจะอยู่อย่างระมัดระวังเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนกับรู้ว่าไม่มีใครชอบมันสักเท่าไหร่หลายปีผ่านไปมันก็แก่เท่าเสร็จแล้ววันหนึ่งมันก็โดนอะไรเขาอย่างหนึ่งไม่รู้เป็นรถยนต์หรือว่าใครไปตีมันลูกในตาทั้งสองข้างถลนห้อยออกมานอกเบ้าเลยเป็นที่น่าสยดสยองแก่พ่อค้าร้านอาหารตามสั่งที่เขามองเห็นมันเป็นคนแรกร้องออกมาว่าเฮ้ยใครไปทำอะไรมันน่ะแต่มันก็เป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ก็เข้าใจกันว่าน่าจะเป็นรถยนต์ซะมากกว่าเพราะว่ารถแล่นกันไปมาขวักไขว่เกือบทั้งวันแล้วมันก็ชอบไปนอนใต้ท้องรถยนต์ที่จอดด้วยตอนแดดร้อนๆหรือว่ากลางคืนเนี่ยมันก็เข้าไปนอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยตามันถลนทะลักออกมาห้อยอย่างนั้นมันคงจะมองไม่เห็นมันก็เดินสะเปะสะปะมันไปรุ่งเช้าของอีกวันมันก็หายไปจากสี่แยกต้นมะม่วงนั้นชาวบ้านก็คุยกันไม่กี่คนถามว่ามันหายไปไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าถามกันไปอย่างนั้นเองถามเพราะไม่เห็นมันไม่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้ผูกพันรักใคร่เอ็นดูมันสี่แยกต้นมะม่วงนี่แม้ว่ากลางวันรถราขวักไขว่แต่พอดึกดื่นเลยเที่ยงคืนไปแล้วไม่ค่อยจะมีรถผ่านนะกลายเป็นสี่แยกเงียบๆวังเวง ลุงตู้แกมีบ้านอยู่มุมหนึ่งของสี่แยกต้นมะม่วงแกเป็นคนชอบนอนดึกแกมักจะทำไอ้โน่นทำไอ้นี่ของแกเรื่อยเปื่อยไปฟังวิทยุบ้างดูทีวีอ่านหนังสือหรือไม่ก็ซ่อมของที่มันเสียๆก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กของแกไปตามเรื่องตามราวแต่ว่าลูกเมียแกนอนกันเงียบหมดแล้วอ่ะเสร็จแล้วคืนหนึ่งแกก็เงยหน้ามองออกไปทางหน้าต่างเห็นสี่แยกที่เคยว่างเปล่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่แกก็เพ่งมองเห็นได้จากแสงไฟถนนที่สาดส่องลงมาแกก็เห็นหมาสีขาวแกก็นึกโอ้ไอ้ขาวนี่มันกลับมาแล้วนี่มันหายไปวันสองวันมันเดินข้ามสี่แยกไปทางอีกฝั่งหนึ่งไปทางหน้าบ้านครูวัฒนามันชอบไปนอนอยู่แถวๆข้างบ้านครูวัฒนาเนี่ยนี่มันกลับมาถิ่นเก่าเข้ามาแล้วเอ๊ะมันหายไปไหนมาแกก็คิดเรื่อยเปื่อยในขณะที่ฟังวิทยุรายการเพลงลูกทุ่งของแกสักครู่หนึ่งแกก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่ประตูรั้วมองไปก็เห็นไอ้ขาวมายืนอยู่หน้าประตูรั้วแกก็ไล่มันเพราะแกไม่ชอบมันนักมันเคยจะเข้ามาอยู่ในบ้านแกเมื่อตอนที่มันยังเล็กๆแหละแกเอาไม้งัดดันตัวมันออกไปทั้งที่มันกระดิกหางลุกดิกลุกดิกอย่างเหมือนกับจะอ้อนวอนขออยู่ด้วยแต่แกไม่ชอบเลี้ยงหมาบ้านแกเล็กไม่มีเนื้อที่ให้มันอยู่แกก็เลยไม่เอาพอแกไล่มันตอนนั้นมันก็ยืนจ้องแกจากนอกรั้วในยามดึกเงียบสงัดอย่างนั้นน่ะแกก็มองตาสองข้างของมันถลนอยู่อย่างนั้นสงสัยมันจะมองไม่เห็นแกคิดอย่างนั้นมาเดินชนประตูคิดว่ามันมองไม่เห็นแล้วมาเดินชนประตูแกก็เลยไล่มันอีกไปไอ้เขาไปทางอื่นเข้าไม่ได้ไปพ้นมันก็ไม่ไปทำท่าจะเข้าให้ได้แกก็เลยคิดว่าจะหาน้ำมาสาดนะแต่ว่าถ้าจะออกไปสาดน้ำมันก็ต้องเปิดประตูบ้านที่ปิดแล้วออกไปอีกนะแกขี้เกียจเปิดแต่ยุงมันชอบเข้าบ้านแกก็เลยไปหากระบอกฉีดน้ำมาฉีดใส่มันตอนที่แกมัวไปหากระบอกฉีดน้ำเนี่ยกลับมาอีกทีไอ้ขาวเข้ามาอยู่ในบ้านแกแล้วเข้ามาไงไม่รู้มายืนจ้องแกอยู่ที่หน้าต่างแกตกใจชะงักขนลุกสู้เลยตามันถลนห้อยเลือดหยดแมะแกร้องไม่ออกเลยว่างที่ฉีดน้ำใส่มันจะติดหน้าต่างมุ้งลวดแล้วเสร็จแล้วมันก็โดดหลบไป
0: ครับมันก็คือเรื่องราวโกงเงินวัดตอนที่2จากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็มีเรื่องไอ้ขาวสุนัขจรจัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จบในตอนนี้แหละนะเดี๋ยวก็มาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็ดีใจนะวันนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าเราก็ได้ทำให้คนได้กินสิ่งดีๆนอกจากจะทำให้คนได้กินสิ่งดีๆแล้วปัจจัยที่ได้มาเราก็ได้มาทำสิ่งดีๆก็ยังมีความสุขนึกถึงก็มีความสุขนึกถึงไหนก็ชื่นใจตลอดนะครับชื่นใจก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกคนมีความชื่นใจด้วยก็ให้มีส่วนบุญด้วยกันท่านผู้ฟังนะครับก็ได้ทำได้หลายสิ่งได้หลายอย่างคือพูดง่ายๆว่ามีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองตายตอนนี้ก็ตายได้นะครับตายได้โดยที่ว่าถ้าว่าบุญมีจริงกุศลมีจริงแต่ผมมั่นใจว่ามีแหละก็คิดว่าเราก็น่าจะได้ไปในภพภูมิที่ดีเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นคนนะครับได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะมาพอสมควรนะครับมีหลายคนที่เกิดมาแล้วยังคิดว่าเราต้องถามใจตัวเองว่าถ้าตายตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะตายไหมตายอย่างสบายใจไหมสมมติว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยถ้ายังอย่าประมาทท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอะไรที่มันดีๆเราก็ทำไปมันไม่จำเป็นต้องมีเงินมากท่านผู้ฟังบางคนบอกโอ้ยผู้พันมีเงินเยอะก็ทำได้สิอย่าพูดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังผมเนี่ยพ่อแม่เป็นคนจนนะครับเป็นชาวนาลำบากมากหัดทำบุญทำทานวันละ5บาท10บาททำมาเรื่อยค่อยๆทำค่อยๆภาคเพียรสะสมมาเรื่อยนะครับมากน้อยไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ว่าใจเราเป็นกุศลอะไรมันดีเราก็ทำไม่แวะคือถ้าได้ทำในพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ดีนอกพระพุทธศาสนาก็ทำไปไหนมาไหนเห็นคนยากคนลำบากก็แบ่งกันไป10บาท20บาท100บาท500บาท1000บาทแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปชีวิตมันก็อยู่ได้นะครับเห็นคนเดินถนนบางทีบางวันเนี่ยอย่างวันนี้นะครับแม่บ้านเนี่ยเขาก็เจอคนเดินถนนเก็บขยะบ้างคุยเขี่ยอนุนี่มั่งนะเขาก็สี่ห้าคนนะวันนี้นะได้แบ่งปันเข้าไปนะครับบางทีก็ร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็แล้วแต่บางคนเนี่ยวันนี้เจอ โอ้น่าสงสารนะครับเดินในถนนริมถนนจากสีคิ้วมาเจอที่สระบุรีบอกเดินมา3วันแล้วจะไปหางานที่ดอนเมืองไม่ได้กินข้าวนะ3วันนี่เอาน้ำยื่นน้ำขวดหนึ่งให้กินอีกกลืนอึ๊กหิวโอ้ให้เงินไป1,000นะครับเขาก็คือพูดง่ายๆเขาก็ตื้นตันอ่ะคือทุกคนก็อยากมีอะไรที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงบางทีมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกท่านผู้ฟังคิดดูว่าเดินมา3วันไม่ได้กินข้าวกินแต่น้ำแล้วก็ลำบากหน้าฮีซีดหน้าเสียวเพื่อที่จะไปหางานนะครับเจอคนเดินถนนนี่เราอย่าไปดูแคลนอย่าไปดูคือสงสารนะครับบางทีเรียกเขากินน้ำกินข้าวมีข้าวสักปั้นหนึ่งข้าวเหนียว5บาทไก่ย่างสักชิ้นหนึ่งเอากินข้าวยังเอาข้าวไปกินเอาเงินให้เขา20บาทบางครั้งมันเหมือนพระมาโปรดเขาท่านผู้ฟังเหมือนเขาขึ้นสวรรค์เลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินกว่าสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ว่าเราอยู่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็คือค้ำจุนเจือจานเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎตราพระนารินทร์ท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวไอ้ขาวกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แกนี่เสียขวัญมากถึงหวาดผวานอนไม่หลับเลยคอยแต่จะสะดุ้งตื่นฝันร้ายว่ามันมายืนคร่อมอยู่เหนือตัวแกพอเช้าแกไม่สบายจริงๆเลยหนาวๆร้อนๆจับไข้ต้องกินยาแกไปมองหาไอ้ขาวที่หน้าต่างบ้านก็มองไม่เห็นมันแกสงสัยว่ามันเข้าบ้านแกได้ยังไงแกก็ยังงงอยู่ถามใครต่อใครว่าเห็นไอ้ขาวบ้างไหมเมื่อคืนเห็นมันมาอยู่ที่หน้าบ้านแกถามชาวบ้านก็ไม่มีใครเห็นสักคนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเอาข้าวให้ไอ้ขาวกินบอกแกบอกว่าไอ้ขาวมันตายไปตั้งแต่วันที่โดนรถชนตาถลนนั่นแล้วแกเป็นคนเอาซากมันไปขุดหลุมฝังที่ข้างกองขยะท้ายหมู่บ้านนั่นแหละฝังกับมือเลยลุงตู้ได้ยินแล้วยืนงงเลยพูดอะไรไม่ออกอยากจะเถียงว่าแกเห็นมันเมื่อคืนนี้เองก็ได้แต่ทำปากขมุบขมิบไม่มีเสียงออกมาแกสงสัยจะโดนผีหลอกซะแล้วเกิดมาไม่เคยโดนผีหลอกสักทีมาโดนตอนแก่เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ผีคนซะด้วยเป็นผีหมาแกรีบนอนแต่หัวค่ำนะในคืนต่อมาไม่อยากอยู่ดึกกลัวว่าจะเห็นไอ้ขาวอีกแกรู้สึกว่ามันคงจะไม่ชอบแกก็เลยมาหลอกแกพอม้อยหลับก็ฝันร้ายเหมือนกับคืนก่อนทีนี้จับไข้ด้วยก็เลยทรมานใหญ่หลับตื่นอยู่เกือบทั้งคืนดึกสงัดตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานอนตาลืมโพลงเลยอยู่ๆได้ยินเสียงหมาตัวหนึ่งมาส่งเสียงเห่าหอนที่สี่แยกหน้าบ้านแกก็ทำเป็นไม่ได้ยินยั้งใจซะไม่ลุกขึ้นไปดูจะทนอยู่ไม่ได้เพราะเสียงมันโหยหวนน่ากลัวมากแกแอบมองข้างหน้าต่างชั้นบนเห็นหมาที่ยืนแงนหน้าหอนไอ้ขาวนั่นแหละพอแกแอบมอง มันก็หันมามองแกเหมือนก็รู้ว่าแกแอบมองมันอยู่ทำให้แกผวาขนลุกเกลียวหนาวหนักเข้าไปอีกคืนนั้นแกก็เลยนอนไม่มีความสุขทั้งคืนหลับตื่นเช้าแข็งใจลุกมาใส่บาตรพระกรวดน้ำอุทิศ

0: บอกว่าคนโบราณเนี่ยวันพระวันโกนเขาจะไม่ไปไหนมืดมืดค่ำค่ำเขาบอกวันแบบนั้นน่ะนรกปล่อยผีปล่อยสางพวกผีสารพัดผีก็เลยมาจุนจ้านในวันอย่างนั้นนี่คุณวิไลเขาบอกคนโบราณเขาก็พูดกันมาอย่างเนี้ยนอกจากวันพระวันโกนผีจะออกมาแล้วเทศกาลตรุษจีนนี่ก็เหมือนกันเวลาเขาไหว้เจ้าเนี่ยผีมันจะมาออยู่คอยรับส่วนแบ่งส่วนบุญจากการเส้นไหว้การไหว้เจ้านี่ก็แปลกอยู่อย่างตั้งใจจะให้อาหารผีกินเสร็จแล้วยังจุดประทัดขับผีให้กระเจิงใช้ประทัดจุดไล่แปลกตามปกติวันจุดวันศาสตร์นี่คุณวิไลไม่ค่อยไปไหนเพราะเห็นว่าวันพวกเนี้ยที่คนโบราณเขาพูดนั้นผีมันมาปะเหมาะเคราะห์ร้ายเดี๋ยวผีมันตื่นเสียงประทัดแล้ววิ่งมาชนเข้าก็เจ็บป่วยเอาง่ายๆเพราะว่าเคยโดนมาแล้วคนเก่าๆเขาบอกว่าเวลาเขาจุดประทัดเนี่ยอย่าไปยืนขวางทางผีนะยิ่งทางสามแพร่งอย่าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นเส้นทางที่ผีผ่านไปผ่านมาเวลาตกใจเนี่ยผีวิ่งมาชนเข้าอาตงก็เคยเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วคุณวิไลก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างอาตงว่าแหละเหตุผลก็เพราะว่าวันนั้นวันที่19กุมภาพันธ์ปี2539เป็นวันตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีนตอนนั้นไม่ได้เป็นอันขายของละสารวนอยู่กับการไหว้เจ้าเสียงประทัดดังปุ้งปังปุ้งปังตั้งแต่ตอนเช้าความจริงวันนั้นคุณวิไลไม่ได้ตั้งใจจะออกจากบ้านเพราะรู้ดีว่าเขาจะต้องไหว้เจ้ามีการจุดประทัดไล่ผีปะเหมาะเคราะห์ร้ายผีตื่นวิ่งมาชนเขาจะเกิดอาการเจ็บป่วยถึงหัวโกรนได้เพราะเมื่อสมัยเด็กนะเคยโดนแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าผีชนเนี่ยโดนเดือดร้อนถึงยายต้องพาไปหาพระปัดรังควานไข้ถึงได้หายวันนั้นอีกเหมือนกันตั้งใจว่าจะไม่ยอมมาจากบ้านแต่เสียงสิเสียงยายบ่นตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างแกควานหาหมากในตะกร้าหมากไม่เห็นแกก็บ่นว่าหมากหมดไม่มีใครซื้อมาให้พอหาหมากกินไม่ได้แกก็เลยงุ่นงานใหญ่ด่าคนนู้นด่าคนนี้พึมพำจนหน้ารำคาญแบบบ่นไม่ยอมหยุดอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เสียงป้าจันซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของยายไอดังโคลกอยู่ในมุ้งยายก็รู้ป้าจันตื่นแล้วพานด่าป้าจันเขาอีกคนว่าดีแต่ขอหมากแกกินมาเอาหมากแกไปกินหมดหมากหมดก็ไม่ซื้อมายายก็บ่นพึมจนป้าจันนี่เกิดโมโหหันมาตีวัวกระทบคราดหันมาตะคอกคุณวิไลวิไลมึงไปซื้อหมากมาให้แกทีสิไปจะไปยังไงอ่ะยังไม่สว่างเลยยังไม่เห็นรอยมือรอยตีนมึงจะไปบิณฑบาตได้ยังไงต้องรอเห็นรอยมือรอยตีนไฟฉายก็มีสองทางไปสิยังไม่ตีห้าเลยเพิ่งจะตีสี่กว่าร้านที่ไหนเขาจะเปิดน่ะก็ไปซื้อที่บ้านยายมาสิเรียกเขาว่าป่านนี้เขาตื่นแล้วล่ะป้าจันแกก็จะให้ไปให้ได้ไปซื้อให้ยายหน่อยจะว่าอีไลเว้ยเสียงยายก็บอกแล้วก็เรอเอิกเอิกเพราะแกหิวหมากยายเนี่ยถ้าหิวหมากลองเรอเอิกเอิกเดี๋ยวก็เป็นลมทีนี้ก็ต้องบีบต้องนวดก็ให้วุ่นไปทั้งบ้านตอนนั้นนาฬิกาเพิ่งจะตีสี่กว่าคุณวิไลก็ลำพึงกับตัวเองหนทางยังมืดอยู่อย่างนั้นเนี่ยจะเดินไปยังไงถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่ไม่ไกลจากตลาดก็จริงสองฝากถนนนี่มันมืดครึ้มเห็นแต่พุ่มไม้สองฝากทางห้อยระโยงระยางยังกับเปรตห้อยหัวทั้งที่รู้ว่าต้นไม้แต่ก็อดกลัวไม่ได้ไปซื้อให้ยายหน่อยไปอีไลเอ้ยซื้อดอกบัวมาให้ยายกำหนึ่งด้วยนะจะเอาไปใส่หิ้งพระตอนนี้คุณวิไลกลัวยายเป็นลมมากกว่ากลัวผีก็เลยถือไฟฉายเดินลงบันไดเรือนตรงไปยังตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลนักพอก้าวขาลงจากบันไดถึงพื้นดินไอ้เสียงนกเขาแมวที่จับอยู่ที่ต้นมะม่วงมันร้องแหววแหววเหมือนกับแมวร้องรู้ว่านกเขาแมวนี่ขนหัวลุกสู้เลยตอนนั้นท้องฟ้ามืดมิดมีแต่ดาวระยิบระยับมองเห็นแสงไฟถนนส่องสว่างจอมแวมจอมแวมรถสักคันจะวิ่งไงได้ยินก็ไม่มี
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่หลังคนร้ายก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยคือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวร

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซูเปอร์สโตนริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อจำนวน1คันเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงจนสถานการณ์คลี่คลายและสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยและในเวลาไล่เลี่ยกันคนร้ายได้เผากล้อง CCTV บริเวณ3แยกบ้านไร่และหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางบ้านดอนยางตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจำนวนรวมทั้งหมด5ตัวทั้งนี้ได้โรยตะปูเรือใบหน้าป้อมตำรวจทางหลวงในพื้นที่หมู่2บ้านปลังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคู่มือสุขภาพวันนี้มีการเตือนภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหลังเดินลุยน้ำเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: กรมอนามัยแนะนำให้เช็ค7สัญญาณอันตรายหลังลุยน้ำหากใครมีอาการเข้าข่ายอย่าชะล่าใจซื้อยากินเองหรือรอดูอาการเด็ดขาดให้รีบไปพบแพทย์มีอาการดังต่อไปนี้ 1. มีไข้หนาวสั่น 2. ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่อง 3. ตาแดงร่วมกับเป็นไข้หรือปวดเมื่อย 4. อาเจียนหรือท้องเสียมากดื่มน้ำได้น้อย 5. แผลบวมแดงปวดมากขึ้นหรือมีหนองตาเหลืองตัวเหลืองหรือปัสสาวะน้อยลง 7. หอบหืดซึมหรือสับสนหากมีอาการเหล่านี้ให้ไปห้องฉุกเฉินทันทีพร้อมบอกแพทย์ด้วยว่าเพิ่งลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำมาทั้งนี้อาการอาจเกิดหลังสัมผัสน้ำได้หลายวันให้สังเกตอาการ 1-2 สัปดาห์หากมีอาการให้ไปพบแพทย์เลยเพื่อความไม่ประมาทและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลต้องแจ้งประวัติการลุยน้ำเพื่อให้หมอทราบทุกครั้งเพราะจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9 นาฬิกา
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ขอบคุณในการติดตามรับฟังเนาะคนเรานี่เป็นเหมือนพลังแรงใจให้กันและกันถูกต้องเลยทีเดียวนะคะท่านฟังค่ะเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนสถานีวิทยุวสป.ของเราส่งเสียงไปถึงหมดบางคนนี่ขาดกำลังใจแหมไม่รู้จะทำยังไงอะคุณทวีปทวีปบอกเลยทีเดียวคนที่กำลังรู้สึกสับสนหรือขาดกำลังใจท้อแท้คุณลองลุกขึ้นมายืนในที่สว่างสว่างแต่อย่าไปให้คนเยอะนะอยากตะโกนคุณก็ตะโกนเสียงดังๆไปเลยหรืออาจจะร้องเพลงดังๆที่เราอยากจะร้องเนาะหรือจะไปสูดลมหายใจเข้าในตัวเองลึกๆความรู้สึกต่างๆนะที่เราเคยสิ้นหวังท้อแท้แหมไม่รู้จะทำยังไงแต่บางคนนี่เขาไม่อย่างนี้นะจะบอกเลยเดียวคุณก็ไปอาบน้ำเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะอาบน้ำแล้วก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชเพราะว่าความหอมของแป้งเย็นเภสัชทำให้เราผ่อนคลายอารมณ์ไม่เครียดอารมณ์ไม่หงุดหงิดด้วยนะมองคนอื่นด้วยความรักคิดแต่เรื่องบวกๆนี่อย่าไปคิดลบใจจะดีค่ะเราต้องทำให้ใจดีใจสวยยิ่งมีกลิ่นหอมๆของแป้งเย็นเภสัช3สี3กลิ่นตามที่ทวีปบอกหลังจากคุณอาบน้ำแล้วโรยตัวไปเลยนะคะทุกฟังค่ะเลือกเอาแป้งเย็นเภสัชนะเพราะกลิ่นของเขาเนี่ยหอมเกินห้ามใจค่ะและอย่างมี3สี3กลิ่นป้าๆลุงๆของทวีปได้บอกโอ้ยใช้อยู่เป็นประจำรู้จักมาตั้งนานและแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล้นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้หัวใจแน่แต่ผู้ฟังก็ไปหาซื้อใช้กันด้วยนะโอ้โหขอบอกเลยทีเดียวเวลาที่อากาศร้อนๆหลายท่านจะนึกถึงแป้งเย็นเภสัชทันทีเนาะหอมแบบไหนใครรู้อยู่ใกล้แล้วติดหนึบสาวๆของเราบอกเอ๊ะจะเป็นจริงไหมแต่ถ้าใครได้ใช้แล้วบอกเป็นจริงอย่างที่ทวีปบอกสาวของเราต้องเนื้อตัวหอมจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: หลายท่านจะถามนะคะว่าเอ๊ะเพลงนี้ของไม้เมืองเนี่ยชื่อเพลงอะไรอีกครึ่งของฝันค่ะป้าแสงเทียนนี่จำไว้เลยทีเดียวเพราะว่าจะชอบเพลงแนวๆนี้นะคะคุณป้าเกษียณที่อยู่อ่างทองด้วยอ่ะอย่างคุณลุงสารพงศ์เนี่ยแบบฟังเป็นแล้วลุงชอบหมดเลยถ้าทวีปเปิดเพลงอะไรมาเนาะคุณลุงสายเนี่ยได้ฟังไปแล้วนะหนุ่มๆจากชัยบดานจังหวัดลพบุรีหรือจะเป็นหนุ่มจากป่าโมกด้วยค่ะป้าแมวด้วยนะป้าแมวน้องปลานีที่อยู่บ้านห้วยวัดตายค่ะคนนี้ทำการเกษตรบอกพิทวีปต้องใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟจริงๆคนเราถ้ายิ่งเป็นสาวเนื้อตัวจะมีกลิ่นไม่ได้เลยทีเดียวเสน่ห์ในตัวเราจะหมดไปเลยทีเดียวเพราะนั้นเวลาอาบน้ำทุกครั้งนึกถึงสบู่ที่มีคุณภาพแล้วสบู่ที่มีคุณภาพอย่างที่ทวีปว่าเนี่ยสบู่เพศัตค่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเอาอยู่นะเนาะให้เหงื่อไหลใครย้อยมีกลิ่นแบบไหนยังไงอาบน้ำไปเลยเลือกเลยค่ะบางคนบอกชอบไลท์มิลค์สีเขียวเพราะจะหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแต่ถ้าเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่จะหอมแบบสดชื่นสดชื่นสดชื่นได้กลิ่นหอมเราอยากจะอาบน้ำนานๆนานๆ นานเพราะสาวๆหนุ่มๆบางคนนี่เขาบอกมีความสุขมากๆเวลาที่อาบน้ำแล้วได้สบู่ที่ฟองนุ่มท่านฟังไม่เชื่อต้องลองนะเพราะฟองของเขาเยอะจริงๆเหมือนหนุ่มปทุมธานีจะบอกกับทวีปบอกคุณทวีปเมื่อก่อนเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยจะเท่าไหร่แต่พอฟังทวีปไปแล้วลองไปเลือกสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเพราะเขามี2สูตรก็จริงเราก็ลองเลือกสิแต่ละสีละสูตรกลิ่นก็จะไม่เหมือนใครหอมมากๆจริงๆเนาะเพราะความหอมของสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเขาหอมมากขอบอกเลยทีเดียวใครที่ยังไม่เคยใช้ลองค่ะแล้วคุณไปซื้อจะติดใจเนาะซื้อแต่สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปมาใช้ดูแลผิวเนื้อผิวกายของตัวเองที่ชอบมีวิตามินซีทำให้ผิวชุ่มชื้นอาบน้ำหลายครั้งผิวไม่แห้งไม่ตึงอันนี้เป็นที่ถูกใจเลยทีเดียวเนาะสาวๆของเราก็เหมือนกันอยากผิวสวยตลอดกาลคุณเลือกเลยค่ะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปไปอาบน้ำกันเลยทีเดียวเนาะหาซื้อได้ง่ายๆหาซื้อได้ทั่วไปด้วยขอบคุณนะคะที่เลือกใช้แล้วประทับใจป้าลุงๆด้วยนะที่อยู่ตาคลีนครสวรรค์เนี่ยเนาะอยู่จังหวัดชัยนาทก็เยอะทีเดียวที่ให้กำลังใจทวีปถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปนะทุกวันนี้โซเชียลเข้ามาใกล้เรามากที่สุดแต่การฟังสถานีวิทยุวสป.ก็ยังมีท่านผู้ฟังให้กำลังใจกันล้นหลามกราบขอบพระคุณมากๆแนะนำเพลงมาเลย0819924054ส่งไลน์ก็คือเบอร์นี้ฟังเพลงนี้ค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: จริงๆแล้วถูกใจทุกเพลงเลยทีเดียวทวีปเนาะไม่ว่าจะเป็นสาวๆจากหนองม่วงด้วยที่ให้กำลังใจอยู่ไม่ว่าเป็นแถวบ้านน้องหอยหรือจะเป็นที่ห้วยโป่งบ้านห้วยวัวตายเนี่ยค่ะนะคะเพราะอยู่ใกล้ๆบ้านเราสาวจินตนาเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้คงจะต้องส่งข่าวกันบ้างเนาะรัฐเงียบไปนะนานทวีเป็นห่วงนะคะพี่ทวีเป็นห่วงค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาบน้ำด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหรือเปล่าถ้าอาบน้ำด้วยสบู่เพศัตผิวคุณจะเปล่งประกายสดใสนะใช้อยู่เป็นประจำผิวคุณจะยิ่งสวยนะคะเพราะมีวิตามินซีผิวจะไม่แห้งไม่ตึงไปทำอะไรอยู่ตรงไหนกลับมาถึงบ้านอาบน้ำด้วยสบู่เพศัตเนาะและโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพศัตถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังจะชอบสีชมพูมาดามก็เลือกไปเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละสีและกลิ่นเนี่ยกลิ่นหอมจะไม่เหมือนกันแต่ประทับใจทุกสีทุกกลิ่นเลยนะถ้าหากว่าเป็นสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่จะหอมแบบไหนใครต่อใครก็ชอบได้กลิ่นแล้วติดหนึบเลยท่านผู้ฟังค่ะนะหอมอะไรได้ขนาดนี้นะคะและอย่างหนึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเภสัชเนี่ยถ้าเรื่องของความหอมยกให้เขาเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปที่เราอาบน้ำอยู่เป็นประจำอันนี้ก็หอมไกลไปถึงข้างบ้านโรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชเข้าไปอีกโอ้ยบวกความหอมกันมากมายเลยทีเดียวเนาะขอบคุณไปยังป้าพวงเพ็ญเลยนะหนุ่มๆจากชัยบาดาลแล้วก็มีหนุ่มๆจากสระบุรีค่ะก็เลยแวะไปหาลุงลุงสุ่มเนี่ยหรือจะเป็นบ่าวมิตรหรือจะเป็นคุณลุงแถวนครนายกไม่ใช่มีแต่ลุงนะป้าๆก็เยอะหนุ่มสาวก็มากมายทวีปต้องกราบขอบพระคุณเนาะเนาะขอให้เลือกสินค้าของคนไทยไปใช้เราจะได้ประหยัดเพราะคุณภาพดีเรื่องของความหอมยกให้เขาเลยทีเดียวเวลาหมดแล้วนะคะนั่งฟังขาลำลาตรงนี้นะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเพราะฝนตกทุกวันนะคะออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: 063-584-7789 063-584-7789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: The New Mule X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mule X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
5: ค่ะไปใช้บริการกันได้นะคะโดยเฉพาะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเขามีโชว์รูมที่พร้อมทุกการบริการนะคะทั้งฝ่ายขายทั้งบริการหลังการขายทั้งศูนย์ซ่อมสีและตัวถังด้วยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะอีซูซูเนี่ยก็อยากจะช่วยหลายๆท่านนะคะให้ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันใครที่อยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่มีรถยนต์อยู่จะออกรถใหม่เนี่ยอยากได้ส่วนลดเพิ่มนะคะเพียงแค่นำเล่มทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะได้รับส่วนลดเนี่ย 10,000 บาทเลยทีเดียวหรือคุณผู้ฟังอยากจะไปดูไปชมไปสัมผัสหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็ได้นะโทรกันได้เลยหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยมีหลายๆท่านเนาะลพบุรีก็มีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่อีซูซูก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลูกค้าอีซูซูที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็สามารถเข้ารับสิทธิ์ส่วนลดค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่ 30% พร้อมกับบริการตรวจเช็คสภาพฟรีด้วยเนาะสภาพรถฟรีนะคะที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูทั่วประเทศนะคะหรือที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีก็ได้นะคะ0815524735 0364251913ค่ะช่วงนี้นะคะเราออกอากาศเพิ่มเติมกันกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะท่านใดที่สะดวกเนาะฟังจากคลื่นไหนก็ฟังกันนะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยทีเดียวที่โทรมานะคะโดยเฉพาะลุงไพอ่ะลุงไพบอกว่าอยู่โคกสำโรงบอกว่าฟังดีเจหน่อยเนาะแล้วก็ลุงไพกำลังจะติดต่อสำหรับผู้ที่จะมาสนับสนุนรายการดีเจหน่อยด้วยก็ขอบคุณนะคะบางทีที่ต้องรีบคุยเพราะว่ากำลังจะเข้ารายการแล้วก็กำลังจะคุยในรายการด้วยแต่ถ้าหากว่าใครโทรมาหลังจากที่จะติดต่อเรื่องของการขอสนับสนุนรายการเนี่ยหลังจากที่ดีเจหน่อยจัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถโทรคุยได้นะคะ0899031782ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับทุกๆท่านแต่ถ้าหากว่าไม่มีสินค้าหรือว่าไม่รู้จะสนับสนุนอะไรนะก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดีเจหน่อยโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนแล้วนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการดีเจหน่อยเขาก็จะได้มียอดมีอะไรของเขาด้วยนะครับอยู่ด้วยกันนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินพฤกษาทรัพย์ไบโอนะคะคืนชีวิตให้แผ่นดินนะคะต้นไม้จะสมบูรณ์พืชจะแข็งแรงผลผลิตมั่งคั่งดินก็จะดีเนี่ยถ้าหากว่าถ้าเป็นการเริ่มต้นถ้าหากว่าปลูกต้นไม้เนี่ยเริ่มต้นจากดินถ้าดินไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตรากก็เดินไม่ดีน้ำก็ซึมยากนะใส่อะไรไปมันก็ไม่ได้เข้าไปที่พืชเลยเพราะว่าดินมันไม่ดีนี่แหละรากมันก็จะไม่แข็งแรงแต่ถ้าดินดีดินร่วนซุยเนี่ยใช้อะไรนะปลูกอะไรมันก็จะงอกงามดีนะคะลดเรื่องของการใช้สารเคมีใช้พฤกษาทรัพย์ไบโอ เป็นธรรมชาติแน่นอนใช้ง่ายด้วยแค่หว่านลงดินก็จะได้เขาเรียกว่า สารอาหารเพิ่มเติมไปให้ดินเลยทีเดียวปรึกษาซับไบโอติดต่อกันได้ที่0863นะคะ8564789 0638564789ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านดิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเราจะอยู่ห่างจากเขื่อนประมาณ4กิโลอยู่ใกล้เขาพญาเดินธงนะขึ้นไปชมวิวสวยๆงามๆได้เขาพญาเดินธงเนี่ยขึ้นรถขับรถขึ้นไปง่ายล่ะเพราะว่าทางดีด้วยจะเห็นวิวทิวทัศน์เกือบ360องศาเลยแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยากจะลงมาชมรถไฟลอยน้ำต่อก็มาได้เส้นทางเดียวกันนะคะแวะเช็คอินกันที่บ้านดิดก่อนหรือว่าจะเช็คอินทีหลังก็ได้นะคะไปเที่ยวชมเขื่อนไปดูซิว่าตอนนี้น้ำเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่าลืมนะอย่างที่บอกกันไปวันนี้น้ำจะถ่ายเขาเรียกว่าระบายมากขึ้นนะใครที่อยู่ท้ายเขื่อนก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าท้ายเขื่อนเนี่ยน้ำจะปล่อยไปแต่ว่าหลายๆท่านก็จะรู้กันดีแหละว่าท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะมีเขาเรียกว่ามีทรัพย์สินอยู่ก็เก็บขึ้นไปบนที่สูงเก็บไว้ไม่เป็นไรน้ำไม่ถึงก็ยิ่งดีน้ำมาทรัพย์สินของเราก็จะได้ปลอดภัยแต่อย่าลืมนะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทกันได้ติดต่อสำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะวันนี้เนี่ยฝนจะน้อยลงมานิดหน่อยนะแต่ว่าฝนจะมีมากขึ้นก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่3วันที่3ถึงวันที่ไม่ใช่ขออภัยวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนมากขึ้นโดยเฉพาะทางเริ่มแรกกันที่ภาคอีสานแล้วก็ไปภาคเหนือนะจากนั้นภาคอีสานเนี่ยหลังจากฝนหมดเนี่ยก็จะเริ่มหนาวแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเองก่อนนะเพื่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะอ้าวไปฟังเพลงกันเลยนะคะไหนๆช่วงนี้น้ำมาไหลหลากกันมามากมายเลยทีเดียวก็ฟังเพลงเกี่ยวกับเรือดีกว่าเนาะรำวงแล้วกันนะคะรำวงลอยเรือค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 0698 0638
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: แต่ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณในช่วงของเพลงลูกกรุงแล้วนะคะเดี๋ยวฟังเพลงส่งท้ายกันเลยช่วงหน้านะคะหลังข่าวนะฟังข่าวเสร็จเรียบร้อยกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่ออย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนนะคะ2คลื่นเลย 90.75 และวสป.612ค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อน
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัย
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะด่วนกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแจ้งเตือน 11 จังหวัดรับมือระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสีย

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วยดีแคชทนนานได้12ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไวดีแคชแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานออกหนังสือเตือนฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้น 20 ถึง 30 เซนติเมตรคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6ถึง11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก1ถึง5วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 20-30 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่นุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประชาชนฝากข่าวรายงานครับ
4: และล่าสุดกรมชลประทานแจ้งด่วนตั้งแต่เที่ยงวันนี้จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแจ้งเตือน11จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงจากสถานการณ์อุทกภัยที่ขยายวงกว้างกองทัพบกพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจัดชุดเสนารักษ์ช่วยกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: พลตรีชนมากรพิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
9: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: เข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้ายสมาร์ทเทลเกตวิดสเต็ปเซนเซอร์มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mil X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 0815524735

0: 0638564789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะวันนี้ในช่วงที่3กันแล้วนะคะเขาขอลายอ้ายขอลาแนะนำกันไว้จากพี่ประชุมนะคะเสียงร้องของคุณไผ่พงษ์สะทอนนะคะก็ยังมีอีกหลายๆบทเพลงเลยจากลุงไผ่โคกสำโรงด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีจากคนหลังเขาอุทัยธานีด้วยนะคะเราออกอากาศกันทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะและทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรีFM 90.5 MHz ด้วยนะคะ2คลื่นเลยออกอากาศพร้อมกันไปเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่จะสนับสนุนรายการเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่ก็โทรมาจากช่องสันติกากับบทเพลงลืมใจไว้เวียงจันทร์นะคะสักครู่นึงจัดให้เรียงตามลำดับกันเลยทีเดียวนะคะอีกช่องทางนะคะออนไลน์อย่างที่บอกกันไปเนี่ยใครไม่สะดวกฟังจากวิทยุก็สามารถฟังจากออนไลน์จากมือถือได้สะดวกแล้วก็ฟังชัดเจนแน่นอนนะคะส่วนท่านใดที่จะแนะนำบทเพลงเนี่ยเวลาที่บางทีต้องขออภัยบางทีกำลังจะเข้ารายการเนี่ยกำลังจะพูดปุ๊บถ้าโทรมาอาจจะวางสายเร็วนิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยแต่ว่ารับรองว่าเราจะพยายามที่จะรับสายทุกท่านถ้าดีเจหน่อยจัดสดนะคะวันนี้ก็จัดสดค่ะ30 กันยายน 2569เขื่อนป่าสักวันนี้นะคะล่าสุดมีน้ำในอ่างเนี่ย106.80% พอนั้นเนี่ยการระบายน้ำออกท้ายเขื่อนเนี่ยนะคะ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำป่าสักเนี่ยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้เตรียมตัวได้ทันเนาะส่วน อีก1เขื่อนนั่นก็คือเขื่อนเจ้าพยาวันนี้เหมือนกันนะคะก็มีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในที่ท้ายเขื่อนก็พยายามเก็บนะเก็บเรื่องของตัวเองเขาเรียกทรัพย์สินของตัวเองไว้ที่สูงถ้าหากว่าใครที่เคยน้ำท่วมทุกๆปีเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากให้ท่วมกันหรอกแต่ถ้าหากว่าบ้านเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเราอยู่ในที่รุ่มเราก็พยายามเก็บทรัพย์สินของเราให้ดีนะแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบเรื่องไฟฟงไฟฟ้ากันให้ดีนะเราจะได้ปลอดภัยไปด้วยกันค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีรถมือสองอยู่เนาะหรือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็อยากจะซื้อรถยนต์เนี่ยนะคะของ Isuzu เนี่ยเขาก็เตรียมไว้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปซื้อรถยนต์ของ Isuzu เนี่ยนะคะเขาก็เตรียมไว้ให้สำหรับท่านที่มีรถยนต์มือสองมีรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะไปใช้บริการกันได้เพราะว่าเขาได้มีส่วนลดให้สำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปใช้บริการกันเลยทีเดียวนะคะส่วนท่านใดที่มีรถยนต์นะคะเป็นผู้ประสบภัยIsuzu ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะลูกค้า Isuzu ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็สามารถเข้ารับสิทธิ์ส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่เนี่ย 30% เลยทีเดียวนะคะพร้อมกับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีที่ศูนย์บริการตรวจผู้ส่วนบริการมาตรฐาน Isuzu ทั่วประเทศนะคะหรือว่าไปกันได้ที่บริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีนะคะตั้งแต่วันที่11สิงหาคมไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะเป็นความห่วงใยที่ Isuzu มอบให้แต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะคะ 5-8 ตุลาคมนี้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนที่จะมีมากขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะสนใจสอบถามได้ที่0815524735036425191-3กับบริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่อยากจะปลูกพืชให้เจริญเติบโตนะคะการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยขึ้นอยู่กับดินถ้าดิน

ดีดินสมบูรณ์นะคะก็จะทำให้พืชของเราเจริญเติบโตได้ดีนะคะรากก็จะแข็งแรงนะคะช้อนชัยไปหาอาหารได้อย่างเต็มที่ปรับปรุงโครงสร้างของดินกันก่อนเลยด้วยพฤกษาซับไบโอนะคะมีขนาดทดลองค่ะ100บาทเท่านั้นสั่งแล้วก็สามารถที่จะไปเก็บเงินที่ปลายทางได้เพราะว่าท่านใดที่ อยากจะลองใช้อยู่ใช้ดูเนาะใช้ได้หมดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับหรือว่าจะเป็นข้าวก็ตามใครที่ปลูกข้าวอยู่ก็สามารถใช้ได้นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านดิดรีสอร์ทดีๆต้อนรับนะคะบ้านพักเราหลากหลายเลยมีบ้านพักที่ใกล้เขื่อนนะคะใกล้เขื่อนใกล้สถานที่จะอยู่เส้นทางเดียวกับที่จะไปชมรถไปลอยน้ำเลยนะคะไปเที่ยวเขาพญานทุมก็ต้องผ่านเส้นบ้านเราเหมือนกันเนาะบ้านดิดรีสอร์ทนี่แหละสำรองห้องพักกันได้นะคะที่0899031782กับ0899031782ค่ะลุงไพบอกว่าเปิดเพลงให้ฟังหน่อยนะเพลงฝนหนาวสาวครวญค่ะเสียงร้องของคุณผ่องศรีวรนุชต่อด้วยขอใจหญิงนะคะแนะนำกันมาจากคนหลังเขาอุทัยธานีค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: 06789 0638 5564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะอีซูซูทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกที่มาพิสูจน์ความพร้อมกันได้นะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีอยู่ใกล้บิ๊กซีเล็กนะคะไปใช้บริการกันได้โปรโมชั่นข้อเสนอมากมายเหมือนมอเตอร์โชว์เลยสอบถามได้ทุกรุ่นมีเอ็กซ์ดีแม็กหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกก็ตามนะคะสอบถามดอกเบี้ยเงินดาวได้หมดเลยส่วนใครที่ มีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์อยู่เนี่ยนะคะมือสองแล้วก็อยากจะไปใช้บริการกันเนี่ยนะคะเขามีบริการตรงนี้ด้วยไปสอบถามกันได้เพียงแค่นำสมุดทะเบียนรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเขาจะมีส่วนลดให้ 10,000 บาทเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะอ่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดตื่นเช้ามาดื่มกาแฟนะเช้าดื่มบ่ายดื่มเย็นดื่มบางคนก็ชื่นชอบเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะช่วยให้เราสดชื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นกาแฟอะไรก็แล้วแต่กาแฟดำกาแฟสำเร็จรูปนะคะดื่มแล้วทำให้เราสดชื่นผ่อนคลายก็ดื่มกันไปนะกาแฟทิพย์เทวีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปผสมทั้งสมุนไพรผสมทั้งวิตามินที่ดูแลร่างกายของคุณได้ทุกวันนะคะดื่มกาแฟกันเนี่ยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะนั่งดื่มกาแฟนั่งจิบกาแฟไปเราไม่ได้ไปดื่มเหล้าหรือดื่มแอลกอฮอล์นะดื่มกาแฟนี่แหละกลิ่นของสมุนไพรหรือว่ากลิ่นของวิตามินเนี่ยจะไม่มารบกวนนะคะกลิ่นของกาแฟของคุณเลยสำหรับกาแฟทิพย์เทวีนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789นะคะ0638564789ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะหอมแบบสดชื่นหอมเหมือนมีสปาเหมือนมีนวดนะแผนไทยอยู่ที่บ้านนะชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นเซตมีทั้งที่ดมมีทั้งสำหรับทาผิวนะถ้าผสมน้ำมันกับที่เป็นครีมเป็นเจลทาผิวเนี่ยทาได้ทั้งตัวหรือว่าจะทาแค่แขนแค่มือก็ได้กลิ่นก็จะติดตัวเลยแล้วกลิ่นก็จะอยู่ในห้องของเรานี่แหละหอมสดชื่นใครที่ชื่นชอบกลิ่นสมุนไพรนะคะลองดูเนาะกับสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789รวมไปถึงพฤกษาซับไบโอด้วยที่เป็นผลิตภัณฑ์ในการปรับปรุงดินค่ะมีขนาดทดลองนะ100บาทเท่านั้นเองโทรไปคุยสอบถามรายละเอียดนะคะปรึกษากันได้เกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับดินนะคะ0638564789ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับมาพักผ่อนมาทำงานมาท่องเที่ยวมาทำธุระเวพักกันได้หมดเลยนะคะสำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะฟังเพลงต่อกันเลยนะคะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: The New Mil X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mil X ทุกรุ่นถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุ
3: พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524733

0: 564789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: ค่ะหรือว่าติดต่อกันได้ที่0638564789ก็ได้นะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะคะหอมผ่อนคลายสุขภาพจิตใจดีปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยจะช่วยบำบัดช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายนะคะเลือดลมก็จะสูบฉีดดีด้วยเป็นชุดนะคะซื้อ1ชุดเนี่ยคุ้มเลยอยู่กันแบบยาวๆเลยทีเดียวเป็นปีนะใช้กันเป็นปีทาได้ทั้งตัวหรือว่าจะทาแค่แขนแค่มือก็ได้นะอย่างที่เจหน่อยทาแค่แขนแค่มือกลิ่นก็ยังหอมสดชื่นเลยของสมุนไพรใจๆที่เขาคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันค่ะ0638564789นะคะ0638564789หรือว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนก็เนี่ยแหละนะสนับสนุนผู้ผลิตผู้สนับสนุนรายการของดีเจหน่อยก็ได้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังจากวิทยุเนี่ยก็มีทั้ง2คลื่นนะคะหรือว่าไม่สะดวกก็ฟังจากมือถือนะคะพิมพ์ FM 9075ก็ได้หรือว่าพิมพ์วสป .612 ก็ได้นะคะเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยจันถึงศุกร์เนี่ยยาวกันไปนะจนถึงเที่ยงถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะแค่10โมงครึ่งนะคะแล้วก็จะมีดีเจรุ่งระดาเนี่ยมารับหน้าที่กันต่อเนาะในช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันจันถึงศุกร์เนี่ยเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานไปกันที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะคุณจะไม่ผิดหวังเพราะว่าที่นี่เขาเตรียมทั้งโปรโมชั่นเตรียมทั้งความพร้อมข้อเสนอต่างๆไว้ให้คุณผู้ฟังได้ ไปใช้บริการกันมากมายพิสูจน์กันได้นะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขา ฝ่าวิกฤตกับคุณไปได้ในทุกๆฤดูกาลเลยทีเดียวรถบรรทุกก็มี รถกระบะก็มีรถอเนกประสงค์ก็มีนะคะโทรสอบถามกันได้ทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวหรือว่าหลายๆท่านอยากจะไปทดลองขับขี่กันก็โทรได้นะคะปรึกษากันก่อนก็ได้หรือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่รถยนต์ยี่ห้ออื่นอยู่นำสมุดเนี่ยทะเบียนเนี่ยไปคุยกับเขาจะได้รับส่วนลดด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันที่

0889031782ค่ะเตรียมความพร้อมกันนะคะในวันที่5-8 ตุลาคมนี้นะคะเตรียมรับมือเขาคาดการณ์กันว่าปริมาณฝนนั้นจะมีมากและสะสมกันมากขึ้นด้วยฝนตกหนักมากก็จะมีหลายพื้นที่ด้วยกันติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจากรายการของดีเจหน่อยก็ได้นะคะฝนตกหนักถ้าเราไปดูเนี่ยในแผนที่ก็จะเห็นเนาะให้สังเกตกันละกันถ้าสีเนี่ยถ้าเป็นสีขาวๆก็ถือว่าปริมาณฝนที่สะสมก็ยังน้อยอยู่ถ้าสีเหลืองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะสะสมมากขึ้นสีส้มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสีแดงจนสีม่วงเนี่ยสะสมมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราดูแผนที่หรือว่าเราดูของต่างๆเนี่ยดูข่าวดูอะไรจะเราจะได้หัดสังเกตนะคะอ่ะมาดูคนเพิ่มเติมนะคะสำหรับด้านบ้านใดที่อาจจะมีน้ำท่วมมีน้ำท่วมขังต่างๆอย่าลืมนะรองเท้าบูทก็ซื้อไว้ก็ดีช่วยลดความเสี่ยงเรื่องไฟดูดแต่ว่าไม่สามารถป้องกันได้ 100% นะเราต้องป้องกันดูแลตัวเองด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของรองเท้าแล้วก็สภาพแวดล้อมที่น้ำท่วมเพราะว่าเราต้องสังเกตให้ดีถ้าน้ำมันเกินเข้าไปในน้ำในบูทรองเท้าบูทก็อันตรายเหมือนกันนะคะพื้นของรองเท้าบูทเนี่ยจะต้องเป็นยางหนาๆ นะคะไม่มีรอยรั่วหรือว่ารอยแตกแล้วก็น้ำเนี่ยจะต้องไม่ท่วมสูงจนเข้าไปในรองเท้าแล้วก็ไม่สัมผัสโลหะหรือว่าสายไฟโดยตรงนะคะรองเท้าบูทเนี่ยไม่สามารถป้องกันไฟดูดได้ทั้งหมดนะเพราะว่าในสถานการณ์ที่น้ำท่วมเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างเช่นน้ำเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าหากมีไฟชำรุดหรืออะไรพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้หากน้ำท่วมสูงเข้าไปในรองเท้าก็อันตรายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าบูททั่วไปเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดแต่ว่าเป็นการป้องกันเป็นการไม่ให้เสี่ยงแค่นั้นเองเนาะเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยไปด้วยกันค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณและดีเจหน่อยที่รารัตค่ะการรู้จักผิดรู้จักรับผิดคือการยอมรับว่าสิ่งที่ตนทำมีข้อใดส่วนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะเหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทำของตนพร้อมทั้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจังเป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระทำและความผิดพลาดต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ล่ำลากันก่อนเนาะสวัสดีค่ะ

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอม
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งถกน้ำท่วมทุกเช้าแก้ปัญหาเต็มที่ขอทุกหน่วยงานรับเสียงวิจารณ์ขณะที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ๆ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีสั่งระดมกำลังแก้น้ำท่วมเต็มที่เน้นประชุมทุกเช้าบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศเพื่ออุดรอยรั่วการทำงานคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกระบุว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการที่จะรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การแก้ไขปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อหมายสำคัญคือการอุดรอยรั่วและการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าของประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับและในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านี้คือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขและการปฏิบัติจริงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ให้เกิดข้อติดขัดให้มากที่สุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดูแลทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนคุณประวินาสมคิดรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมดูแลทั้งที่พักอาหารและการอพยพและการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยสรุปความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณวันที่29กันยายน2569เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางพร้อมให้การช่วยเหลือทางการแพทย์53รายและอพยพออกนอกพื้นที่จำนวน711รายจัดเตรียมอาหารปรุงสุก 243,000 กล่องต่อวันนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนจำนวน377คันในส่วนของถนนสายหลักที่ได้รับผลกระทบหลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติขอให้ผู้ประสบภัยเก็บหลักฐานเตรียมยื่นขอรับการเยียวยาที่สำนักงานเขตซึ่งทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานทุกหน่วยงานเพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปภ.ส่งเซลบอท
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครับ

ครบทุกรถข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 12:05 นถึง 12:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.คลื่นความถี่ระบบ AM 612กิโลเฮิรตซ์และ711กิโลเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีในรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชน

รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนรวมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประชาสัมพันธ์นโยบายข่าวสารสู่พื้นที่เพื่อประชาชนชาวจังหวัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะออกอากาศทางวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะระบบ AM ความถี่612และ711กิโลเฮิรตซ์ค่ะและผ่านทาง Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีในทุกวันพุธนะคะเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกัน

0: กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านวีรพงษ์ดิษฐ์รอดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นะคะห้องควบคุมหรือว่าห้องคอนโทรลน้ำนะคะระบบเปิดปิดน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงหัวข้อเกี่ยวกับน้ำไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ว่าไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดนึงไหมคะ
1: ต้องบอกว่าถ้าข่าวที่แล้วถ้าย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยกันว่าในช่วงของปลายสัปดาห
0: ์
1: นะครับจะมีสถานการณ์ฝนตกนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือก็เกิดขึ้นจริงนะครับในช่วงวันที่24-27เน
0: ี่
1: ยฝนตกหนักนะครับตลอดเต็มทางพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมถึงมีน้ำที่จากฝนตกเนี่ยรอการระบายนะครับประมาณใน5อำเภอของจาก11อำเภอของจังหวัดลพบุรีของเรานะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์นะครับหลายๆอำเภอเนี่ยก็เริ่มที่คลายละก็ยังเหลือพื้นที่ที่ยังมีในเรื่องของน้ำรอการระบายอยู่ในเขตพื้นที่เมืองเนี่ยก็ในเขตพื้นของอำเภอเมืองนะครับส
0: ่
1: วนหนึ่งแล้วก็ในพื้นที่ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรที่อำเภอบ้านหมี่แล้วก็อำเภอท่าวุ้งอยู่นะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับของสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับฟ้าเริ่มเปิดนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ฝนก็หยุดตกนะครับแล้วหลังจากนี้ก็น้ำก็คงจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆเนี่ยนะครับก็ท่านก็สามารถแจ้งนะครับเหตุเรื่องของการขอความช่วยเหลือได้นะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดลพบุรีเองเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามสาธารณภัยของจังหวัดลพบุรีของเรานะครับเพื่อจะได้เข้าไปดำเนินการในการช่วยเหลือเพราะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบางพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีการขวางทางน้ำนะครับการบางทีน้ำอาจจะเข้าไปนะครับในเรื่องของการรอการระบายอยู่นะครับการจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการสูบออกนะครับก็จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะก็ในส่วนนี้นะคะก็ถ้ายังไงถ้ามีปัญหาหรืออะไรนะคะเพื่อเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ใกล้ตัวที่เราที่สุดนะคะนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันนะคะก็อยากให้นะคะแจ้งนะคะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนใกล้ตัวมากเลยนั่นเองนะคะท่านผู้ว่าคะมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะวันนี้นะคะทำไมท่านผู้ว่าถึงลงพื้นที่นะคะแล้วก็มาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ท่านผู้ว่ามาทำอะไรที่เขื่อน
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคือเมื่อสักครู่ที่เล่าเนี่ยจะเป็นในเขตนะครับคลองชัยนาทป่าสักนะครับแต่วันนี้ก็คืออีกฝั่งนึงเนี่ยที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของจังหวัดลพบุรีก
0: ็
1: คือเขื่อนขนาดใหญ่ของเราคือป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งก็เป็นเขื่อนที่รับน้ำนะครับจากภาคเหนือก็คือจากทางเพชรบูรณ์ไหลเข้ามาสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของเราแล้วก็จะระบายลงนะครับในสระบุรีนะครับแล้วแพร่ขอศรีวิทยาแล้วก็ลงไปถึงไปรวมกับที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วไหลลงในเขตภาคกลางต่อไปซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักเนี่ยทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็เป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเราชะลอแล้วหน่วงน้ำต้องไม่ใช่ว่าชะลอเราได้มีการหน่วงน้ำนะครับคือไม่ได้มีการปล่อยน้ำนะครับลงในเขตท้ายเขื่อนเนี่ยมีการระบายน้ำเพียงประมาณแค่10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบที่จากสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยจำนวนมากเนี่ยก็จะส่งผลกระทบที่น้ำจะไปเอ่อหน้าเขื่อนพระราม6แล้วก็ลงรวมถึงเรื่องของการไปรวมตัวกันนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะนั้นคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในการหน่วงน้ำไว้นะครับหน่วงน้ำไว้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของเราเนี่ยก็มีอัตราความจุของน้ำเนี่ยนะครับสูงกว่านะครับสูงกว่าเกณฑ์จุทั่วไปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ102นะครับก็คือเกินมา 2%ซึ่งตอนนี้นะครับทางเขื่อนก็นะครับได้มีวิธีการบริหารจัดการคือเราจะหลังจากนี้เนื่องจากสถานการณ์ในฝนหยุดตกแล้วนะครับก็จะเริ่มมีการต้องระบายน้ำนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยของเขื่อนนะครับรวมถึงเรื่องของการเตรียมการนะครับกรณีที่จะมีสภาวะในเรื่องของฝนแล้วก็น้ำนะครับที่จะไหลมาจากทางเพชรบูรณ์เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยต้องเรียนว่า จากการคาดการณ์ของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับในช่วงวันตั้งแต่วันที่3 4 5 6เนี่ยนะครับจะมีฝนตกนะครับไล่จากตอนบนลงมาด้านล่างแล้วก็คาดว่าจะมาถึงในช่วงของลพบุรีเนี่ยประมาณช่วงวันที่5ที่6นะครับเพราะนั้นคือเพื่อเป็นการเตรียมการนะครับก็ทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็จะขยายนะครับการที่จะระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะคล่องน้ำจากที่เราเก็บเนี่ยนะครับลงไปในท้ายน้ำซึ่งก็จะเป็นการบริหารจัดการเพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในเขตท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นในเขตส่วนหนึ่งของอำเภอพระนครนิคมนะครับในส่วนของจังหวัดสระบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในเขตลำน้ำของแม่น้ำป่าสักเนี่ยที่จะไปเนี่ยนะครับได้นะครับติดตามสถานการณ์นะครับซึ่งทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการปล่อยน้ำประมาณเท่าไหร่แล้วก็สิ่งการปล่อยออกไปเนี่ยจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับช่วงนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าติดตามนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำต้องบอกว่านี้ครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของความอ่อนไหวในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าติดตามว่าวันนี้พยากรณ์อากาศฝนเป็นอย่างไรมีฝนตกไหมสองปริมาณน้ำที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องถ้ามีการแจ้งนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของความสูงของน้ำหรือการแจ้งเตือนว่าเราควรจะต้องอพยพนะครับพี่น้องประชาชนจะได้เตรียมการนะครับรองรับสถานการณ์ได้ถูกต้องนะครับก็อยากให้พวกเราได้ช่วยกันระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะให้เราได้สามารถผ่านช่วงที่เป็นช่วงที่อาจจะสร้างความลำบากหรือความที่ไม่สะดวกสบายให้กับเรานะครับแต่เพื่อให้เราได้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าติดตามแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ค่ะก็ถ้ายังไงนะคะก็ฝากพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสระบุรีที่ฟังอยู่นะคะระบบ AM ของเรานะคะก็อยากให้นะคะติดตามเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จากทางราชการด้วยนั่นเองนะคะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะท่านผู้ว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ว่าช่วยอัปเดตละกันค่ะสถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศจังหวัดลพบุรีเราพูดถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วอย่างสัปดาห์นี้เองอะค่ะที่จะถึงเนี่ยสถานการณ์หรือว่าสภาพอากาศของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็จากที่เรียนนะครับก็คือในช่วงนี้ถึงฝนเนี่ยนะครับก็จะตกน้อยอาจจะมีตกบ้างนะครับในบางพื้นที่นะครับไล่ไปถึงช่วงถึงวันที่ประมาณวันที่4เนี่ยจะน้อยแต่ช่วงที่คาดการณ์อ่ะอาจจะมีผลกระทบในช่วงของวันที่5ที่6นะครับ
0: ค่ะ
1: จากวันนี้ถึงวันที่4เนี่ยฝนก็จะตกบ้างตามฤดูกาลแต่ถ้าสมมติในช่วงของวันที่5ที่6เนี่ยอาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับก็อย่างที่เรียนว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็สามารถติดตามเข้าได้ที่ Facebook ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรีและก็ทางเพจประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราจะได้มีการอัปเดตข้อมูลนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าคืออย่างน้อยนะครับช่วงนี้อย่างที่เรียนว่าถ้าเรารู้ข้อมูลข่าวสารแล้วปฏิบัติตัวได้เตรียมการได้ถูกต้องมันก็ทำให้เราไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับก็อยากให้พวกเราได้ตื่นเช้ามาก็เช็คนิดนึงวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะครับเพื่อให้เราได้เตรียมการได้ถูกต้องครับ
0: ค่ะก็ทางเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรีนะคะถ้าช่วงไหนเนี่ยที่ฝนตกนะคะหรือว่าฝนตกชุกนะคะเขาจะมีอัปเดตเป็นรายชั่วโมงนะคะแล้วก็รายสัปดาห์เลยเรียกว่าแอดมินนะคะทั้งสองเพจเนี่ยก็ทำงานหับรุ่มหางค่ำกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนนี้ค่ะท่านผู้ว่าเนื่องจากว่าเหตุเนี่ยอุทกภัยมันเป็นเหตุที่ไม่คาดฝันนะคะแล้วก็เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีในเรื่องของงานสำคัญนะคะของเรียกได้ว่าระดับประเทศเลยนะคะที่จะต้องเลื่อนออกไปนะอยากให้ท่านผู้ว่าแจ้งหน่อยค่ะว่างานนั้นมันคืองานอะไรแล้วเราจะจัดกันอีกทีวันไหนคะ
1: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่27ที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งที่เชิญชวนไปเมื่อคราวที่แล้วว่าให้ผู้ประกันตนนะครับรวมถึงนายจ้างเนี่ยได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันที่27เนี่ยแต่เนื่องจากด้วยเกิดสถานการณ์นะครับในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กระจายทั่วประเทศนะครับทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้แจ้งเลื่อนนะครับแจ้งเลื่อนการเลือกนะครับผู้แทนนะ ครับผู้แทนฝั่งนายจ้างผู้แทนฝั่งผู้ประกันตนออกไปนะครับโดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนะครับก็อีกโทษครับ11ตุลาคมนะครับอีกประมาณเกือบ12วัน10กว่าวัน10กว่าวันนะครับก็ให้พวกเรานะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถตรวจเช็คนะครับในเรื่องของสถานที่ที่ไปเลือกตั้งที่แอปนะครับ SSO นะครับหรือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้นะครับเพื่อให้พวกเราได้แน่ใจนะครับในเรื่องของสถานที่ที่เลือกตั้งนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมเพื่อให้บอร์ดนี้นะครับเพื่อให้คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของเราเนี่ยได้ไปทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดนโยบายหรือระเบียบเพื่อที่จะนำมาซึ่งของการที่จะพัฒนาระบบประกันสังคมของจากประเทศไทยของเราครับ
0: ค่ะก็เลือกได้7หมายเลขนะคะก็ลองไปดูนะคะยังมีเวลาทบทวนนะคะหมายเลขหรือว่าผู้สมัครที่ถูกใจนะคะก็เรียกได้ว่ามันก็ในช่วงนี้ก็ไม่ได้อยากให้เขาเรียกว่าเกิดประสบภัยนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งในเรื่องของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเองให้ไปเลือกตั้งใหม่ด้วยนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจะว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องนะคะที่จะต้องนำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังจริงๆนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นยังไงคะสำหรับโครงการนี้คะ
1: ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นนะครับสิ่งที่รัฐบาลนะครับได้ให้เป็นสวัสดิการที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับรอบใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มต้นในการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับเป็นถึง1ตุลาไปอีก2เดือนก็คือถึงวันที่30พฤศจิกายน2เดือนนี้นะครับในรอบนี้นะครับก็ทางรัฐบาลมูลค่ามานะครับ2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทโดยเงื่อนไขเดิมครับก็คือ 1,000 บาทโทษทีครับ 1,000 บาทนะครับโดยนะครับรัฐบาลเนี่ยให้ตังมา 1,000 บาทเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ก็คือ40 60
0: ค่ะ
1: 40คือเราออก60คือรัฐบาลจ่ายให้ในภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องประชาชนต้องลงทะเบียนใหม่นะครับต้องลงทะเบียนใหม่นะครับผ่านแอปเป๋าตังหรือแอปถุงเงินนะครับซึ่งก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับใครที่นะครับเคยใช้มีหรือลงทะเบียนไปแล้วนะครับมาใช้ต่อเนื่องไม่ได้นะครับท่านต้องลงทะเบียนใหม่นะครับก็ลงทะเบียนได้นะครับไปตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่15ตุลาเลยสำหรับนะครับร้านค้านะครับที่จะเข้าร่วมโครงการอันนี้ท่านก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่30พฤศจิกายนก็คือตลอดระยะเวลาของโครงการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำนะครับสำหรับร้านค้านะครับผมว่าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ต้นๆดีกว่านะครับเราจะได้เวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริการจะได้ให้บริการได้ตั้งแต่ต้นนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็ร้านค้าได้ร่วมลงทะเบียนแล้วก็ใช้นะครับในเรื่องของสวัสดิการไทยช่วยไทย Plus นะครับ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทสามารถใช้ได้นะครับไม่เกินวันละ200บาทนะครับ200บาทนะครับก็สามารถบริหารจัดการได้คราวนี้ไม่จำกัดแล้วครับว่าบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยให้มาจากเดิมเนี่ยอาจต้องใช้เป็นเดือนแบ่งเป็นเดือนแต่รอบนี้นะครับในช่วง2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาไปถึงที่30เนี่ยท่านสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าจำกัดว่าวันรับไม่เกิน200บาทครับ
0: ค่ะก็ถ้ายังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะ1ตุลาคมเริ่มลงทะเบียนนะคะสำหรับทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถทิ้งนะคะข้อความนะคะไว้ที่ใต้โพสต์หรือว่าในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการผู้ว่าพบประชาชนก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในทุกวันพุธนะคะวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บบอยู
1: ่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านซึ่งเป็นแบ็คอัพเป็นทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยแล้วก็รายงานสถานการณ์ต่างๆมีหลากหลายประเด
1: ็นคุณผู้ฟังแต่วันนี้ท้องฟ้าดูแจ่มใสขึ้นนะคุณณัฐา
2: หลายคนบอกโพสต์นะผมเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณมาต
1: ะ
2: ตะมน
1: โพสต์ว่าไงบ้าง
2: บอกว่าดีใจนะได้เห็นแสงแดดแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ 3-4 วันที่ผ่านมา
1: ใช่แต่ก่อนบางคนนี่กลัวแสงแดดนะรู้ว่ากลัวนะกลัวว่าจะผิวเสียเดี๋ยวนี้โอ้โหแดดมาอยากจะเอาหน้าไปจ่อแดดเลยนะคะ
2: ถ่ายภาพรับอรุณด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าฝนจะตกมาเนี่ยหัวจะปวดก็ขอให้ปวดแป๊บเดียวนะ
2: โอ้เนี่ยนะครับเอาเป็นมิติใหม่นะกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับเขาปรับวิธีการสื่อสารใหม่ให้เป็นภาษาที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นไอ้ย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นเนี่ย
1: มันไม่สื่อความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปแนะไปเลยดีกว่าว่าจะให้ยกขึ้นยกของขึ้นที่สูงหรือว่าจะต้องเอารถเนี่ยขับออกไปหาที่จอดอะไรอย่างเงี้ยว่าไปบอกวิธีดีกว่า
2: ป้าๆลุงๆฟังเนี่ยชื่นอกชื่นใจมาก
1: ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มีการ
2: ว่าจะทำยังไงต่อเนี่ยนะครับ
1: ก็ให้กำลังใจกันไปทุกๆส่วนนะคะ
2: ใช่ครับเอาเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับก็ยังเป็นที่หลายคนต้องติดตามกันอยู่แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานิดหนึ่งคุณผู้ฟังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจริงๆ8โมงเช้าเนี่ยในช่วงเนี้ยเขาจะมีการประชุมกันเกือบทุกวันนะครับมีทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่าน
1: ศูนย์แล้วนี่นะ
2: นั่งหัวโต๊ะนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องของการประชุมทุกๆวันเนี่ยก็สะท้อนถึงความพร้อมนะครับในการรับมือแล้วก็รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายอะในส่วนของรัฐบาลสั่งการไปยังจังหวัดสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีเนี่ยไปทำหน้าที่แทนได้ด้วย
2: ถูกต้องมีหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งของการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกไว้ว่าท่านก็น้อมรับแหละในเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนของประชาชนคือความต้องการของประชาชนที่ต้องการที่จะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรอันเนี้ยท่านก็ได้นำเสียงสะท้อนของประชาชนกลับมาเพื่อมีการบูรณาการแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุดแล้วก็เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่านลงไปที่ชุมชนในพื้นที่เขตสายใหม่ด้วยนะครับ
1: สถานที่รับน้ำเลยนะสายใหม่
2: ถูกต้องช่วงหนึ่งท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณเยียวยา 4,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันดูเพราะว่าจะต้องเข้าที่ประชุมครม.ต่างๆนะฮะก็ต้องเร่งเยียวยาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องเส้นทางเนี่ยอัปเดตกันนิดนึงนะครับล่าสุดจากที่ตามข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับบริเวณทางต่างระดับอนุสรณ์สถานฝั่งถนนพหลโยธินระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่นะรถเล็กยังผ่านยากลำบากรถประจำทางก็มีวิ่งอย่างต่อเนื่องท่านใดที่สัญจรไปมาในเส้นนั้นระมัดระวังกันให้ดีด้วยครับ
1: สอบเส้นทางกันให้ดีๆนะคะก่อนจะออกเดินทางค่ะ
2: ครับมาเริ่มเรื่องราวของเรากันบ้างนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นความช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานนะครับหลากหลายองค์กรหลากหลายมูลนิธินะครับรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ประสบกับความเดือดร้อนโดยเฉพาะคุณเห็นไหมเรื่องของการขาดแคลน
1: มากเลยเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่ม
2: น้ำดื่มนะครับดังนั้นเนี่ย โรงครัวพระราชสุดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้มีการจัดตั้งนะครับโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่นี้เลยฮะคลองจันนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบหลากหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโรงครัวพระราชทานไปจัดตั้งภายในวัดบางเตยด้วยนะคะผลิตอาหารกล่องทั้งหมดเนี่ยวันละ 3,000 กล่องก็เป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมาถึง3ตุลาคม2569โดยเมนูที่จัดทำก็จะหมุนเวียนกันไปนะคะใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาเนี่ยได้รับประทานอาหารได้ด้วยนะคะ
2: ครับก็คำนึงถึงทุกมิตินะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายศาสนานะครับอย่างพี่น้องไทยพุทธเนี่ยก็รับประทานได้แล้วก็พี่น้องไทยอิสลามไทยมุสลิมเนี่ยนะฮะก็รับประทานได้ด้วยนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องของรถครัวสนามรถครัวพระราชทาน
1: หลายคนก็อยากรู้ว่ามันมีที่มายังไงนะคะ
2: เป็นโอกาสดีเราเล่ากันเลยดีไหมคุณมานันทบุญนะครับเรื่องของรถครัวพระราชทานรถครัวสนามในยามจำเป็นในยามเดือดร้อนเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถครัวสนาม12คันแก่กองทัพบกนะครับ

0: เพื่อกระจายไปประจำการในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทั้งเรื่องของอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งกองทัพบกได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานมาสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานส่วนราชการแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ณปัจจุบันนี้เรามีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาด้วยนะครับในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้อาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยส่งตรงถึงมือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุดครับ
1: รถครัวสนามพระราชทานเนี่ยนะคะได้รับการออกแบบเนี่ยเป็นครัวเคลื่อนที่ที่เข้าปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วอยากรู้ไหมว่าภายในมีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ภายในเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารครบครันเลยนะคะมีหัวเตาแก๊สแรงดันสูงเนี่ย2หัวเตาสำหรับทอดอาหารเนี่ย2หัวหม้อหุงข้าวอีกขนาดใหญ่เลย4หม้อด้วยกันระบบแก๊ส LPG จำนวน4ถังถังเก็บน้ำสะอาดก็มีนะคะความจุไม่น้อยกว่า200ลิตรอ่างล้างภาชนะอ่างต้องมีด้วยนะคะเพื่อความสะอาดตู้แช่เก็บวัตถุดิบสดตู้เก็บของแห้งแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบเลี้ยงอย่างเป็นสัดส่วนโอ้โหรถคันนึงนี่มีทุกอย่างครบเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับก็รถคันนึงเนี่ยประกอบอาหารได้ครบนะฮะทั้งมีการต้มผัดแกงทอดนึ่งนะฮะโอ้นึกถึงข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเลยอ่ะนะ
1: ค่ะต้องไปนะ
0: ร้อนร้อน
1: ไปไหมที่รถครัวสนามตอนนี้ก็ต้องไปที่ไปมอบให้กับทางประชาชนที่เดือดร้อนแหละนะคะ
0: เที่ยงอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังก็จัดรายการไปด้วยหิวไปด้วยนะครับรถครัวสนามเนี่ยประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทนะครับมั่นใจได้เลยว่าประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดนะครับแล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วยได้สารอาหารครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ข้าวกะเพรานะครับแล้วก็มีข้าวผัดไข่เจียวแกงจืดแกงเผ็ดผัดผักเป็นไงเนี่ยนะฮะทำได้นะคุณผู้ฟัง นะครับเมนูอาหารอ่อนสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขีดความสามารถของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กล่องต่อมื้อแล้วก็ต่อคันเนี่ยนะครับโดยมีชุดกำลังพลปฏิบัติงานในรถครัวสนามประมาณ12นายสามารถที่จะเสริมกำลังพลทหารจิตอาสาหรือว่าอาสาสมัครในพื้นที่ได้ตามขนาดของภารกิจนะครับตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารการบรรจุกล่องรวมไปถึงการควบคุมความสะอาดไปจนถึงนู่นนะครับการลำเลียงอาหารส่งถึงชุมชนส่งถึงศูนย์พักพิงส่งถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารได้ครับ
1: ค่ะความสำคัญของรถครัวสนามเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงจำนวนอาหารที่ผลิตได้นะคะแต่อยู่ที่ความคล่องตัวแล้วก็ความพร้อมในการเข้าถึงพื้นที่วิกฤตก็เพื่อให้อาหารทุกกล่องเนี่ยปรุงสุกใหม่สำคัญคือต้องถูกสุขลักษณะด้วยแล้วก็ส่งถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีในเวลาที่จำเป็นที่สุดค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรถครัวสนามเราสรุปย่อๆมานะครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็การทำหน้าที่ของเขาณปัจจุบันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณมานัทมนต์พูดถึงการเข้าถึงพื้นที่วิกฤตการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างยากลำบากแม้อยากจะเสนอข่าวนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันจริงๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่ของกองทัพบกโดยหน่วยทหารที่ประจำในแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตคลองจันทน์ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับ
1: เ
0: ขามีการใช้หมวดโดรนพระราชทานนะครับโดรนพระราชทานโดรนก็คืออากาศยานไร้คนขับและคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกเนี่ยนอกเหนือจากโดรนที่เราไว้ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงแล้วเรายังมีการนำโดรนเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นยานพาหนะในการส่งสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับ
1: ส่งอาหารน้ำดื่มทั้งหลายนะคะเข้าไปในชุมชน
0: นะฮะมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่งตรงได้ถึงมือแล้วมันสะดวกมากๆนะครับอันนี้นะครับในส่วนของหมวดโดรนพระราชทานกองพลพัฒนาที่1นะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนคลองจันทน์เขตคลองจันทน์กรุงเทพนะครับโดยพบว่าระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยสูงกว่า50เซนติเมตรนะครับส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะหน่วยนะคะก็ได้นำอากาศยานไร้คนขับที่ว่านี้นะคะบินสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงตรวจสอบพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยพบผู้ประสบภัยเนี่ยติดค้างอยู่ภายในอาคารคลองจันทน์อาคารที่2นะคะจึงได้ใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถที่จะออกมาในพื้นที่ได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับก็เรื่องความออกมาจากพื้นที่เนี่ยบางทีมันออกยากนะคุณวรมน พื้นที่ต่างๆก็ท่วมไม่เท่ากันอ่
1: ะ
0: บางทีท่วมลุยน้ำได้บางทีท่วมต้องว่ายออกอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
1: โดรนก็ช่วยได
0: ้โดรนช่วยได้เยอะนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับก็จะถูกนำมาประกอบการประเมินสถานการณ์แล้วก็การวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์การรับมือต่างๆเนี่ยก็ตรงตามเป้าตามจุดได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยมันก็ต้องมีการแบ่งมอบหน้าที่กันนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ภายหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยอย่างที่คุณณัฐาได้เกริ่นไปนะคะว่ามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 4,000 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทำรายละเอียดความเสียหายความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวค่ะและพร้อมกันนี้นะคะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีการมอบหมายแล้ว
0: ถูกต้องครับก็มีการมอบหมายนะครับให้ผู้รับผิดชอบกำลังในการกำกับติดตามแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านนายกได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบก่อนหน้านี้ที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นท่านสั่งการเลยบอกว่ากำลังพลหมื่นนายรถเนี่ยเอาลงไปเลยเป็นพันคันตอนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็พอช่วงหลังมาก็มีการนำยุทธโภคกรอื่นเนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะครับก็ยังดูแลกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประชาชนก็ยังเดินทางยังไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะครับท่านก็ให้ดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วก็คลี่คลายต่อไปครับ
1: ค่ะการมอบหมายดังกล่าวนะคะผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะกำกับสั่งการแล้วก็ประสานหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะแทนท่านได้เลยเพื่อให้สามารถการแก้ปัญหาเนี่ยด้วยรวดเร็วมีปัญหาเฉพาะหน้าอะไรก็แก้ได้ลดผลกระทบจากสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับก็ภายหลังจากการที่มีการมอบหมายให้กับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยย้ำนะเรื่องของหลักการทำงานบอกว่าทุกหน่วยเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ทำงานเป็นทีมเดียวกันสังเกตไหมเรื่องของการบูรณาการเรื่องของการทำงานเป็นทีมไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับรวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดล่าสุดผมเห็นที่ปาจีนอ่
1: ะ
0: ค
1: ุ
0: ณมาดรัฐมนตรีนะฮะมีการใช้ยานเกราะพยาบาล
1: อ
0: ่ะเขาเอามาปรับปรุง
1: เอายานเกราะไปช่วยเขาเรียกว่ายานเกราะพยาบาล
0: นะ
1: ถูกต้อง
0: ปกติไอ้ยานเกราะเหล่านี
1: ้
0: เราจะเห็นในช่วงที่มีการศึกมีการรบนะครับหรือว่าการฝึกซ้อม
1: ในการช่วยเหลือประชาชนได้ด้วย
0: นี่แหละที่ผมอยากจะบอกก็คือยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นของกองทัพบกนะครับเรามีการปรับการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยจำเป็นนะครับเพื่อเร่งลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดตามมตินะครับตามนโยบายของรัฐมนตรีนะครับรวมถึงเรื่องของการประเมินสถานการณ์ด้วยหลักๆเขาก็โฟกัสไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกแล้วก็แม่น้ำบางปะกงรวมถึงอ่าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะมาดูวันนี้นะคะพอหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเริ่มแล้วนะคะมีกำหนดการเดินทางสำรวจทางอากาศค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมเส้นทางการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อแม่น้ำบางปะกงแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประสานแล้วก็สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการท่านเป็นยังไงบ้าง
0: ครับก็ตั้งแต่ช่วง 8:00 น.ที่ผ่านมานะครับท่านพร้อมคณะเนี่ยก็เดินทางไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครหลังจากนั้น 8:30 น.โดยประมาณนะครับก็ออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์สำรวจเส้นทางนะครับก็เป็นเส้นทางน้ำน่ะไม่ว่าจะเป็นที่คลองจันทน์สะพานภูมิพลสะพานกาญจนาภิเษกนะครับไปจนถึงนู่นน่ะปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการบางปูปากแม่น้ำบางปะกงบางน้ำเปรี้ยวลำลูกกามีนบุรีนะครับแล้วก็กลับมาที่คลองจันทน์จากนั้นก็เดินทางกลับไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์อันนี้คือกำหนดการคือมันบินดูได้รอบอ่ะเนี่ยนะครับ
1: ก็จะต้องมาดูกันอีกทีนึงนะว่าจะมีการแถลงยังไงบ้างเรื่องของสภาพแต่ละพื้นที่นะคะมาดูในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่1บ้างนะคะก็ทางท่านแม่

0: มากันทุกที่เลยนะคะทุกส่วนก็ร่วมกันเรื่องของอาหารน้ำดื่มเนี่ยให้เพียงพอต่อประชาชนที่อยู่ในแฟลตนะคะ
1: ครับอันนี้ก็พูดถึงแฟลตของจันนะครับแมปเคหะร่มเกล้าอย่าเพิ่งน้อยใจคุณผู้ฟังครับหน่วยทหาร
0: ก็
1: หนักแล้วก็ดูแลกันอยู่นะครับเคหะร่มเกล้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกรมการทหารช่างนะครับได้มีการนำเรือยางแล้วก็กำลังพลลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่28แล้วโอกาสช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะครับเพราะว่าพื้นที่ในบางจุดที่น้ำท่วมขัง
0: น้ำสูงมาก
1: มันสู
0: งเป็นเมตรเลย
1: แล้วก็เวลานำเรือยนต์เข้าไปในพื้นที่ก็ต้องระวังอีกอ่
0: ะ
1: นะเพราะว่าบ้านบางคนมีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยบางที
0: จะไปเจออะไรบ้างใช
1: ่ไหมถ้าแล่นเรือไปเร็วๆอ่ะคลื่นน้ำมันก็กระทบ
0: กระเด็น
1: นะคร
0: ับ
1: ทำให้บ้านเขาเสียหายอีกมันก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับย้อนกลับมาที่คลองจันนะครับคุณผู้ฟังแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปนะครับรวมถึงมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องท่านบอกอย่างนี้บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลให้ครบในทุกมิตินะครับตั้งแต่การอำนวยความสะดวกการขนย้ายสิ่งของแล้วก็เรื่องของอาหารการกินรวมถึงไปยังที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มีการเปิดไว้ครับ
0: ค่ะก็ทางกองทัพภาคที่1นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการระดมสรรพกำลังอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็รวมถึงจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็เรียกว่าเต็มความสามารถแล้วก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลายภาคส่วนสนับสนุนเรื่องของถุงยังชีพด้วยอาหารน้ำดื่มนะคะแจกจ่ายกันให้เพียงพออย่างต่อเนื่องค่ะเอามาดูทาสแมวทาสหมาบ้างสิดีกว่าคุณณัฐะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างอ่ะน้องหมาน้องแมวอ่ะเป็นห่วงจังเลย
1: โอ้โหไม่ใช่แค่คนไงนะหมาแมวน้องหมาน้องแมวนี่แหละก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ฟังของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแต่ด้านของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขได้มีการประสานกับกลุ่มNGO นะครับเครือข่ายกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมสูงนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังนะครับหรือว่าที่ศูนย์พักพิงสุนัขแมวประเวศนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอาหารกรงเลี้ยงสัตว์แล้วก็เวชภัณฑ์เบื้องต้นอบอุ่นใจจังเลยอ่ะ
0: ค่ะก็ศูนย์พักพิงสุนัขแมวของกทมที่ประเวศเนี่ยเขาบอกว่ายินดีเลยนะยินดีรับสุนัขแล้วก็น้องแมวเหมียวเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยสามารถนำรถยกสูงเนี่ยเข้ามาส่งที่ศูนย์พักพิงประเวศได้ค่ะเนื่องจากทางเขาก็บอกว่ามีระดับน้ำตอนนี้ก็คือเลยหัวเข่าทั้งนี้กทมเองก็อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนรถยกสูงจากกรมปศุสัตว์ด้วยแล้วก็มีการจัดทำขั้นตอนเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนำสัตว์เนี่ยคืนกลับไปสู่เจ้าของเดิมนะคะหลังจากที่ฟื้นฟูสภาพน้องแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยลดลงแล้วเป็นปกติดีนะคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่า
1: ดีครับก็เป็นบทเพลงที่อยากจะส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอยากจะพูดคุยกันต่ออยากจะเป็นกำลังใจให้กันก็ส่งมาได้นะครับ
0: ที่
1: เพจอันนี้เรดิโอนะครับกับเพลงนี้เพลงอะไรนะครับ
0: เล่าสู่กันฟังค่ะโบ๊ทธงชัยค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยจริงๆต้องจัดวันที่28แต่เนื่องจากวันที่28ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดพิเศษตามคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทำให้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้ก็เลื่อนมาจัดวันนี้แทนโอ้กำลังพลทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงนะครับก็คืออยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
2: ค่ะพิธีในวันนี้นะคะก็ประกอบด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มีการบรรเลงเพลงชาติโดยวงดุริยางค์ทหารบกค่ะแล้วก็ร่วมกันเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อปีพ.ศ. 2460นะคะแล้วก็ต่อมาคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมตินะคะให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยตั้งแต่ปี2560เป็นต้นไปค่ะ
0: กับก็ขณะเดียวกันนะครับวันนี้30กันยายนวันสุดท้ายท้ายที่สุดของปีงบประมาณนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายการทำงานของกำลังพลที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะใช้หลักๆคือ2พื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกคือที่หอประชุมกิตติขจรอันนี้จะเป็นการจัดพิธีสงฆ์แล้วก็ใช้ที่บริเวณห้อง221ด้วยครับ
2: ค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเวลา10นาฬิกาพลเอกชิสนุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกก็จะเป็นประธานนำกำลังพลเนี่ยร่วมพิธีเป็นพิธีสงฆ์นะคะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอยู่ราชการค่ะขณะที่ช่วง 12:50 นโดยประมาณภายหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอยู่ราชการเนี่ยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเสร็จแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอยู่ราชการในลำดับต่อไปค่ะ
0: กับก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้29กันยายนก็มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นในพลนะครับที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็มีทางด้านของพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีด้วยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย283นายด้วยกันนะครับ
2: ค
0: งต้องล่ำลากันที่พูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณมาณัฐมนต์ผมณัฐตาพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลสั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนละรอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศูนย์แถลงข่าวอุทกภัยเผยน้ำท่วมแฟลตคลองจันลดลงภาพรวมทั่วประเทศฝนลดแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนละลอกใหม่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแถลงว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจจะส่งผลถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับในกรุงเทพเองระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอ

0: ปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาขนาดนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและระยะยาวรัฐบาลเดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงขยายวงกว้างหลังเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม12อำเภอ156ตำบล881หมู่บ้าน39ชุมชนรวม 34,803 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยโดยมีการรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอเสนาโดยที่ชุมชนหมู่7ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมจนต้องนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนถนนด้านนอกล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยช่วงแรกเริ่มจากภาคเหนือและภาคอีสานก่อนจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลง
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะของเสือเสวยตัวทวีปมาแล้วค่ะวันนี้เลือกเพลงรักกับพี่ดีแน่ของดำแดนสุพรรณโอ้โหถามถึงมาจากคุณลุงสารพงษ์เลยทีเดียวขอบคุณหนุ่มโคราชเนาะบอกอยู่โคราชนี่ฟังถึงนะทวีปนะได้ยินซุ้มเสียงกังวานหวานแววเพียงแต่ว่าไม่ได้โทรศัพท์กลับเข้ามาขอฟังเพลงของยุพินแพลทองมาด้วยเห็นทีต้องรอกันนิดหนึ่งนะคะทวีปเสือ11ตัวค่ะยังดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่ด้วยความรักและห่วงใยเนาะถ้าใครรู้ตัวว่าเอ๊ะไม่ได้ส่งข่าวทวีปนานแล้วลุงนิดปนวลป้ากนกวันหรือจะเป็นป้าวิไลเนี่ยนะหรือจะเป็นน้องๆจากโคกตูมอ่ะคุณป้าพวงเพ็ญเป็นยังไงบ้างป้าพวงเพ็ญเนี่ยเนาะที่ผ่านมานี่โอ้ยหลายท่านบอกโอ้ยมีปัญหาหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวนอกจากปัญหาสุขภาพแล้วก็มีปัญหาอื่นจริงๆแล้วเกิดเป็นมนุษย์มีแต่ปัญหานะคะท่านฟังค่ะเนาะถ้าใครมีความสุขตลอดจนไม่รู้จักความทุกข์นี่โอ้โหเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าทุกข์มาเราอย่าไปรับทุกข์ไว้ทุกข์มาเดี๋ยวก็หายไปนะคะขอบคุณคุณลุงสุชาติคุณลุงสุชาติด้วยนะเพราะว่าจะเป็นกำลังใจทวีปตลอดเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ส่งข่าวกันเนาะดูแลตัวเองด้วยเสือเสียตัวจะได้กำลังวังชาดีนะคะเพราะในตอนนี้บางคนที่บอกอ่อนล้าเพลียแรงคุณทวีปเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าปล่อยให้เจ็บป่วยหรือเปล่าถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยปล่อยปละละเลยอยู่เนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวนะเพราะนั้นเสือ11ตัวเขามีครบวงจรลองนึกถึงดูค่ะเขาใช้เหล้ามาเป็นกระสายยารวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายเลยทีเดียวมาเป็นเสือ11ตัวชนิดผงมาเป็นเสือ11ตัวชนิดแผ่นถ้าเป็นเสือ11ตัวชนิดน้ำมีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมเพราะว่าเป็นสูตรโสมเกาหลีนะทั้งยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระไสเส้นตราหัวเสืออันนี้เป็นยาแผนโบราณแก้กระไสเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยแล้วก็ตัวยาอื่นๆอีกมากมายมีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวเสือ11ตัวมาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือ11ตัวนะคะ

เลือกเสือ11ตัวเลยทีเดียวค่ะหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศเลยค่ะจะมีเพลงอีกชุดหนึ่งนะที่ถามถึงกันมาอาหนุ่มโคราชคุณลุงสรพงศ์นี่บอกแม่ดีใจจังเลยที่รู้เปิดให้ฟังลุงจ่อยเนาะแล้วก็มีคุณลุงสวัยที่อยู่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะลุงป้าป้าเยอะมากกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันค่ะ

คุณลุงที่อยู่ดอนดึงด้วยเนาะขอฟังเพลงนี้มาอ่ะคุณลุงจากเขาสมครนะแล้วเลยไปนิดหนึ่งโอ้โหหลายๆท่านเลยทีเดียวอยู่สุพรรณบุรีนี่ทั้งหนุ่มน้อยสาวน้อยก็มีนะคะทวีปต้องกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจเนาะคุณลุงสุ่มถึงไม่โทรศัพท์มาแต่ลุงบอกฟังทุกวันเหมือนหนุ่มโคราชอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณที่ใช้เสือเสียดตัวไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายสุภาพสตรีนี่ต้องยิ่งดูแลตัวเองนะคะดูแลให้เลือดฝาดสมบูรณ์ซะก่อนเราจะได้อารมณ์ไม่หงุดหงิดเมื่อเลือดลมดีผิวพรรณก็แจ่มใสลองหาซื้อเสือเสียดตัวไปดูแลตัวเองนะคะถ้าจะเลือกชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนทวีบอกเป็นประจำเลยว่าใช้ได้ใช้น้ำร้อนก็ได้ไม่ใช้เหล้าชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือจะใช้ชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเขย่าขวดกรึบพอเป็นกระสายยานะนะป้าเนาะจะมีป้าๆนะคะจากโคกสมบูรณ์นะคะป้าจ๋าใช้พอเป็นกระสายยาสิทวีปนึกถึงป้าหลวยเลยนะป้าหลวยที่อยู่วังเพลิงไม่รู้ว่าสบายดีอยู่หรือเปล่านะป้าจ๋านะพอให้กำลังใจตลอดแต่ยังน้องสมปองเนี่ยบอกไม่ต้องห่วงกัน สบายดีนะสบายดีพี่สมปองเป็นยังไงคุณบุญส่งด้วยนะแล้วยังมีพี่ยูนเนี่ยนะพี่ยูนที่ขายประจอมเนี่ยค่ะยังคิดถึงกันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังที่ส่งไลน์บอกแม้ถ้าพูดถึงเสือเสวยตัวรู้จักและรู้ใช้ทุกสูตรเลยนะทั้งยาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111ยากระสายเส้นตาหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายโอ้ยป้าชอบมากเลยเพราะว่าเป็นชนิดเม็ดใช่ไหมพอเป็นชนิดเม็ดแล้วเราใช้เนี่ยเราต้องอ่านฉลากยาเหมือนอย่างที่ทวีปบอกอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยก็ดื่มน้ำอุ่นตามไปเยอะๆเพราะคนเราถ้าปล่อยให้ท้องผูกไม่ดีนะเพราะของเสียเนี่ยจะอัดอยู่ในร่างกายบางคนเนี่ยถึงกับไม่สบายก็มีเหมือนกันนะคะหาซื้อเสือเสียตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเอาไว้ดูแลตัวเองค่ะหาซื้อได้ทั่วไปเลยทีเดียวเขามีจำหน่ายกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะป้าจ๋าเมียน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยเด็กๆก็ชอบจิบนะเพราะว่ารสชาติหอมหวานแล้วพอจิบไปแล้วก็อาการกระแอมกระไอก็จะบรรเทาเบาบางได้อย่างดีเลยทีเดียวมีสบู่ทีจี11ของเสือเสวยตัวเนี่ยไปให้อาบน้ำด้วยนะคะแม่ต้องขอขอบคุณลุงๆที่อยู่สิงห์บุรีด้วยเนาะบอกฟังทวีปอยู่จริงๆมีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะนานๆจะโทรกลับมาได้บอกฟังเป็นประจำเหมือนป้าสมบูรณ์ป้าสมคิดไม่ทราบว่าเป็นยังไงทวีปจะเป็นห่วงทุกคนเลยนะเคยคุยกันแล้วเงียบหายไปไม่สบายหรือเปล่าคุณลุงที่อยู่ชุมแสงนครสวรรค์ด้วยคนเราเนี่ยมันฝึกตัวเองนะคะนอกจากฝึกความคิดให้เราเป็นคนคิดดีทำดีสิ่งดีก็จะตามเรามาฝึกทั้งกายวาจาแล้วจะเป็นเครื่องเพิ่มพูนส่งเสริมบุคลิกลักษณะของผู้นั้นให้เด่นเป็นเครื่องเชิดชูให้ดูน่าเกรงขามน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาคนเราจะดีเองไม่ได้จะต้องฝึกค่ะฝึกฝนแล้วก็อบรมตนเองต้องฝึกหัดเมื่อได้ที่แล้วย่อมมีผลคุ้มครองไปทั้งชีวิตเลยทีเดียวและยังติดเป็นอุปนิสัยแล้วก็วาจาวาสนาในชาติต่อๆไปอีกด้วยเราต้องไม่ลืมว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นคนสำคัญในการนี้คือตัวของเราเองถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้วแม้ครูฝึกชั้นบรมครูก็ไม่อาจจะฝึกเราได้ค่ะจริงๆแล้วการฝึกในเรื่องราวที่ดีๆก็จะติดตัวเราเป็นอุปนิสัยนะคะท่านผู้ฟังถ้าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วเราก็ควรจะฝึกเนี่ยร่างกายของคนเราหรือตัวเราเองฝึกง่ายค่ะฝึกง่ายทำแบบไหนได้อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวเนาะ
ขอบคุณนะคะเป็นข้อคิดดีๆที่ฝากกันนะคะคนเราเนี่ยน่ารักเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าทั้งกายวาจาแล้วก็ใจที่ฝึกมาดีแล้วอยู่ใกล้ใครเนี่ยเขาก็จะรักเรานะคะเนาะขอบคุณนะคะสำหรับคุณลุงที่อยู่เขาสมอคอนพูดซ้ำๆมาเลยทีเดียวว่าเรื่องราวดีๆต่างๆที่ทวีปนำมาบอกเนี่ยจะเหมือนคุณลุงสุชาติบอกนะคะถึงเราจะชี้แนะต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าสิ่งไหนที่ดีมีประโยชน์นำมาพูดในรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเพราะว่ารายการนี้ของทวีปจะมีท่านผู้ฟังที่แอบฟังก็ไม่น้อยเลยกราบขอบพระคุณนะคะคุณลุงค่ะมีเพลงที่ขอมาด้วยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันขอบคุณหนุ่มจากพระนครศรีอยุธยาด้วยเนาะแล้วก็มีหนุ่มจากสมุทรสาครด้วยนะคุณป้าแสงเทียนเด้อป้าจ๋าแม่ต้องพูดถึงกันละป้าแสงเทียนนี่ให้กำลังใจทวีปทุกวันเลยทีเดียวทั้งเงียบหายไปบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ารู้ว่ารักอยู่นะขอบคุณนะคะแนะนำเพลงกันได้ที่0819942054ค่ะ0819942054อยากรับฟังเพลงอะไรก็บอกกันเนาะบางครั้งนี่ขอมาแล้วยังไม่ได้ฟังเหมือนน้องสมปองเนี่ยแต่น้องสมปองใจดีนะคะบอกแม่ไม่โกรธนะโกรธไม่ได้เลยคนเนี้ย อยู่แม่ครัวแม่ครัวจริงๆน้องสมปองเนี่ยนะแล้วก็มีหนุ่มๆ นะคะจากวังม่วงจากวังม่วงสระบุรีด้วยนะคะใช้เสือเสียดตัวกันทุกท่านทวีปในดีใจนะคะเพราะเสือเสียดตัวเวลาที่ใช้บำรุงสุขภาพร่างกายแล้วเราจะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเพราะว่าเขามีสมุนไพรไทยจีนโสมเกาหลีกระชายดำเต่าตงโกดเชียงและย่อมตันเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงมีตัวยาอื่นๆมากมายเลยท่านผู้ฟังสุขภาพร่างกายของเราก็จะดีไปด้วยลองหาซื้อติดบ้านติดตู้ยานะจะใช้ชนิดผงไปชงกับเหล้าน้ำร้อนนี่ได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้ชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดถ้าจะใช้ชนิดน้ำชนิดน้ำมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะหรือท่านผู้ฟังจะใช้ยาน้ำเสือเสือตัวคุณลุงที่อยู่ชุมแสงนะคะนครสวรรค์ป้าจากตาคลีด้วยนะหรือจะอยู่แถวโคกเจริญบ้านลุงชวนคุณลุงแขกด้วยเวลาเราทำงานหนักต้องเสือเสือตัวนะเขามีครบวงจรทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11แล้วก็ยังมีสบู่ทีจี11ไปอาบน้ำด้วยถ้ามีครบวงจรไปสบายใจป้าแมวป้าแมวเป็นยังไงบ้างป้าแมวป่าโมกเนาะพี่สีที่อยู่เสนาพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะหรือจะเป็นน้องสีน้อยเนาะคนเราถ้าชีวิตหลงทางบ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านฟังคิดซะว่าเดินไปสู่เส้นทางอื่นบ้างก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตหลงทางแต่ค้นหาทางกลับได้ก็ดีกว่ายังดื้อดึงและเดินต่อไปในเส้นทางที่เธอรู้ดีว่าไม่ได้นำไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของเธอลองปล่อยวางบ้างอย่าคาดหวังแต่ความสมบูรณ์แบบอย่างเดียวแล้วเราก็จะมีความทุกข์เนี่ยน้อยลงนะให้รู้จักปล่อยวางค่ะอย่าไปทะเยอทะยานรู้ว่าทางนี้เดินไปไม่ได้แต่เราก็ยังอยากจะเดินไปเจอกับความทุกข์อันนี้ก็จะทุกข์ไม่รู้จักสิ้นสุดนะคะขอบคุณนะคะสำหรับหนุ่มๆจากลพบุรีบอกอยู่ลพบุรีก็ให้กำลังใจนะพี่ทวีป ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็ขอเพลงมาด้วยนะคะเนี่ย

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือ

อ๋อเพราะว่าเรื่องของเวลาบางครั้งก็อาจจะยืดไปบ้างอ่ะหย่อนลงมาให้นิดนึงเนาะเราต้องอภัยให้แก่กันค่ะอยากรับฟังเพลงอะไรบอกเปิดตั้งแต่ต้นๆได้ไหมทวีปรู้เปล่าว่าผู้ที่ให้กำลังใจทวีปเยอะมากเลยนะนะอ่ะอย่างในกลุ่มของป้าที่อยู่นครสวรรค์นี่เยอะ กลุ่มลุงสรพงษ์ก็เยอะ เป็นกำลังใจให้กับเสือ11 ตัวเพราะว่าดูแลสุขภาพร่างกายทั้งชายหญิงไม่ใช้ไม่ได้ถ้าวันนี้ทวีเปิดเพลงให้ฟังกันไม่ครบก็อย่าเพิ่งโกรธนะหนุ่มโคราชเป็นยังไงซุ้มเสียงก็แจ้งผลการรับฟังกันมาด้วยเพราะเบอร์โทรศัพท์ทวีจะใช้อยู่เบอร์เดียวนะคะ0819942054ค่ะขอให้สุขภาพร่างกายของป้าป้าลุงลุงของคนหนุ่มคนสาวที่อยู่ในวัยทำงานดีเราจะมีความสุขเพราะเราไม่เจ็บป่วยเอ่ยถึงกันไม่หมดก็รักกันเหมือนเดิมอะเนาะขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือ11 ตัวที่สนับสนุนรายการหมดมาเลยเดียวขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกันเนิ่นนานเหมือนกันรักทวีปคิดถึงทวีปพรุ่งนี้10:05 นเราพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสาร
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตรัส
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมเพราะถุงยางชีพหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดกว่า300ล้านซอง
2: นายกรัฐมนตรีชี้แจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดส่วนกลับไอรัชนกอย่าดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยังน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการที่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมโดยระบุว่าไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อย่าไปสนใจพอพูดแบบนี้ก็ว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแต่นายกบอกว่าวันนี้ต้องทำงานอย่างเดียวใครจะดุจะด่ากล่าวว่าก็จะน้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมากก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เมื่อปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ก็ไม่เป็นไรซึ่งเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่นายกมอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายกระบุเพียงว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดเมื่อสอบถามถึงกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาในการช่วยเหลือต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่ต้องสมัครสมานสามัคคีกันมุ่งไปที่การช่วยเหลือประชาชนเงินตนเองสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเลยและที่ให้ประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดพอดีและประชาชนก็เดินมาไกลตนจึงไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงอยากมอบในสิ่งที่ติดตัวไปก็เท่านั้นเป็นความตั้งใจของตนเองทำอะไรได้ก็จะทำไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองเลยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าคำถามที่ถามว่าต้องไม่เอามาตรฐานตนเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านางสาวรักชนกใช่หรือไม่นายกตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดว่าพ่อแม่ของตนสั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำรับมือระลอกใหม่ยอม

0: รับต้องปรับแผนร่วมปภ.พัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์คุณวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
1: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงและอาจมีน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบรวมถึงบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ทางกรุงเทพมหานครจะต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำและอุดจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดและเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงกว่าระดับน้ำในคลองกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้โดยตรงแต่ว่าต้องใช้วิธีเร่งสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งดึงเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้ามาเร่งดูดน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็ได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆของดีๆที่อยู่กับคนไทยมาหลายปีนะครับอยู่กับคนไทยบางคนก็กินมา2ปี3ปีครับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณมากๆอนุโมทนาขอบคุณต้องพูดอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังครับคือช่วงหลังๆนี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าเราท่านก็รู้อยู่เนาะโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดโรคร้ายมันระบาดนะครับคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันระบาดก็ยังถือว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะเท่าสมัยก่อนสมัยก่อนโรคอหิวาโรคหามันลงกรุงเทพเนี่ยคนตายเป็นเรือนหมื่นนะครับตามประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตายกันเยอะท่านผู้ฟังตายกันโอ้ก็บอกว่า 4-5 หมื่นคนศพลอยน้ำเยอะแยะเลยนะครับในยุโรปในยุโรปสมัยก่อนถ้าเกิดอหิวาโรคระบาดเนี่ยตายกันเกือบครึ่งประเทศนะครับประเทศไทยในโชคดีนะครับในช่วงนี้ที่มันเกิดคนตายก็ยังไม่เยอะยังถือว่าน้อยนะครับเป็นหลักร้อยแต่หลักร้อยยังไงก็แล้วแต่นี่ยาก็ต้องระวังตัวเองท่านผู้พังเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพมันจะพังนะครับระวังตัวเองป้องกันตัวเองดีๆดูแลตัวเองอย่าให้ประมาททำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถ้าคนร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไรนะครับคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำพักผ่อนเป็นเวลาคนที่อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนี่จะไม่เป็นไรแต่บางคนนี่เป็นกลุ่มเปราะบางนอนอยู่กับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนในเดินทางขับรถบนถนนเนี่ยสิ่งที่จะเจออยู่เสมอก็คือคนเดินข้างถนนคนเดินข้างถนนนี่บางทีเราสังเกตนะเดินท่อมตากแดดอยู่คนเดียวทางเปลี่ยวๆข้างหน้าก็กว่าจะถึงเมืองเป็น10กิโลเดินมาข้างหลังก็เป็น10กิโลไม่มีบ้านคนเอ๊ะเห็นคนเดินกลางถนนนี่ท่านผู้ฟังมันปวดใจมันรู้สึกว่ามันไม่น่ามีอย่างนี้นะในประเทศไทยมันไม่น่ามีถ้าไม่อันตรายนะครับถ้าผมจอดรถได้ส่วนมากผมจะจอดทันทีเจอเกือบทุกวันนะครับจอดทันทีถามไถ่ไปยังไงมายังไงคืออย่างน้อยคำพูดดีๆเนี่ยเราให้กำลังใจเขาสนใจเขานิดหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ทุกข์จริงๆมันต้องไม่มาเดินกลางถนนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็จะมีบางคนก็สติไม่เต็มบางคนก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนไม่เก่งสู้โลกไม่ได้นะครับบางคนก็มีปัญหาชีวิตทุกคนที่เจอนะครับเราก็หยิบยื่นอะไรเล็กๆน้อยๆพอหยิบให้เราก็หยิบบางทีเรามีขนมในรถเราก็ยื่นให้เขามีข้าวในรถเราก็ให้เขามีน้ำในรถเราก็ยื่นใส่มือให้เขามันเหมือนพระมาโปรดท่านผู้ฟังถ้ามีเงินก็ให้เงินแต่ส่วนมากผมก็จะให้เงินตลอดแต่เราก็ต้องระวังนะครับว่าไม่ต้องไปพูดไปคุยไม่ต้องไปเราก็พูดคุยอยู่แต่อย่าไปต้องระมัดระวังบางทีอาจจะเจอคนที่บ้าพูดง่ายๆเนาะเจอคนบ้าเดี๋ยวมันทำร้ายเราเอาแต่เราก็ต้องระวังเขาแต่เราก็จิตเมตตาเขาด้วยนะครับพูดห่างๆบางทีก็เอาเงินให้ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็ตามความเหมาะสมดูแลกันครับท่านผู้ฟังครับอย่างน้อยๆเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหมูหมาแมวเราเห็นตามถนนข้างถนนเนี่ยเรายังยื่นอาหารโยนอาหารให้กินนะครับให้เขากินอันนี้ก็เป็นคนแท้ๆเนี่ยเราก็อย่าทิ้งกันนะครับเราอย่าทิ้งกันนะครับถ้าเจอคนเดินถนนเนี่ยให้เขาอะไรพอให้ก็ให้ใจเขาใจเราสมมุติว่าเราตกละกรรมลำบากเนี่ยเราตกละกรรมลำบากเนี่ยมีคนมาช่วยเราชีวิตเราเนี่ยก็จะแหมมันมีความสุขเหมือนเราเดินอยู่ในแห้งแล้งทะเลทรายว่างๆแดดร้อนเปรี้ยงๆอยู่ๆก็ฝนตกลงมานะครับหิวน้ำก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ฝนตกลงมาเนี่ยโอ้โหชีวิตมันมีความสุขท่านผู้ฟังเหมือนกันคนที่เดินตากแดดท่อมๆอยู่ริมถนนเนี่ยเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือเขานิดหน่อยก็ยังดีมีข้าวมีปลาเอาใส่ไม้ใส่มือกินข้าวยังเอ้าตักให้เขากินนะครับอ้าวอย่างน้อยๆก็ส่งให้เขาไปสักนิดก็ยังดีนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็อีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนเก็บขวดพลาสติกขายผมสงสารนะต้องสารเขาเพราะว่าโอ้ถือว่าเขาเป็นคนขยันไม่งอมืองอเท้าไม่ไปนั่งขอทานเก็บขวดพลาสติกเคยถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเก็บทั้งวันเนี่ยขายได้เท่าไหร่เขาบอก ันขายไม่ค่อยได้หรอกราคาก็ไม่ดี 2 3 4 5 วันเอาไปขายทีได้100 200บาทเพราะขวดพลาสติกคนเก็บเยอะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งท่านผู้ฟังพอหยิบพอยื่นพอให้อะไรได้เราก็ให้เขาไปนะครับช่วยเหลือกันครับดูแลกันครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตาพระนารินทร์นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดต่อจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องการจุดประทัดไล่ผีเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ต้นไม้สองภาคทางนะห้อยกิ่งลงมาเหมือนหัวเปรตจริงๆวิไลก็เอามือลูบหน้าอกไว้ปลอบใจตัวเองเออวันนี้ต้นไม้นะไม่ใช่เปรตลมหายใจนี่ร้อนผ่าวเลยไหลเข้าไหลออกที่รูจมูกอ่ะค่อยๆเดินลัดเลาะมาตามทางซอยแคบๆตาก็มองไปที่แสงไฟถนนหลายครั้งที่ตกใจกับไอ้กิ่งไม้ห้อยย้อยเนี่ยทั้งที่กิ่งไม้มันไม่ได้กระดุกกระดิกอะไรแต่ในตามันดันทะเลนเห็นเป็นหัวส่ายไปส่ายมามันเกิดอุปาทานไปได้ยังไงก็แปลกอยู่เหมือนกันเสียงระฆังที่โรงพักดังแก้งแก้งติดกันหลายทีบอกเวลาตีห้าแม้ว่าจะรู้ว่าตีห้าแต่ก็ยังอีกนานถึงจะสว่างหากไปถึงบ้านยายมานี่จะไปเคาะบ้านเรียกก็ไม่กล้าทำก็คิดว่าจะยืนคอยจนสว่างรอจนยายมาเปิดประตูบ้านถึงจะได้ซื้อหมากมาให้ยายพอถึงปากซอยก็เข้าถนนใหญ่ก็โล่งอกไปทีนี้ไม่มีผีมาเกะกะอยู่แถวเนี้ยเพราะไฟถนนมันสว่างจ้าเลยนะแม้ผีจะมามันก็ไม่น่ากลัวมันก็อยู่ที่มืดๆก็คิดว่าอย่างนั้นบานประตูร้านหลายร้านเนี่ยถูกเปิดอ้าออกหลายบ้านก็มีคนเดินออกเดินเข้าก็ทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะมองไปทางร้านยายมาเห็นประตูแง้มๆอยู่ก็ดีใจก็เดินเข้าไปดูยายมาฮะอะไรอ่ะซื้อหมาก10ลูกอ่ะจะเอาไปให้ยายเขายายมาปลุกผมในร้านครู่นึงก็ถือหมากมาส่งให้พอได้หมากแล้วทีนี้ก็อ้าวทีนี้ติดตรงดอกบัวอีกดอกบัวยังไม่ได้ร้านขายดอกไม้ยังไม่เปิดก็เลยเดินเกรอยู่ที่นั่นเพื่อจะรอซื้อดอกบัวให้ยายไอ้ตอนที่รอนี่ก็มองเห็นคนเป็นกลุ่มกลุ่มอยู่ตามมุมมืดมาออกันเป็นกลุ่มกลุ่มทั้ง4คนมั่ง5คนมั่งเห็นไม่ถนัดเพราะว่าต่างก็แอบอยู่ในเงามืดใจก็คิดว่าคงจะเป็นคนมาคอยซื้อของก็เลยทำให้อุ่นใจเพราะว่ามีเพื่อนเพ่งมองไปที่กลุ่มคนนั้นเห็นเป็นภาพลางๆเดี๋ยวก็จางหายไปเดี๋ยวก็มีอยู่ตรงนั้นน่ะก็คิดว่าเป็นอุปาทานก็เอามือลูบหน้าอกตัวเองก็ปลอบใจว่ามันอุปาทานไปเองไม่ใช่ผีสางอะไรอ่ะคิดได้อย่างนี้ความกลัวจนขนลุกก็หายไปทีนี้จากท้องฟ้าที่มืดมิดก็เริ่มกลายเป็นสีชมพูเรื่อๆแล้วก็สว่างขึ้นมาในที่สุดพอคุณวิไลซื้อดอกบัวให้ยายแล้วก็จะเดินกลับบ้านเสร็จแล้วเสียงประทัดดังโป้งปังกราวใหญ่เลยรู้สึกเหมือนคนจำนวนมากวิ่งมาชนทำให้แกล้มลงดอกบัวก้านหักหลุดจากมือกระจายเกลื่อนถนนเลยพอจะลุกเสียงประทัดก็โป้งปังขึ้นมาอีกคุณวิไลกำลังจะลุกขึ้นก็ล้มลงไปอีกคราวนี้เห็นได้ชัดๆเลยว่ามีเงาดำกลุ่มใหญ่ๆพุ่งเข้ามาชนทำให้ล้มก็เลยนั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่กับที่เนี่ยเสร็จแล้วขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแม้ว่าตอนนี้ท้องฟ้าจะสว่างแล้วก็ตามถ้าเกี่ยวกับผีแล้วไม่ว่ากลางคืนกลางวันมันก็น่ากลัวเหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณวิไลก็รีบเก็บหมากที่กระเด็นกระจายหลุดจากมือได้ก็วิ่งกลับบ้านไม่คิดชีวิตเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ยายฟังยายก็หาว่าทะลึ่งเสร็จแล้วยายยังถุยน้ำลายใส่อีกบอกพูดเรื่องอปรีจังไรไม่เข้าเรื่องเข้าท่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นในลักษณะนี้จริงๆคุณวิไลบอกว่านานๆจะมีเรื่องราวแปลกๆอย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งแกก็งงมาจนบัดนี้ว่ามันอะไรกันแต่แกเชื่อสนิทแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ผีตื่นเสียงประทัดเนี่ยคงจะวิ่งแตกตื่นมาชนแกในวันนั้นแกเอาเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไปเล่าให้คนหลายคนฟังใครฟังแล้วเขาก็ไม่เชื่อหาว่าแกทะลุ่งทะเล่นไปเอาเรื่องเหลวไหลมาเล่าให้คนอื่นฟังจะยังไงก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นได้ผ่านไปแล้วคุณวิไลบอกว่ามันเป็นปัจจตังรู้เห็นได้โดยเฉพาะตนบอกใครเขาก็ไม่เชื่อนะมันเป็นอำนาจลี้ลับอะไรก็นึกไม่ออกคิดไม่ตกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้จะเป็นไปได้หรือที่ผีมากินเครื่องเส้นแล้วถูกไล่โดยการจุดประทัดทำให้แตกกระเจิงไปอย่างนั้นงงมาจนกระทั่งบัดนี้ครับแต่แกก็หาคำตอบไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเหตุผลเป็นยังไง การที่จะเส้นสวงดวงวิญญาณของผีทั้งหลายด้วยการเตรียมอาหารไว้แต่ว่าดันจุดประทัดไล่เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: ป้าจันแกเป็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมรู้จักกับคุณเสงี่ยมที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกมีบ้านอยู่ติดกับบ้านคุณเสงี่ยมเพียงแค่รั้วไม้ผู้ระหงกันเท่านั้นเองป้าจันมีสมาชิกในครอบครัวกันแค่4คนคือสามีป้าจันที่ชื่อลุงดำแล้วก็ลูกสาวของแกอีก2คนคือแจงกับจิตคุณเสงี่ยมเนี่ยรู้จักสนิทสนมกับครอบครัวนี้เข้านอกออกในบ้านของพวกเขามาตั้งแต่จำความได้และสิ่งที่คุณเสงี่ยมประทับใจป้าจันมาตั้งแต่เล็กๆก็คือความมีน้ำใจเมตตาต่อสัตว์แล้วก็การทำบุญทำทานให้กับสัตว์ที่หิวโหยและเจ็บป่วยที่บ้านคุณเสงี่ยมเองทั้งพ่อและแม่ต่างก็มีงานมีการทำกันทั้งคู่ฉะนั้นหลังจากกลับจากโรงเรียนในตอนเย็นคุณเสงี่ยมเป็นต้องมาคลุกอยู่บ้านป้าจันเป็นประจำแทบทุกวันป้าจันจะพร่ำสอนลูกๆของแกรวมทั้งคุณเสงี่ยมอยู่เสมอไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็หมั่นทำบุญสิ่งที่ป้าจันมักจะทำเป็นประจำนั่นก็คือการปล่อยนกปล่อยปลาไหลหรือว่าหอยขมป้าจันเคยชวนคุณเสงี่ยมไปวัดแถวๆบ้านบ่อยเพื่อไปทำบุญที่วัดนั้นเขาจะมีพ่อค้านำนกที่ขังไว้ในกรงพวกนกกระจิบตัวเล็กๆหลายตัวมาบริการให้กับผู้ที่จะทำบุญปล่อยนกเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือว่าสร้างการกุศลส่วนปลาไหลแล้วก็หอยขมนั้นป้าจันมักจะซื้อมาจากตลาดแล้วก็นำไปปล่อยในสระน้ำที่อยู่ด้านหลังวัดหรือไม่ก็บ่อน้ำแถวๆหลังบ้านเวลาทำพิธีปล่อยปลาไหลและหอยขมป้าจันจะตั้งจิตอธิษฐานเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนคนจะเห็นเมื่อปลอดคนจริงๆแกถึงจะปล่อยสัตว์พวกนั้นลงน้ำแกบอกเหตุผลให้ฟังว่ากลัวพวกที่ชอบจับสัตว์พวกนี้ไปเป็นอาหารมาเห็นแล้วก็แอบมาจับไปตอนที่เรากลับกันแล้วบ่อยครั้งที่ป้าจันจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมถึงต้องปล่อยนกปล่อยปลาไหลแล้วก็ปล่อยหอยขมสาเหตุที่เราทำบุญโดยการปล่อยนกก็เพราะว่ามีเหตุผล2อย่างนะอย่างแรกมันหลุดพ้นจากการกักขังไปสู่อิสรภาพตามธรรมชาติเพื่อเป็นการสร้างกุศลสร้างบุญเราจะได้ไม่ต้องถูกใครเขากักขังเช่นนกเช่นสัตว์อย่างที่2เวลาตั้งจิตอธิษฐานก่อนปล่อยนกก็อธิษฐานว่าให้นกเนี่ยช่วยนำเคราะห์นำโศกของเราไปทิ้งให้ไกลๆให้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าสูง
0: ๆนะครับอีกนิดหนึ่งก็จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมง

0: ตองห้าตราพนารินนำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360 บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฟังดูนะครับเวลาประกาศเนี่ยเขาขายที่ไหนแล้วก็ไปซื้อที่นั่นใกล้ตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นถ้ามันไม่สะดวกก็โทรเข้ามาในรายการเขาจะมีเบอร์โทรเข้าไปเลยมาส่งหน่อยบอกเขามาส่งหน่อยเขาไม่มาส่งหรอกแต่ว่าเขาจ้างบริษัทมาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขวดหนึ่ง360 บาทนะสั่ง3 ขวดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกอาจจะช้าสักวัน2 วันท่านผู้ฟังแต่ก็สะดวกนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงปล่อยปลาเนี่ยพูดนิดหนึ่งนะครับมันเป็นการต่อชะตาชีวิตคือสัตว์มันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะเราคิดจะปล่อยปลาเนี่ยไปเอาปลาหน้าเขียงเข้าไปในตลาดนี่แหละอย่าไปเอาปลาที่เขาใส่ถุงไว้เพื่อที่จะปล่อยไว้ริมนะไปซื้อปล่อยเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ฆ่ามันเพราะว่าอาชีพเขาเอาปลามาปล่อยเขาก็ต้องเลี้ยงมันอย่างดีนกเหมือนกันนะครับถ้าเราจะปล่อยเนี่ยไปในตลาดนะครับบางทีผมผ่านตลาดบางตลาดซื้อมันยกตลาดเลยมันเป็นการสะเดาะเคราะห์คือปลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยนะครับซื้อเลยท่านผู้ฟังซื้อมากิโล2 โล 3 โล 4 โลถ้าเราจะสะเดาะเคราะห์ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยอย่างนั้นน่ะอันนั้นได้อานิสงส์มันมีเรื่องนะมีสามเณรรูปหนึ่งบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรในครั้งพุทธกาลคือสามเณรสังกิจจะนะพระสารีบุตรท่านก็เล่าย่อๆนะครับท่านก็ตรวจดูดวงชะตาเนนว่าเนนโอ้เนนเนี่ยจะเสียชีวิตภายใน7 วันเสียชีวิตภายใน7 วันก็ให้สามเณรนั้นกลับไปสั่งลาญาติโยมไปเยี่ยมบ้านเสียภายใน7 วันนะคือเนนก็เชื่อนะเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านพยากรณ์มันไม่ผิดอยู่แล้วว่า7 วันยังไงแล้วก็ต้องตายตายอยู่แล้วก็เดินกลับบ้านเดินท่อมๆกลับไปบ้านไปลาญาติลาโยมบอกญาติบอกโยมเดินไปก็ไปเจอปลาที่อยู่ในนาที่น้ำมันแห้งขอดกำลังจะตายเนนก็คิดยังไงแล้วก็ต้องตายอยู่แล้วแหละนะครับก็เอาจีวรนะช้อนเอาปลานะครับเอามุมจีวรตักปลาเก็บปลาก็ไปปล่อยในสระในทะเลในคลองใหญ่ปลาก็รอดไปเดินไปก็ไปเจอสัตว์มันติดบ่วงติดแล้วในพานว่ายังไงเราก็ต้องตายชีวิตใครๆก็รักก็ปล่อยก็มันไปก็กลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรไปบอกว่าพระสารีบุตรบอกว่าจะตายจะมรณภาพภายใน7 วันญาติโยมก็ร้องไห้นะครับร้องห่มร้องไห้แต่ปรากฏว่าพอครบ7 วันสามเณรไม่ตายเอ้าอยู่ไปอีกหลายวันท่านก็ไม่มรณภาพท่านไม่ตายกลับไปหาพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋ออานิสงส์เนนเพราะเนนไปต่อชีวิตเขาไปช่วยชีวิตเขานะเขาจะต้องตายแน่นอนอยู่แล้วนี่เราไปต่อชีวิตเขานะครับไปต่อชีวิตเขาไว้เราก็รอดมาอย่างนี้นะครับก็มีอานิสงส์มีบุญอยู่นะครับจากกรรมหนักก็จะเป็นกรรมเบาลงไปอันนี้คือเป็นนิทานที่มีอยู่ในธรรมบทแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับท่านผู้ฟังโดยพิจารณาโดยธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าเรามีกินได้กินแค่อิ่มหนึ่งแต่คนอื่นลำบากถึงชีวิตคือมีสัตว์ตายเพราะการกินของเรายังไงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5 ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิรเมธี
1: วันนี้อาตมาภาพจะแนะนำเคล็ดลับการเป็นอยู่อย่างของเบ้งของเบ้งนั้นเป็นปราชญ์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรก็เพราะว่าของเบ้งนั้นมีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งนักถ้าเราอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมเช่นเดียวกันกับของเบ้งอาตมาภาพมีวิธีนั่นก็คือ 1. ต้องคบคนดีคบคนดีก็คือมองหาบุคคลต้นแบบให้พบแล้วเจริญรอยตามเขา 2. ต้องศึกษาจากคนดีศึกษาจากคนดีก็คือเรียนรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการอย่างไรแล้วนำวิธีการเช่นนั้นมาใช้บ้าง 3. ต้องคิดอย่างคนดีคิดอย่างคนดีก็คือคิดเชิงวิเคราะห์ไม่คิดเชิงสะเดาะเคราะห์และ 4. ต้องเป็นคนดีเป็นคนดีก็หมายความว่าต้องเป็นคนดีด้วยตนเองในท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากไว้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่ากราบไหว้คนดีคนเก่งนับหมื่นนับแสนครั้งก็ยังไม่สู้เป็นคนดีด้วยตนเอง

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังนิทานเรื่องปล่อยปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ส่วนการทำบุญปล่อยปลาไหลนี่ป้าจันแกก็อธิบายว่าตามธรรมชาติของปลาไหลนี่มันจะเลื้อยไหลไปได้ทั่วไม่ว่าจะมุดดินมุดโคลนปลาไหลไปได้หมดเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยปลาไหลลงสู่น้ำก็เพื่อจะสร้างกุศลให้เขามีอิสรภาพไม่ต้องถูกมนุษย์นำไปฆ่าไปแกงเป็นอาหารแล้วก็เช่นกันเพื่อให้ชีวิตของเราลื่นไหลไม่ติดขัดไม่ว่าจะคิดทำการอะไรแล้วก็การปล่อยหอยขมก็เช่นเดียวกันป้าจันบอกว่าสัตว์จำพวกหอยนี่เป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดพวกเขาจะกินดินกินทรายไม่ทำร้ายใครจะแช่ตัวอยู่ในน้ำโคลนตมถ้าเราจะนำเขาไปในที่ที่เขาสมควรจะอยู่เขาก็จะรอดชีวิตมีชีวิตอยู่ตามประสาของเขาตลอดไปอย่างปลอดภัยตัวเราเองก็ได้บุญหอยเป็นสัตว์เล็กๆลองคิดดูสิว่าเราต้องกินเข้าไปจำนวนเท่าไหร่กว่าเราจะอิ่มนั่นก็คือชีวิตพวกเขาต้องถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อนำหอยขมไปปล่อยให้หอยขมช่วยนำโรคภัยทุกโศกไปทิ้งในแม่น้ำให้ด้วยชีวิตของเขาจะได้สุขสบายไม่ร้อนรุ่มขมขื่นเหมือนกับแช่อยู่ในน้ำส่วนบางคนก็มักจะมีการปล่อยเต่าเพื่อทำบุญทำกุศลเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวนานคนเหล่านั้นก็จะขอให้ตัวเองมีชีวิตที่ยืนยาวบ้างนั่นก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนป้าจันก็บอกกับทุกคนว่าถ้าเราปล่อยสัตว์พวกนี้แล้วห้ามไม่

ปกินเขาเป็นอันขาดไม่ว่าจะฆ่าเองหรือว่าซื้อเขามากินเพราะจะทำให้เราบาปหนักยิ่งกว่าเก่าสิ่งเหล่านี้คุณเสงี่ยมก็จดจำแล้วก็ปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าจิตใจยังไม่มั่นคงพอแต่ที่รู้และจำได้ว่าป้าจันแกปฏิบัติของแกมาตลอดและสิ่งปาฏิหาริย์สำหรับป้าจันของคุณเสงี่ยมต้องตื่นเต้นและแปลกใจก็เพราะเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งคือเมื่อเข้าพรรษาปีที่แล้วนี่ป้าจันกับพรรคพวกที่แกรู้จักไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแถวคลอง8ถนนรังสิตนครนายกพวกแกเอารถปิกอัพไปก็ไปกันราวๆ10กว่าคนเห็นจะได้คนขับรถก็ดูมันจะจ้างเข้ามารถของป้าจันเกิดอุบัติเหตุขณะที่กำลังเดินทางกลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนขับหลับในหรือว่าไม่ชินเส้นทางเมื่อวิ่งมาถึงช่วงคลอง5รถปิกอัพก็เฉออกนอกเส้นทางกำลังจะพุ่งเข้าชนต้นไม้ริมทางป้าจันซึ่งนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับตกใจแหกปากร้องออกมาทำให้คนขับรู้สึกตัวแต่ก็จวนตัวเสียแล้วเขาหักพวงมาลัยอย่างเร็วเลยทำให้รถเสียหลักพุ่งลงน้ำช่วงหักพวงมาลัยเร็วๆนั้นแรงเหวี่ยงทำให้คนที่นั่งอยู่ตรงกระบะด้านหลังถูกเหวี่ยงหล่นจากรถได้รับบาดเจ็บตามๆกันบางคนก็แขนขาหักส่วนรถคันนั้นพุ่งลงมาในคูริมถนนซึ่งน้ำท่วมเกือบมิดหลังคารถทีเดียวคนขับบาดเจ็บสาหัสและเกือบสำลักน้ำตายดีว่ามีผู้ประสบเหตุช่วยกันพาออกมาส่วนป้าจันนี่แปลกที่สุดเพราะไม่เป็นอะไรเลยแผลถลอกสักนิดก็ไม่ปรากฏเพียงแต่กินน้ำเข้าไปมากหน่อยเท่านั้นเองป้าจันเล่าให้ฟังว่าพอรถพุ่งลงน้ำประตูด้านที่แกนั่งก็เปิดออกเองแล้วแกรู้สึกว่ากระเด็นออกไปในน้ำจมลงไปแล้วก็ลอยขึ้นมาป้าจันก็เลยตะเกียกตะกายขึ้นบนฝั่งเองแกบอกกับใครๆบอกว่าเนี่ยเพราะทำบุญสร้างกุศลกับสัตว์น้ำเอาไว้มากถึงได้ไม่จมน้ำตายเห็นถ้าจะจริงในข้อนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ว่าคุณเสงี่ยมก็เชื่อแกปลาไหลกับหอยขมที่แกปล่อยไปสำแดงฤทธิ์แล้วเหลืออีกอย่างก็คือนกคุณเสงี่ยมก็กำลังรอเมื่อไหร่ป้าจันจะได้ขึ้นเครื่องบินสักทีจะได้รอลุ้นเป็นอย่างนั้นครับปีพ.ศ. 2531เป็นช่วงตอนเทศกาลเข้าพรรษามีการบวชเข้าพรรษาซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนหนุ่มซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่นส่วนคนแก่ก็จะมีบ้างเป็นส่วนน้อยวัดที่ว่านี่เป็นวัดประจำอำเภอครับเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอมีคนขึ้นมากเมื่อมีคนนิยมบวชกันมากในฐานะบุคคลที่บวชกันมาก็มีการศึกษานิสัยแตกต่างกันการที่พ่อแม่แด๋วลูกเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในศาสนานี้ก็เพื่อให้ได้รับการอบรมบ่มนิสัยเมื่อศึกษาลาเพศออกไปแล้วก็จะได้เป็นคนดีมีศีลธรรมรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเนนน้อยนี่ก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นปกติเมื่อตอนเป็นคารวาสเนี่ยน้อยก็เป็นคนเกเรหัวดื้อชอบเที่ยวเตร่ตอนกลางคืนเป็นประจำพ่อแม่ก็อยากให้น้อยเป็นคนดีกลับตัวกลับใจสักทีก็นำมาฝากพระอุปชาเพื่อจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ในพุทธศาสนาในตอนแรกบวชเข้ามาก็ประพฤติตามวินัยแต่ว่าตะกั่วก็ยังเป็นตะกั่วอยู่นั่นแหละไม่เป็นทองคำไปได้คือพอตอนกลางพรรษาน้อยก็เริ่มออกลายเดิมนำโทรทัศน์มาไว้ดูที่กุฏิทั้งที่เจ้าวาดห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรมีโทรทัศน์ไว้ในครอบครองแต่เนนน้อยก็เอามาแล้วก็แอบเปิดดูตอนกลางคืนพอพวกเนนรู้เขาก็ทยอยเองเข้าไปขอดูด้วยไปมามีทั้งพระทั้งเนนเต็มกุฏิพอดูโทรทัศน์ดึกเขาก็เกิดหิวดิลวกมาม่ากินกันทุกคืนพอหลายวันเขาก็ชักเบื่อมาม่าทีนี้ภายในวัดมีสระเลี้ยงปลาไว้ให้โยมที่ต้องการปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ตอนเช้าพระเนนที่มีอาหารเหลือจากฉันแล้วก็จะเอามาเลี้ยงปลาปลาก็จะมากินอาหารกันอย่างมากมายก็ล้วนแต่มีขนาดโตๆทั้งนั้นแต่ในคืนนี้กลับมีคนหัวโล้นก็เนนน้อยนั่นแหละกำลังเอาเบ็ดตกปลาติดเหยื่อไส้เดือนหย่อนลงไปให้ปลากินกินแทนอาหารที่ภิกษุเคยเอามาให้กินเป็นประจำคืนนั้นเนนน้อยก็ตกปลามาได้ครึ่งถังใช้เวลาไม่นานเพราะปลามีจำนวนมากพอได้มาก็ให้เนนพวกกันไปจัดการชำแหละแผ่ตัดเป็นชิ้นส่วนจัดการต้มใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้แต่ตอนกลางวันพอรุ่งเช้าปรากฏว่าเนนน้อยกับเพื่อนถ่ายท้องกันอย่างหนักบางคนถึงต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลทีนี้ก็นึกว่าพวกเขาคงนานได้เปล่าเลยพระนรงค์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคิดผิดถนัดเพราะพวกเขาหายจากอาการท้องร่วงก็กลับพากันทำหนักข้อไปอีกสีดำก็ยังเป็นสีดำ

0: ชั่วไม่มีทางจะสำนึกในผลต้องกรรมที่ทำขึ้นหรอกขนาดญาติโยมเข้ามาปล่อยไว้ที่วัดจะให้ชีวิตสัตว์นะเพราะเข้าใจว่าวัดเป็นที่สงบร่มเย็นกลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือกฎของคนพาลก็คือใครมือยาวสาวได้สาวเอานะเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันทำปาณาติบาตปลามาเรื่อยๆโดยไม่มีใครกล้าว่ากล่าวตักเตือนนะ
1: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องปล่อยปลาจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่แล้วก็มีเรื่องเนนตกปลามาอีกเดี๋ยวก็จบฟังลองฟังนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จบในตอนนะคืออย่างที่บอกนะท่านผู้ฟังถ้าเราช่วยเขาผลดีก็เกิดกับเราถ้ากรรมไม่หนักเกินไปชีวิตมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอย่างสมณเณรตกปลาอย่างเงี้ยผิดหนักเข้าไปอีกนะตัวเองไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านตกไปกินก็ก็ถือว่ายังพอฟังพอทนได้ตัวเองเป็นเณรนะครับไม่ได้มีอาชีพจะต้องมาฆ่าสัตว์มาตกปลาตกปลาเล่นอย่างเงี้ยวิบากมันก็เยอะค่อยมาฟังต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะพูดถึงว่าสุขภาพของเราในท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราทนุบำรุงมันด้วยสิ่งดีๆมันก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องการน้ำอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ดีน้ำบางทีเราลดไปเอ๊ะลดน้ำทุกวันทำไมมันตายมีปุ๋ยมันต้องมีปุ๋ยด้วยปุ๋ยดีปุ๋ยนี่มันก็ต้องถูกกับต้นไม้ต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับบางชนิดเอาปุ๋ยแบบนี้สูตรนี้มาใส่เอาเหลืองใส่มากก็ตายเหลืองใบเหลืองอีกใส่น้อยก็ไม่เพียงพอต้องมีสูตรปุ๋ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นทุเรียนก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ถ้าเป็นข้าวก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยปุ๋ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็จะเหมือนนะครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็เหมือนปุ๋ยที่เราจะต้องทนุบำรุงเหมือนต้นไม้ที่เราจะต้องใส่นะครับอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันเหลืองอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันกรอบถ้าใส่ปุ๋ยดีต้นไม้มันก็แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยต้นไม้ก็จะไม่มีปัญหาฉะนั้นน้ำมังคุดนี่ก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายของเราสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็แนะนำว่าให้กินดูแล้วจะรู้ว่าปุ๋ยที่ผมว่าเนี่ยนะครับปุ๋ยของร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นขนาดไหนลองดูนะครับท่านผู้ฟังนอกจากความอร่อยแล้วสมุนไพร24ชนิดล้วนแต่มีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรของไทยแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อหายากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านขวดหนึ่ง360บาทครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวสมณเณรตกปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ตัวท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมาอบรมลูกศิษย์เพราะว่าท่านมีภาระจะต้องทำการก่อสร้างต้อนรับญาติโยมนะไม่ค่อยได้หยุดได้หย่อน พอออกพรรษาคนหัวโล้นเหล่านี้ก็พากันสึกหาลาเพศไปอย่างสบายใจโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายน้อยก็สึกไปแล้วก็ยิ่งทำตัวเหลวไหลขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาคิดว่าบุญนั้นไม่มีผลบาปไม่มีผลออกเที่ยวกินเหล้าเมายาเวลาเงินหมดก็แบมือขอแม่ซึ่งเวลาพ่อมาอยู่แม่แกก็จะแอบเอาให้เสมอพอพ่อแกดุแต่ว่าแกก็ไม่กลัวแกก็ทะเลาะกับพ่อบ่อยๆ บางทีพ่อจะลงมือแกก็จะสู้แต่แม่ก็จะห้ามทุกทีหนักๆเข้าแม่ก็ทนไม่ไหวก็เลยด่าแกอย่างหนักวันนั้นไอ้เจ้าน้อยกำลังเมาได้ที่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออาจจะเป็นกรรมที่ทำไว้จะให้ผลยังไงไม่รู้แกคิดว่าแม่เนี่ยไม่เคยด่าสักทีวันนี้มาด่าแกคงจะไม่มีใครรักแกแล้วก็ตัดสินใจหยิบเอาเชือกเดินออกจากบ้านตรงไปที่เสาไฟปีนขึ้นไปผูกคอกับสายไฟแล้วก็โดดลงมาอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่าเชือกขาดเลยตกลงมาแต่ไม่เป็นไรมากอ่ะก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจเดินไปเอาเชือกเส้นใหม่ที่บ้านคราวนี้น้องสาวดูอยู่ก็พูดว่าจะไปทำอะไรอ่ะเขาบอกจะไปผูกคอตายน้องสาวก็คิดว่าพูดเล่นก็แกล้งพูดอ่ะผูกจริงๆนะอย่าทำเล่นนะทีนี้มันเหมือนกับลมที่ช่วยพัดไฟให้กระพือโหมลุกยิ่งขึ้นเขาก็เดินตรงไปที่ต้นไม้ปีนขึ้นไปผูกเชือกคล้องคอตัวเองไว้ข้างหนึ่งผูกติดกิ่งไม้น้องสาวก็นึกว่าเขาทำเล่นอยู่นั่นแหละก็เลยแกล้งเชียร์บอกให้โดดเลยโดดเลยโดยที่น้องสาวก็ยังไม่ทันคาดคิดว่าจะเป็นไปได้เสร็จแล้วเขาก็โดดลงมาอย่างเร็วเลยคราวนี้ปรากฏว่าสมใจร่างเขาห้อยตรงแตงที่ต้นไม้กว่าที่น้องสาวจะเรียกให้คนมาช่วยเอาร่างของเขาที่แขวนตรงแตงอยู่กลางอากาศลงมาได้ก็นานร่างของเขาที่แขวนตรงแตงเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศนั้นมันช่างเหมือนกับปลาที่ติดเบ็ดของเขาห้อยตรงเตงไอตอนที่เขาเอาเบ็ดขึ้นจากสระน้ำใครทำกรรมอะไรไว้ก็มักจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยนี่คือกฎแห่งกรรมอันยุติธรรมและเที่ยงตรงสามเณรที่ร่วมมือกับเขาทำปานาติบาตปลานั้นก็สึกหาลาเพศไปทำงานที่กรุงเทพเข้าทำงานปั๊มกระดาษที่โรงงานแห่งหนึ่งวันที่จะเกิดเหตุคือวันที่เขาจะต้องรับผลกรรมตอนกลางคืนไปเที่ยวดูมหรสพกับเพื่อนเที่ยวจนดึกกลับที่พักพอตอนเช้าก็รีบไปทำงานพอทำงานก็ง่วงสิแต่เขาก็พยายามฝืนทำถึงเขาคิดว่าตอนกลางวันพักกินข้าวจะขอหลับสักงีบแต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสจะได้งีบเพราะว่าขณะที่เขาเอามือสอดเข้าไปในเครื่องเพื่อจะจับกระดาษออกนั้นยังไม่ทันกับเครื่องที่กำลังลงมาผลปรากฏว่าเขารู้สึกชาที่ตรงปลายมือพอชักมือออกนิ้วหายไป4นิ้วแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้คืนเพราะมันแหลกละเอียดกลายเป็นเศษเนื้อไปแล้วนั่นเองมือข้างนี้ก็เป็นมือที่เคยใช้ตัดแล้วก็สับปลาทุบหัวปลาวัดกินเป็นประจำท่านผู้ฟังครับการกินปลาโดยไม่ถูกทำนองครองธรรมของเขาผลมันออกมาเป็นยังไงคนหนึ่งต้องชดใช้ด้วยชีวิตอีกคนหนึ่งต้องชดใช้ด้วยอวัยวะสำคัญนี่แหละครับผลของกรรมย่อมยุติธรรมเสมอครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงก็เหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่อง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรถร่วมบริการหยุดเดินรถ5เส้นทางเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมและรองผู้ว่ากทม.ชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไม้แตกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันคันกั้นน้ำสายไหมไม่ได้แตกเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: รองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไหมแตกโดยยืนยันว่าเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำงานล่าช้ายืนยันว่ามีการเดินเครื่องเต็มกำลังเนื่องจากคลองประเวศบุรีลมมีลักษณะคดเคี้ยวแบบไส้ไก่ทำให้น้ำเดินทางถึงสถานีได้ช้าโดยทางกทมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วสำหรับสถานการณ์เหนือและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างคงควบคุมได้แต่ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำและจุดที่มีรอยเลือดซึมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับภาพรวมการระบายน้ำในโซนต่างๆขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตอย่างเคหะคลองจันทน์มีน้ำค้างสะสมกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับแผนการสูบน้ำขึ้นผิวถนนเพื่อให้น้ำลงท่อระบายน้ำหลักจนสามารถลดระดับได้ถึง50เซนติเมตรภายในเวลา2ชั่วโมงขณะที่โซนสายใหม่และสะพานใหม่ได้ประสานเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนขึ้น10เซนติเมตรเพื่อประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงคงเหลือเพียงโซนลาดกระบังและศรีนครินทร์ที่ยังหนักเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำเหมือนคลองแสนแสบสราการเลียมทองรายงาน
4: บริษัทขนส่งจำกัดอัปเดตรถร่วมหยุดเดินรถ5เส้นทางจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและประเมินการเดินทางโดยรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสแจ้งหยุดการเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย56กรุงเทพเอกมัยพนมสารคามสาย914กรุงเทพเอกมัยจันทบุรีสาย917กรุงเทพเอกมัยแหลมงอบสาย21กรุงเทพจตุจักรปักธงชัยสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีทางนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถร่วมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญหากสถานการณ์คลี่คลายและเส้นทางสามารถสัญจรได้มีความปลอดภัยให้กลับมาให้บริการเดินรถตามปกติ

0: ภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: พลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวถึงการเตรียมเรือผลักดันน้ำสนับสนุนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยว่ายืนยันว่าในขณะนี้มีความพร้อมอยู่ที่จะมีการ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดบรรจุอยู่ในขวดแก้วในบรรดาสมุนไพรต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีกระเจี๊ยบแดงพูดถึงกระเจี๊ยบแดงหลายท่านก็คงนึกถึงน้ำกระเจี๊ยบสีแดงๆรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานดื่มแล้วชื่นใจนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกระเจี๊ยบนี่มันมีสรรพคุณยังไงกันบ้างมันดีต่อสุขภาพยังไงคือกระเจี๊ยบนี่ที่จริงแล้วเนี่ยถิ่นกำเนิดจริงๆไม่ได้อยู่บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับถิ่นกำเนิดกระเจี๊ยบแดงอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกมีการนำกระเจี๊ยบแดงมาปลูกในประเทศต่างๆนะครับระบาดไปเรื่อยคือกระเจี๊ยบนี่จะชอบแดดจัดแล้วก็เจริญเติบโตดีในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นพอเหมาะบ้านเรานี่สบายเลยเป็นกลายเป็นสมุนไพรที่หาง่ายนะครับดอกมันเราก็เอามาต้มเป็นน้ำกระเจี๊ยบคุณของมันนี่มันมีเยอะมากนะครับท่านผู้ฟังก็คือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะลดไข้ได้แก้ไอละลายเสมหะได้คือในตำรับยาแผนโบราณพูดว่าใบกระเจี๊ยบเนี่ยมีฤทธิ์แก้ไอละลายเสมหะขับเมือกมันในลำคอให้ไหลลงสู่ทวารหนักแล้วก็ช่วยแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดต่างๆได้อีกทีนี้จากการศึกษาคนป่วยที่เขาดื่มน้ำสกัดกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงเนี่ยพบว่ามันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะได้ดีมากแล้วก็ได้ทดลองใช้กลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงตากแห้งบดเป็นผง3กรัมน้ำเดือด1ถ้วยแก้วให้ผู้ป่วยดื่มวันละ3ครั้งนะครับปีหนึ่งนะครับก็จะปรากฏว่ามันขับปัสสาวะได้ดีมากแก้กระหายทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงซึ่งก็มีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่าน
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชในเรื่องกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะเล่าถึงเรื่องกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยนะครับเรื่องนี้คุณปัญญาฤกษ์อุไรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านเล่าให้ฟังบอกว่าครั้งแรกที่ท่านไปพบกับหลวงพ่อจรัญก็ด้วยเรื่องนี้ล่ะนะตอนนั้นท่านเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์ชาวบ้านแถบนั้นเรียกท่านว่าพระครูจรัญตอนนั้นหลวงพ่ออายุประมาณสัก50ปีเศษๆนะวันนั้นคุณอำนวยซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณปัญญาที่เป็นอดีตผู้ว่าเนี่ยคือคุณอำนวยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อจรัญคนหนึ่งเป็นคนพาไปนะครับพาไปหาท่านพาเข้าไปท่านก็บอกมาวันนี้ก็ดีแล้วอยู่ให้ถึงเย็นนะเดี๋ยวอาตมาจะให้ข้าวหุงหาอาหารไว้ให้ทานเสร็จแล้วท่านก็สั่งแม่ชีให้จัดการหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงคณะคุณอำนวยก็บอกว่าผมมาวันนี้นอกจากจะมากราบนมัสการหลวงพ่อแล้วครับก็ยังพาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งด้วยครับเขากำลังมีเคราะห์อยากให้หลวงพ่อช่วยนั่งทางไหนดูว่าเรื่องราวไปยังไงมายังไงกันถึงได้ประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ครับไหนคนไหนอ่ะคนนี้ครับอ้อคนนี้เหรอท่าทางดีนี่ไม่เลวอ่ะแต่หน้าตา

0: ดูจะหมองช้ำไปสักหน่อยนะคนเรากำลังมีเคราะห์ก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวอาตมาจะนั่งหลับตาดูซิว่ามันเรื่องอะไรกันพูดจบท่านก็นั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอลืมตาคุณอำนวยก็ถามเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อพอช่วยไหวมั้ยรายนี้อาการหนักมากนะความจริงดวงชะตาจะขาดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนก่อนโน้นมีคนจะมายิงเราอ่ะนะที่บ้านพักอ่ะแต่ยิงไม่ได้เพราะที่นั่นมีพระภูมิเจ้าที่ท่านคอยคุ้มครองคุ้มกันอยู่ทำให้คนที่ไปดักยิงนะมองไม่เห็นตัวก็เลยยิงไม่ได้ความจริงเขาไปเฝ้าอยู่นอกรั้วบ้านหลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสเห็นโยมคนนี้ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจมิฉะนั้นดวงชะตาขาดไปแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ห้อยคอคอยคุ้มกันอยู่อีกองค์นึงทำให้คนคิดร้ายทำอันตรายได้ยากแต่ในระยะเนี้ยพ้นเคราะห์พวกนี้มาแล้วนะคงจะไม่เป็นไรนะมันทำบุญสุนทานมากๆหน่อยปล่อยนกปล่อยปลามากๆก็จะดีแล้วเหตุที่มีเคราะห์ถึงขนาดนี้มันเรื่องอะไรกันล่ะครับหลวงพ่ออืมมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่อาตมานั่งหลับตาดูทบทวนอยู่ถึง 2-3 ครั้งผลก็ยังเหมือนเดิมอาตมาเองก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรล่ะครับหลวงพ่อคือเรื่องมีอยู่ว่าครั้งนึงโยมน่ะรู้ตัวว่ากำลังจะมีเคราะห์กรรมก็เลยพยายามซื้อลูกปลาตัวเล็กๆไปปล่อยลงน้ำเพื่อจะช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั้นโดยโยมน่ะทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่มั้ยบอกอาตมามาตรงๆนี้ใช่ครับผมรู้ตัวว่ากำลังจะมีเคราะห์ดวงไม่ดีก็พยายามปล่อยนกปล่อยปลามาตั้งแต่ปีที่แล้วการปล่อยนกปล่อยปลานะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์นะครับไม่ได้ผิดบาปอะไรนี่หลวงพ่อการปล่อยปลานอกจากจะไม่บาปแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะแต่เรื่องมันไม่ยุติแค่นั้นนะยังมีเรื่องยืดเยื้อต่อมาอีกสิคือหลังจากที่โยมเอาปลาไปปล่อยแล้วโยมก็จับเขามากินอีกสิตอนนี้เนี่ยแหละที่บาปหนักจวนจะแก้ไม่ตกอยู่แล้วรู้ไหมเพราะเราอธิษฐานเมื่อเวลาจะปล่อยเขาลงไปก็อธิษฐานว่าจงไปเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราปล่อยชีวิตเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าแล้วให้เจ้ามีชีวิตยั่งยืนต่อไปเจ้าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้ากรรมนายเวรก็ขอให้มารับส่วนกุศลในการปล่อยชีวิตปลาในครั้งนี้ด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานโยมก็ไปจับเขามากินอีกเท่ากับกลับคำสัตย์อธิษฐานที่ให้ไว้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาโกรธมากเขาถึงได้อาฆาตพยาบาทโยมถึงต้องรับเคราะห์กรรมอยู่ในขณะนี้ยังไงล่ะเนี่ยถึงอาตมาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อาตมาดูคนมามากมายหลายต่อหลายคนไม่เคยพบเห็นเรื่องอย่างนี้เลย
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะชอบคำว่าสิริมงคลจะชอบคำว่าเป็นมงคลเป็นเลิกดีเป็นยามดีดวงดีโชคดีแต่ถ้าเราอยากดวงดีอยากโชคดีอยากเป็นสิริมงคลเนี่ยเราต้องทำสิ่งดีๆทำไมผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับเวลามีแขกมีญาติมาเยี่ยมบ้านนะเป็นเด็กน้อยโอ้กินต้มไก่กินต้มไก่ฆ่าไก่ให้กินนะครับต้มปลาให้กินนะครับคือมีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจเป็นมงคลลูกหลานมาเยี่ยมบ้านญาติมาเยี่ยมคนรู้จักมาเยี่ยมคนไกลคนห่างนานๆมาเจอกันทีเอาฉลองเป็นวาระพิเศษกินเหล้ากินยาฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าหมาฆ่าไก่ฆ่าอะไรให้เขากินนะครับแต่พอเราได้มาบวชเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เป็นมงคลนะสิมันจะเป็นมงคลได้ยังไงมีสัตว์ตายเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเนนเวลากลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านเนี่ยพอเราได้มาบวชสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สำนึกอะไรควรไม่ควรยื่นคำขาดเลยนะแม่คือแม่แกดีใจเนาะตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดนู้นทางภาคอีสานเป็นเนนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่จังหวัดชลบุรีวัดเขาพุทธโคดม3ปีแรกถึงได้กลับบ้านท่านผู้ฟังต่อเพราะว่ายังเด็กต่อไปก็กลับปีละครั้งปีละครั้งกลับไปทีนี้อู้แม่แกดีใจแกฆ่าไก่ต้มให้กินนะครับต้มไก่กินก็เลยบอกแม่นะถ้าแม่มาตอนไหนถ้ามาต่อไปถ้ามาเนี่ยแม่ถ้าฆ่าไก่ให้กินผมจะไม่มามาเจอกันเนี่ยควรจะมีสิ่งดีๆไม่ควรมีสัตว์ตายเพราะผมมาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมบ้านไม่ควรมีปลาตายไม่ควรมีไก่ตายมีอะไรก็ฉันอย่างนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้นคือบอกแม่ไปอย่างนั้นจริง นะครับหลังจากนั้นมาแม่ก็ไม่เคยฆ่านะครับไม่เคยฆ่าอะไรให้กินนะครับมียังไงก็ฉันอย่างนั้นกินอย่างนั้นเพราะผมถือว่านานๆผมมาเยี่ยมบ้านทีเนี่ยพอพระอาจารย์ที่วัดท่านบอกว่าเนนกลับไปบ้านไปโปรดพ่อแม่นะท่านสั่งไว้ให้ไปโปรดพ่อแม่นะครับเราก็เชื่อครูบาอาจารย์ไปโปรดเอ๊ะเราก็มาคิดถ้าไปโปรดพ่อแม่เราก็ต้องบอกให้พ่อแม่รักษาศีลบอกให้พ่อแม่เจริญภาวนาแต่ถ้าเราไปสนับสนุนให้ท่านฆ่าแล้วมีสัตว์ตายเพราะเรามาเนี่ยมันไม่เป็นมงคลไม่เอาไม่เอานะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราเป็นคนขี้สงสารอยู่แล้วนะนะบางทีแม่ไปหาปลามาพ่อไปหาปลามาก็จะขังใส่ปี๊บใส่หายเอาไว้เผลอเมื่อไหร่เอาไปเทหลังบ้านเทลงคลองหลังบ้านมันจะเป็นหนองน้ำท่านผู้ฟังยกไปเททิ้งนะครับกลับมาก็โดนด่าอีกโอ้ยอุตส่าห์ไปหามาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะด้วยความเป็นคนขี้สงสารแต่ถ้าตายแล้วก็กินนะทุกวันนี้ก็กินแต่ถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะไปฆ่ามันนะครับก็ท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเราป่วยเราสุขภาพไม่ดีดิอย่าไปทำร้ายอย่าไปรังแกชีวิตสัตว์อื่นนะครับไปร้านอาหารนี่ก็ต้องระมัดระวังเห็นปลาเขาขังอยู่เป็นๆก็อย่าไปชี้เนี่ยเอาตัวนี้ไปกินเอาปูเป็นๆมันมัดมือมัดเท้ามันไว้ทำตาปิบๆเนี่ยเอาปูตัวนี้ไปกินเอากุ้งตัวนี้ไปกินอย่าไปทำนะครับร้านอาหารที่ขังสัตว์ไว้ให้เรากินอย่างนั้นอย่าไปทำท่านผู้ฟังมันเป็นการตัดชะตามันเป็นการบั่นทอนชีวิตมันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้ดวงทำให้สิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของเราปาปังกัลยาณคาสเหตุนะครับบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะครับมีหลักเลยแค่จะกินสักอิ่มหนึ่งไม่ต้องฆ่าก็อยู่ได้กินนิดเดียวเติมน้ำมันให้ชีวิตมันไปได้ไม่ต้องฆ่าใครไม่จำเป็นต้องมีใครตายเพราะการกินของเราท่านผู้ฟังครับอย่างเราได้แค่ความสุขปลายลิ้นแต่สัตว์อื่นได้ความทุกข์ถึงชีวิตมันไม่คุ้มกันท่านผู้ฟังคือคิดยังไงมันก็ไม่คุ้มกันฝากเอาไว้นะครับนามคุทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อุปการะคุณซื้อมาหลายปีดีดักนะครับยินดีก็บอกต่อด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้มีกำลังมาเช่าสถานีวิทยุแล้วก็นำนิทานดีๆเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยกันต่อเชิญครับ
1: ผมปล่อยนกปล่อยปลาเมื่อปีกลายนี่จริงแต่ว่าเมื่อปล่อยลงน้ำลงคลองไปแล้วก็แล้วกันนะครับไม่เคยตามจับมากินอีกจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนที่ผมปล่อยไปเพราะไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วเวลาปล่อยก็ปล่อยครั้งละมากๆครับลูกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอครั้งหนึ่งเป็นจำนวนร้อยๆตัวจะไปจำปลาแต่ละตัวได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อท่านก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีอาตมาไม่ได้ว่าโยมตั้งใจจะจับปลาที่ปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์มากินแต่อาตมาหมายความว่าโยมจะกินปลาที่โยมสะเดาะเคราะห์เข้าไปเลยล่ะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปว่าโยมกินเขาเข้าไปแน่โดยปราศจากข้อสงสัยลองไปนึกทบทวนดูให้ดีเถอะนะแล้ววันหลังค่อยมาคุยกันใหม่เอาแล้วเรื่องเคราะห์กรรมที่ผมประสบอยู่เวลานี้ครับจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้พ้นระยะเคราะห์หนักแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยแล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปราวๆเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าก็คงจะพ้นเคราะห์นะไม่เป็นไรนะขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้อาตมาไว้แล้วอาตมาจะนั่งบริกรรมภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเห็นใจเลิกจองกรรมจองเวรเสียอยู่มาวันหนึ่งผู้ว่าปัญญาเนี่ยต้องการจะใช้นายโกสุมซึ่งเป็นคนขับรถให้ไปธุระท่านก็ไปหาที่บ้านพอไปถึงก็ไม่พบเขาอยู่ที่บ้านภรรยาเขาบอกว่าโกสุมเนี่ยไปจับปลาลอกสะอยู่หลังจวนผู้ว่าคุณปัญญาก็เดินอ้อมไปทางหลังจวนผู้ว่าจนถึงสะใหญ่สะแห่งนี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้สมัยก่อนไม่มีน้ำประปาข้าราชการจังหวัดสมัยโน้นก็ใช้น้ำในสะนี่แหละอาบกินแต่เมื่อมีน้ำประปาแล้วสะนี่ก็ทิ้งไว้เฉยๆมีบัวอยู่เต็มสะพอถึงหน้าแล้งเดือนมีนาเมษาน้ำจะแห้งจนมันเห็นก้นสะนายโกสุมนี่ก็จะถือโอกาสลอกสะแล้วก็เอาปลาที่อยู่ในสะจำนวนมากนี่มากินเป็นอาหารต้มบ้างแกงบ้างย่างบ้างตามแต่ชอบเมื่อคุณปัญญาไปถึงสะนายโกสุมเห็นเขาก็รีบตะกายขึ้นมาบนขอบสะแล้วก็ชี้คุณปัญญาดูปลาดุกปลาช่อนขนาดเท่าแขนหลายตัวซึ่งนอนแอ่งแมงอยู่ในถังแต่ละตัวอ้วนๆทั้งนั้นปลาดุกอุยแต่ละตัวเนื้อเหลืองท้องเหลืองอ่อยน่ากินเหลือเกินถ้าได้ย่างจิ้มน้ำปลาพริกมะนาวนี่ซอยหัวหอมใส่นิดหน่อยนะโอ้โหคงจะอร่อยดีไม่น้อยคิดแล้วก็น้ำลายสอด้วยความอยากก็บอกว่าโอ้ปลาดุกอุยตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนายโกสุมเมื่อปีใกล้ผมวิทย์บ่อเนี่ยครับตอนนั้นผมยังเอาปลาไปให้ท่านกินทั้งหลายตัวท่านคงจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมีทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาหมอท่านยังบอกว่าปลาดุกย่างนี่อร่อยดีครับคุณปัญญาก็นึกอันที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าเมื่อตอนที่ย้ายมาอยู่เมืองตราดใหม่ๆไปตลาดแล้วก็ซื้อลูกปลาดุกปลาหมอปลาช่อนมาเป็นจำนวนมากแล้วก็นำมาปล่อยลงในสระแห่งนี้เพื่อสะเดาะเคราะห์ตามคำทำนายของสินแสหมอดูที่ทำนายว่าคุณปัญญากำลังจะมีเคราะห์ให้รีบทำการสะเดาะเคราะห์เสียหลังจากนั้นต่อมาอีกหลายเดือนประมาณ 6-7 เดือนเห็นจะได้ผู้บัญชาการเรือนจำก็นำนักโทษหลายคนมาขออนุญาตขุดลอกสะหลังจวนผู้ว่าโดยบอกว่าสะเนี่ยตื้นเขินมากแล้วน้ำแห้งหมดควรจะได้ขุดลอกสักทีพอถึงหน้าฝนจะได้มีน้ำเต็มสะแล้วก็เป็นน้ำที่ใสสะอาดดีกว่าจะปล่อยเอาไว้ให้ตื้นเขินอยู่อย่างนั้นคุณปัญญาเห็นผู้บัญชาการเรือนจำมีเหตุผลดีก็อนุญาตให้ขุดลอกสะแห่งนี้ได้เขาก็นำนักโทษมาขุดลอกสะในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณปัญญาจำได้ว่าวันนั้นมีราชการไปออกท้องที่ประชุมราษฎรที่กิ่งอำเภอบ่อไร่กลับมาถึงก็เย็นมากแล้วก็ชวนพรรคพวกมานั่งตั้งวงดื่มสุรากันอยู่ที่ตรงนอกชานการดื่มสุราก็ไม่ได้ดื่มจนเมาไม้ไม่ได้สติแต่เป็นการดื่มเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นคนละแก้วสองแก้วก็เลิกกันขณะที่นั่งดื่มสุรากันอยู่นายโกสุมคนนี้ก็เดินขึ้นมาบนจวนผู้ว่าถือจานใบใหญ่มาใบหนึ่งในจานมีปลาดุกย่างตัวโตๆเนื้อเหลืองอ่อยประมาณ 3-4 ตัวท่านปัญญาก็จำได้ว่าติดตาว่าเย็นวันนั้นน่ะกินข้าวกับปลาดุกย่างจิ้ม

0: ำปลาอย่างอร่อยอร่อยเมื่อนึกมาถึงตอนนี้ท่านก็เกิดเฉลียวใจแวบขึ้นมาทันทีก็ถามไถ่โกสุมว่าปลาดุกที่หรือเอาไปให้อัวกินเมื่อปีกลายนะเป็นปลาดุกที่จับจากสระนี่เหรอใช่ครับวันนั้นพวกผู้คุมเขาเอานักโทษมาขุดลอกสระผมก็เลยถือโอกาสผสมโรงผลัดพระเขาม้าลงไปจับปลากับเขาด้วยผมได้ปลามาขังโอ่งทั้งหลายสิบตัวเห็นปลาดุกตัวโตๆเนื้อเหลืองดีก็เลยย่างเอาไปให้ท่านรับประทานครับพอเขาพูดจบก็มองหน้าคุณปัญญาคล้ายๆจะถามว่าถามทำไมอู้ตายแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นปลาดุกที่อ้วเอามาปล่อยตอนที่ย้ายมาเป็นผู้ว่าใหม่ๆสิปล่อยเขาแล้วยังเอาเขามากินอีกโอ้ยิ่งบาปกรรมหนักแล้วนี่จะทำยังไงดีก็บอกนายโกสุมด้วยความกังวลใจผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับพอเห็นว่ามันเนื้อเหลืองๆตัวโตๆก็คิดว่าท่านคงจะชอบผมเองก็ไม่ทราบว่าท่านเอามาปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กินเข้าไปแล้วก็แล้วกันนะครับเมื่อเราไม่เจตนาก็คงจะไม่บาปมากแล้วครับไม่บาปกับผีอะไรหลวงพ่อจรัญท่านว่าแบบนี้ยิ่งบาปหนักมากต้องรับเคราะห์กรรมไปอีกนานหลวงพ่อจรัญท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหมั่นเพียรภาวนาจนได้ฌานสูงขณะพูดคุยกับญาติโยมถ้าท่านกำหนดจิตเห็นหนอโดยที่ไม่ต้องหลับตาท่านก็จะสามารถทราบว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเป็นอะไรคิดอะไรและทำกรรมดีกรรมชั่วมีวิบากกรรมอะไรบ้างในทันทีด้วยเหตุนี้หลวงพ่อท่านจึงแนะนำหนทางแก้ไขกับคุณปัญญาอย่างถูกวิธีนะท่านมีเมตตาแก่ลูกศิษย์ลูกหาและคนทั่วไปจริงๆเรื่องของวิบากกรรมหรือหนี้กรรมนั้นมีจริงแน่นอนบุคคลใดที่เคยกระทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกครับชาตินี้ก็ต้องได้รับผลแน่นอนมีคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณยายสมบุญท่านใส่บาตรตอนเช้าทุกวันคุณพจนีที่มาใส่บาตรอยู่ใกล้ๆกันก็ถามท่านถึงสาเหตุที่ท่านเป็นอัมพาตตอนอายุ70นะคุณยายสมบุญเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เป็นอัมพาตก็เพราะว่าท่านเคยอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารวันหนึ่งท่านเห็นเขาขายปลาปรากฏยังเป็นๆอยู่เกิดความคิดอยากจะลองดีว่าที่อธิษฐานไว้จะเป็นจริงไหมก็เลยซื้อปรากฏนั้นมาแล้วก็ลงมือฆ่าเองโดยทุบหัวปลาแล้วก็เอามาแกงกินปรากฏว่าคืนเดียวเท่านั้นผลกรรมก็ตามทันรุ่งเช้าคุณยายขยับตัวลุกไม่ขึ้นตายไปทั้งตัวปากก็เบี้ยวพวกลูกหลานต้องหามส่งโรงพยาบาลเปาโลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกือบเดือนถึงได้ออกมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเวลานี้คุณยายสมบุญก็มีอาการดีขึ้นมากแล้วสามารถออกมาเดินใส่บาตรได้ทุกเช้าแต่ต้องใช้ไม้เท้าค้ำและขาก็ยังเดินเป๋ๆอยู่ปากก็เบี้ยวพูดได้แต่ว่าไม่ค่อยชัดนะเพราะต้องพยายามพูดนี่ก็เล็งเห็นแล้วนะครับว่าเราอธิษฐานว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องทำตามอย่าละเลยมิฉะนั้นผลกรรมจะตามทันแต่ว่าคุณยายสมบุญก็มีจิตเป็นกุศลอยู่มากก็ทำให้คุณยายเนี่ยสามารถเดินได้ก็ยังดีว่าสามารถเดินไปใส่บาตรช่วยเหลือตัวเองได้บ้างถ้าหากไม่มีจิตสร้างกุศลมาด้วยแล้วป่านนี้คงจะต้องนอนให้เขาหยอดข้าวหยอดน้ำนะครับขออนุโมทนาบุญกับคุณยายด้วยครับที่ได้สร้างกุศลทุกวันทุกวันคุณยายนี่ก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาทุกวันด้วยนะครับก็ขอให้คุณยายใช้กรรมหมดในชาตินี้ด้วยครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมที่กินปลาตัวเองปล่อยจากท่านอาจารย์ยอดนะครับฟังแล้วก็ได้ข้อคิดได้แง่คิดอะไรดีๆเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนเขาก็รักชีวิตนะครับถ้าหากว่าเรารักชีวิตตัวเองยังไงสัตว์อื่นเขาก็รักชีวิตตัวเองอย่างนั้นท่านผู้ฟังที่รักครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆกิโลหนึ่งนี่ผู้ฟังนะกิโลหนึ่ง10ขีดเนี่ยมันจะแบ่งได้4ขวดกิโลเนื้อนะแบ่งได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะมากเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆเลยน้ำตาลไม่ใส่เป็นความหวานโดยธรรมชาติหวานน้อยหวานมากก็เป็นธรรมชาติของมันอย่าไปซีเรียสแต่มันข้นไงเวลาจะกินเนี่ยต้องเขย่าเขย่าแรงๆเขย่าเขย่าเขย่าเพราะว่ามันตั้งอยู่ในร้านตั้งอยู่เป็นวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยมันก็จะมีข้นบ้างอย่าไปตกใจบางทีเทไม่ออกเขย่าเขย่าให้มันแตกตัวก่อนแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราเปิดขวดแล้วเราต้องแช่ตู้เย็นไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่สารกันบูดบางทีถ้าปากขวดมันบิ่นต้องสังเกตท่านผู้ฟังนะครับถ้าปากขวดมันบิ่นลมมันเข้าได้มันบูดนะครับเวลาเราซื้อไปเราต้องดูให้ดีว่าถ้าลมมันเข้าได้มันบูดนะรีบแจ้งคนขายแจ้งที่ร้านนั่นแหละหรือว่าใครส่งให้เราแจ้งเขาเลยถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแชร์ไว้นี่มันแตกอย่างนี้มันบูดอย่างนี้บอกเขานะครับเขาก็จะหาวิธีเปลี่ยนให้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่านานๆจะเกิดนะครับท่านผู้ฟัง มันก็เป็นไปได้แต่ลมต้องไม่เข้านะครับถ้าลมเข้าก็มีโอกาสเสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่ออะไรเพื่อว่าใส่สารกันบูดมากๆเนี่ยมันทำให้สุขภาพไม่ดีคืออาหารทุกวันเนี่ยมันมีสารกันบูดเยอะขนมนมเลยบางทีอู้มันเป็นแป้งมันเป็นของหวานบางทีเก็บได้เป็นเดือนนะของเปียกอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาหารเปียกๆเอาใส่ถุงพลาสติกซีนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่บูดเก็บไว้เป็นเดือนอย่างวันก่อนก็เจอคือเขาทำปลาอินทรีย์โทษทีขายเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จักกันอย่าซื้อนะปลาอินทรีย์ทำไงโอ้โหใส่สารกันบูดเยอะมากนะแมงวันมันยังไม่เกาะเลยนะอย่าไปกินถ้ารู้จักกันนะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสารกันบูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณกับร่างกายท่านผู้ฟังถ้าเราหลีกเลี่ยงได้อาหารที่มันเก็บไว้ได้นานๆแขวนเอาไว้เป็นครึ่งเดือนมันก็ไม่บูดมันก็ไม่เน่าเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่า1ใส่สารกันบูดอย่ายกเว้นแต่ของเชื่อมใส่น้ำตาลมากๆมันก็ไม่เป็นไรหรือว่าของหมักของดองอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยการดองด้วยการหมักแต่ถ้าของที่ส่วนมากก็จะอยู่ได้ด้วยสารกันบูดเพราะว่าถ้ามันโดนลมได้ลมเข้าไปได้แบคทีเรียมันตัวเล็กมากมันก็เกิดขึ้นได้มันก็บูดได้ท่านผู้ฟังครับเป็นไปได้เนี่ยเลือกกินผักสดพืชสดที่เราปลูกเองสุขภาพจะดีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาลินนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินรักสุขภาพก็กินน้ำมังคุดครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานที่เป็นสิริมงคลเป็นเรื่องของหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองเชิญรับฟังครับ
0: เรื่องของพระของเจ้านี่ก็มีเรื่องอะไรแปลกๆให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายเนี่ยท่านเป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัดเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าของชาวบ้านค่ายผีเจ้าเข้าสิงหลวงพ่อก็รดน้ำมนต์ให้จะไปเป็นทหารหลวงพ่อก็ทำตะกรุดให้จะทำมาค้าขายหลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์ให้ไปค้าขายจะไปติดต่อการงานต้องการมีเสน่ห์หลวงพ่อก็หุงสีพึ่งเมตตาให้เวลาทำน้ำมนต์หลวงพ่อก็ใช้เทียนขี้พึ่งแท้หนักบาทหนึ่งเล่มเดียวสำหรับหยดลงมาในบาทน้ำมนต์สิทธิ์ที่ใกล้ชิดก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมรับใช้หลวงพ่อมานานถึงได้สังเกตเห็นว่าหลวงพ่อทำน้ำมนต์ด้วยเทียนเล่มเดียวแต่ปรากฏว่ามีผลต่างกันเมื่อมีผู้มาขอให้ท่านทำน้ำมนต์น้ำมนต์ความนั่นก็คือถูกคนอื่นเขาใส่ใครต้องเป็นผู้มีคดีความเมื่อหลวงพ่อจะทำให้หลวงพ่อจะให้เล่าเรื่องให้ฟังพอเล่าจบแล้วถ้าหลวงพ่อบอกว่าเอาแล้วนะจะทำให้ก็เป็นนั่นว่าเรื่องที่เล่ามาเป็นความจริงแต่ถ้าเล่าจบแล้วหลวงพ่อหัวเราะฮือแล้วก็เรื่องที่เล่ามานี่ไม่จริงทางที่ดีให้ถอยออกไปเพราะถ้ายังทู่ซีอยู่ หลวงพ่อจะเล่าเรื่องจริงเป็นการประจานคนที่อยู่บนกุฏิหลวงพ่อให้ได้ยินกันหมดเป็นเรื่องหน้าขายหน้า

ถ้าหลวงพ่อรับปากท่านก็จะให้ไปรอโดยไปตักน้ำมาสองปี๊บแล้วก็เทใส่ถังกระถางน้ำมนต์ขนาดใหญ่ผมเห็นหลวงพ่อจุดเทียนเอาไปหยดลงในบาทน้ำมนต์ของท่านน้ำตาเทียนหล่นลงไปเยอะแต่เมื่อท่านเรียกผมก็ไปยกบาทน้ำมนต์ตามท่านไปยังที่ที่ท่านจะรดน้ำมนต์น้ำตาเทียนที่ผมเห็นหยดลงไปเยอะแยะกลับหายไปเหลือแค่ดอกเทียนเพียงห้าดอกแต่ละดอกมีลักษณะคล้ายๆกลีบดอกไม้สวยมากผมคิดไม่ออกว่าน้ำตาเทียนที่หยดลงไปมากมายมันหายไปไหนก็เหลือเพียงห้าดอกเท่านั้นเองครั้นในวันเดียวกันมีผู้มาให้ท่านทำน้ำมนต์ไปประพรมของที่วางขายหลวงพ่อวงก็เอาบาทน้ำมนต์ของท่านมาใช้เทียนดอกเดียวกันนั่นแหละมาทำน้ำมนต์ท่านภาวนาไปหยดเทียนไปน้ำตาเทียนก็หยดพราวจนท่านพอใจแล้วก็ให้ผมยกบาทน้ำมนต์ไปกรอกลงขวดเพื่อท่านจะได้ปลุกเสกซ้ำอีกครั้งหนึ่งผมดูดอกเทียนก็รู้สึกประหลาดใจเพราะแทนที่จะเป็นดอกเทียนสีขาวกลับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีขนาดเล็กเท่าดอกพิกุลเรียงกันอยู่แน่นไปหมดน้ำมนต์มีกลิ่นหอมคล้ายๆแป้งร่ำมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เทียนที่หลวงพ่อใช้ทำน้ำมนต์มันเป็นเทียนขี้ผึ้งธรรมดาไม่ใช่เทียนอบขนมเนี่ยแต่กลับทำให้ดอกเทียนเป็นดอกพิกุลแล้วก็น้ำมนต์มีกลิ่นหอมด้วยอำนาจจิตของหลวงพ่อบันดาลให้เป็นไปผมแอบไปบี้เทียนอมดมดูก็เป็นเทียนสีพึ่งธรรมดาไม่มีกลิ่นแต่อย่างใดในมวนนี่เป็นศิษย์หลวงพ่อวงที่ค่อนข้างจะเป็นนักเลงแกรู้ว่าชาญหมากและกุนบุรีของหลวงพ่อวงมีอภินิหารคนที่ได้ไปนี่หวงนักแต่หลวงพ่อไม่ค่อยให้ใครง่ายๆเพราะเวลาท่านคายชาญหมากลงกระถูนท่านจะเอามือกวักบนปากกระถูนสามครั้งนั่นแหละคือท่านถอนอำนาจจากชาญหมากของท่านเพื่อไม่ให้ใครเอาไปใช้กุนบุรีก็เหมือนกันในม้วนเข้าๆออกๆกุฏิหลวงพ่ออ้อนวอนขอชาญหมากเพื่อจะเอาไปติดตัวหลวงพ่อก็ได้บอกแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาในม้วนก็ไม่ละความพยายามในที่สุดวันนั้นหลวงพ่อก็คายชาญหมากใส่ฝ่ามือท่านแล้วก็เสกกำกับก่อนที่จะใส่ลงไปในฝ่ามือของในม้วนแล้วก็เป่ากระหม่อมให้อีกครั้งหนึ่งในม้วนก็กำชาญหมากไว้ในอุ้งมือขวามือซ้ายล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงหยิบมีดโกนคมเกล็บอันเป็นอาวุธประจำตัวขึ้นมากรีดลงไปบนแขนที่กำชาญหมากปรากฏว่าหนังเหนียวไม่มีร่องรอยใดปรากฏหลวงพ่อมองดูในม้วนด้วยสายตาแสดงความสลดใจก่อนที่จะพูดกับในม้วนพวกเอ็งมันไอ้พวกไม่รักดีกูให้มึงไปติดตัวไว้คุ้มครองป้องกันตัวแต่พวกมึงก็กลับแสดงความไม่ยำเกรงกูนี่ต่อหน้ากูมึงยังเชือดเนื้อเถือหนังเหมือนกับว่ากูเป็นหัวหลักหัวตออย่าหวังว่ากูจะให้ใครอีกนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นมาหลวงพ่อวงก็ไม่ยอมให้ชาญหมากแล้วก็ก้นยากับใครอีกเพราะว่าหลวงพ่อลั่นปากไปแล้วว่าหมากคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่จะมอบให้กับศิษย์นั่นเองในไหลนี่เป็นหลานของหลวงพ่อได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับอภินิหารหลวงพ่อวงที่พบมาด้วยตัวเองว่าเมื่อในไหลเรียนจบชั้นป.4จากโรงเรียนวัดบ้านค่ายแล้วก็อยากจะเรียนต่อแต่ว่าตอนนั้นโรงเรียนมัธยมมีแต่ที่ตัวจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อได้เมตตานำไปฝากโรงเรียนก็ให้พักอยู่บ้านศิษย์ของท่านเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับบ้านค่ายหลวงพ่อวงท่านห่วงในไหลมากเมื่อในไหลกลับบ้านไปนมัสการหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อก็มักจะสอบถามเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เล่าเรียนเสมอก่อนที่จะกลับไปเรียนหนังสือหลวงพ่อก็บอกกันในไหลว่ากูมีเวลาว่างเมื่อไหร่แล้วกูจะไปเยี่ยมมึงถึงโรงเรียนเช้าวันนั้นในไหลเดินกลับโรงเรียนก็พบหลวงพ่อวงยืนอยู่หน้าประตูในไหลวิ่งเข้าไปกราบแทบเท้าหลวงพ่อวงท่านก็บอกให้ลุกขึ้นจากนั้นท่านก็พูดอบรมสั่งสอนแล้วก็กำชับว่าให้ขยันเรียนให้มากๆมีอะไรขาดเหลือก็ไปบอกท่านพอใกล้จะได้เวลาเคารพธงชาติท่านก็บอกนายไหลบอกว่ากูจะกลับแล้วนะที่วัดยังมีธุระอีกเยอะกูบอกแล้วว่ากูจะมาเยี่ยมมึงกูก็มาแล้วไม่ผิดคำพูดหรอกหลวงพ่อวงท่านก็เดินจากไปเย็นวันนั้นนายไหลได้บันทึกวันเวลาไว้โดยที่นายไหลเขียนเอาไว้ว่าผมสงสัยว่าหลวงพ่อท่านมาจากบ้านค่ายที่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีมีระยะทางไกลมากรถราก็ไม่ค่อยจะมีวิ่งแล้วหลวงพ่อจะเดินเท้ามาได้ยังไงแถมมองไปรอบๆขณะที่หลวงพ่อยืนพูดด้วยก็ไม่เห็นมีรถยนต์จอดรอท่านอยู่สักคันท่านน่าจะแสดงปาฏิหาริย์อะไรให้เห็นวันเสาร์ผมกลับบ้านก็แอบไปหาหลวงน้าอิ่มที่เป็นอุปถัมภ์คอยติดตามหลวงพ่อไปกิจนิมนต์นอกวัดถามถึงวันเวลาที่หลวงพ่อไปหาว่าหลวงน้าอิ่มเห็นหลวงพ่อออกจากวัดไปไหนหรือเปล่าหลวงน้าอิ่มนั่งคิดแล้วก็บอกว่าคิดออกแล้วเช้าวันนั้นหลวงพ่อครองผ้าลงจากกุฏิก็ถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปไหนครับ
ท่านบอกว่าจะไปกิจส่วนตัวไม่ต้องตามไปให้ดูแลกุฏิให้ดีมีแขกมาหาก็บอกว่าท่านไปธุระแต่ว่าจะกลับมาฉันเพลพอท่านลงจากกุฏิไปแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องจะเรียนถามท่านก็วิ่งลงจากกุฏิตามท่านไปเห็นหลังท่านไวๆกำลังเดินออกไปหน้าวัดพอไปถึงหลวงพ่อไปไหนไม่รู้มันไวจนแปลกอดประหลาดใจไม่ได้ที่ว่าแปลกก็คือหลวงพ่อกลับมาถึงวัดตอนกลองเพลพอดีผมก็เลยนึกได้ว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าผู้สำเร็จจะเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆก็ไม่ต้องทุกข์สามารถจะย่นแผ่นดินย่นระยะทางได้เพียงเดินไม่นานก็ถึงแต่เองรู้ไว้นะไม่ใช่ย่นแล้วก็แล้วกันต้องมาเดินจงกรมใช้หนี้เขาในระยะทางที่ย่นไปหากไม่ทำก็ถือว่าไม่สมควรจากบ้านค่ายมาตัวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็กลับบ้านค่ายนี่ใช้ระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงอย่าว่าจะเดินเลยนั่งรถมาก็ทำไม่ได้นี่แหละครับบารมีอภิญญาหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองที่ปรากฏแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ที่เล่าลือกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่

0: วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงิน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองและทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองเร่งวางกระสอบทรายและอพยพประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: หลังมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสมทบในพื้นที่เขื่อนแม่กลองอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ใน7อำเภอของจังหวัดราชบุรีได้แก่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งกอกและวางกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงอพยพกลุ่มเปราะบางสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
4: เทศบาลเมืองราชบุรีประกาศเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเขื่อนแม่กลองประกาศมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลืออพยพหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ.1784ขณะที่กรมชลประทานย้ำว่าขณะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ใช่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากมีการปรับเปลี่ยนการระบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าปิดท้ายที่วันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026จากอัชราพรนักกีฬาเรือพายสาวไทยในประเภทเรือแคนูสลาลอมหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมหญิงรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยเร่งพายเรือฝ่าแก่งน้ำเชี่ยวอย่างเต็มที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานทำเวลาได้127.32 วินาทีทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
4: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ30 กันยายน 2569นะครับพี่แบงค์ครับ
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอ็กนะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในช่วงเย็นแบบนี้นะครับ16:05 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา17:00 นโดยประมาณนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้วันที่30 กันยายนถ้าในมิติของการรับราชการนะครับวันนี้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยก็น่าจะใจหายน่าดูนะครับพี่กิ๊กเพราะว่าวันนี้เป็นวันทำงานมาสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งพี่ๆที่เกษียณอายุราชการต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่แต่ละสำนักงานเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าอย่างมากนะครับประสบการณ์ต่างๆรวมถึงในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็พี่บางคนเป็นต้นแบบให้น้อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็น้องเนี่ยก็พร้อมที่จะสานต่อภารกิจต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของกองทัพบกนะครับช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเข้าสู่งบประมาณใหม่นะครับเดือนตุลาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะฮะไม่ช้าไม่นานเลยคุณผู้ฟังครับข้าราชการทหารหลายท่านนะครับได้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพมาเป็นระยะเวลาช้านานนะครับบางคนรับราชการ30 กว่าปีบางคน40 ปีนะครับบางคนอยู่ที่ทำงานเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2นะครับอยู่มากกว่าบ้านอีกบางทีเนี่ยนะครับจนถึงวันที่ต้องอำลาชีวิตรับราชการก็ทำให้ใจหายนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการแสดงความมุทิตาต่อผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านกองทัพบกก็ได้มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลของกองทัพบกภาพรวมเมื่อวานนี้เอาเมื่อวานนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างครับพี่กิ๊ก
0: ค่ะที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกนะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกค่ะได้เดินทางไปร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นในพลประจำปี2569นะคะโดยมีทางด้านของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569จำนวนทั้งสิ้น283 นายด้วยกันค่ะผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านได้กล่าวคำสดุดีแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารว่าในนามของกองทัพบกขอยกย่องสดุดีและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักแด่ทุกท่านซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการของทุกท่านได้สะท้อนถึงการเป็นชายชาติทหารที่มุ่งมั่นเสียสละปกป้องชาติราชบัลลังก์และประชาชนในทุกสถานการณ์ผลงานและเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับนายทหารรุ่นหลังได้ยึดถือและสืบสานต่อไปค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีภายในหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่นครนายกนะครับกองทัพบกได้มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนิพนธ์อำลาชีวิตราชการที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนานในการเชิดชูเกียรตินะครับแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนความทุ่มเททั้งกำลังกายแล้วก็กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพบกตลอดระยะเวลารับราชการที่ผ่านมาซึ่งในการสวนสนามเทิดเกียรติชั้นในพลนี้นะครับมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมท่านขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพลที่ร่วมในพิธีสวนสนามด้วยครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมงานมุทิตาจิตนะคะในส่วนของกองทัพบกนะคะก็คือเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของผู้ที่เกษียณอายุราชการภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็ได้มีการจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันนะคะโดยใช้พื้นที่ของหอประชุมกิติขจรและบริเวณห้อง221ค่ะโดยพิธีเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงเวลา10 นาฬิกานะคะโดยในช่วง10 นาฬิกาทางด้านของพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานนำกำลังพลเข้าร่วมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอายุในช่วงเวลา12:50 นโดยประมาณภายหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุราชการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะหลังจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตนะคะก็ได้แสดงมุทิตาจิตนะคะแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการตามลำดับด้วยค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับแห่งความอบอุ่นแล้วก็ตลอดระยะเวลารับราชการนะครับกำลังพลทุกนายมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะครับในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็หน้าที่ของ ของตัวเองได้อย่างสุดกำลังความสามารถจนถึงวันเกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมินะครับซึ่งก็มีทั้งบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็น้องๆที่เคยร่วมงานกับท่านเนี่ยนะครับมาร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำงานนะครับปฏิบัติหน้าที่พรุ่งนี้ท่านก็จะเริ่มต้นใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณอายุราชการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับหลากหลายพื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบนะครับที่ผ่านมาส่วนมากเราก็จะโฟกัสมาในพื้นที่ของกรุงเทพเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันหลากหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กันนะครับอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติพร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันชุดจิตอาสาพระราชทานและผู้นำชุมชนได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนก็เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับที่บริเวณบ้านเกาะเห็ดตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการเข้าเยี่ยมประเมินสุขภาพอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมีการมอบยาเวชภัณฑ์นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งเขาก็มีการรองรับนะครับก็หากมีสถานการณ์ที่จำเป็นหรือว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางออกทางทีมของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติก็พร้อมที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็ได้มีการดำเนินการนะคะส่งทางด้านของกำลังพลนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมประเมินอาการแล้วก็สุขภาพของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมอบยาวิชภัณฑ์ที่จำเป็นและถุงยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและที่สำคัญนะคะมีการแนะนำด้านการดูแลสุขภาพด้วยค่ะพี่แบง
1: ค์
0: แล้วก็มีการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนอกจากนี้ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเนี่ยเข้าไปขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงด้วยและที่สำคัญค่ะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยบนที่สูงสำหรับพักอาศัยชั่วคราวเพื่อที่จะรองรับประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางหากว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงนั่นเองค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของจังหวัดราชบุรีนะครับชุดปฏิบัติการกิจการประเดินกองพันทหารช่างที่602กรมทหารช่างที่11นะครับสนับสนุนกำลังพลช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงไปยังที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดยางงามที่อำเภอปากท่อราชบุรีนะครับกระสอบทรายเนี่ยจากที่มีการนับก็บอกว่า300กว่ากระสอบทรายแต่คิดว่าน่าจะมากกว่านั้นนะครับเพื่อเป็นการทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับซึ่งในพื้นที่ก็ยังมีการเฝ้าระวังกันอยู่นะฮะยังคงมีการสนับสนุนทั้งเรื่องของกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงเช่นเคยนะครับพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: Little Dinosaur is not rowdy
5: เรื่องไดโนเสาร์น้อยไม่เอะอะโวยวาย

0: little dinosaur looks around. A swaying bird nest is on the neighbor's roof.
1: ตะวันคล้อยๆ อากาศดีๆ เสียงนกดนตรีร้องเพลงสดใส ไดโนเสาร์น้อยค่อยๆมองหา หลังคาข้างบ้านมีรังนกแกว่งไกว
0: Mummy tells little dinosaur to hush, to talk softly and not scare the mother bird. If he makes a lot of noise, the little birds will take their nest to some other place.
1: แม่จุปากบอกไดโนเสาร์น้อยพูดค่อยๆเดี๋ยวแม่นกตกใจถ้าลูกส่งเสียงดังโวกเวกเดี๋ยวนกตัวเล็กๆจะย้ายรังหนีไป
0: Mummy and Daddy and Little Dinosaur softly walk past their new friend's house.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินค่อยๆผ่านหน้าบ้านเพื่อนใหม
0: ่ The neighbor's children are making quite a lot of noise. They are crying because they want a big doll.
1: ลูกเพื่อนบ้านส่งเสียงดังไม่เบาร้องไห้จะเอาตุ๊กตาตัวใหญ่
0: Mummy smiles as she tells little dinosaur, "A lot of noise can be bothersome."
1: แม่ยิ้มพลางบอกไดโนเสาร์น้อย ได้ยินบ่อยๆหนวกหูรู้ไหม
0: Daddy asks whether it's okay to cry loudly. Little dinosaur says that it is not.
1: พ่อถามร้องไห้เสียงดังดีไหมลูกจ๋าไดโนเสาร์น้อยว่ามันจะดีได้ไง
0: Mummy asks the little dinosaur what he would do if he wants a toy robot.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าลูกอยากได้หุ่นยนต์จะทำอย่างไร
0: Little dinosaur says he would just ask nicely or save up and buy it himself.
1: ไดโนเสาร์น้อยบอกก็ขอแม่ดีๆหรือบางทีก็เก็บตังค์ซื้อเองได้

0: Daddy and Mummy take little dinosaur and walk towards the big playground, where his friends are making a lot of noise. They are shouting frantically, loudly and noisily.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินต้อยต้อยสู่สนามเด็กเล่นกว้างใหญ่เจอเพื่อนเพื่อนส่งเสียงดังลงเล้งบ้างตะเบ่งเจี๊ยวจ้าโวยวาย
0: Little dinosaur looks at Daddy and Mummy. It is so noisy and bothersome.
1: ไดโนเสาร์น้อยมองหน้าพ่อแม่หนวกหูแท้ๆช่างน่าเบื่อหน่าย
0: If they can play quietly, it would be a lot more fun.Other people would not be annoyed if everyone was considerate.
1: ถ้าเล่นเบาๆเราจะได้สำราญคนอื่นไม่รำคาญถ้ารู้จักเกรงใจ
0: An ice cream truck rolls by. Fully cries wanting a big ice cream pop.
1: มีรถไอศกรีมวิ่งผ่านมาอิ่มแปร่ร้องจ้าอยากกินไอติมแท่งใหญ
0: ่ His mummy says he cannot have ice cream because he is sick. Fully is now screaming because he wants ice cream.
1: คุณแม่บอกเป็นหวัดห้ามรับประทานอิ่มแปร่ร้องลั่นหนูจะเอาให้ได้
0: Outcry wants to play on the merry-go-round, but his mummy says it is time to go home.
1: เอ๊ะอยากจะเล่นม้าหมุนแต่คุณแม่บอกได้เวลากลับบ้านไป
0: Outcry now shouts, making even more noise than before. It is so distressing for parents with badly behaved children.
1: เอ๊ะโวยวายเสียงดังยิ่งกว่าเก่าน่าสงสารพ่อแม่ที่ลูกเอาแต่ใจ

0: Mummy asks little dinosaur if he would cry, shout, and scream. Little dinosaur smiles cheerfully. I promise I will never be rowdy and noisy.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าเป็นลูกจะเอะอะโวยวายไหมไดโนเสาร์น้อยยิ้มอย่างร่าเริงลูกสัญญาว่าจะไม่เอะอะโวยวาย
0: Mummy says that we must have rules. If playtime is over, we must not waste time. We must get home and shower. Clean ourselves up, both body and mind.
1: แม่บอกเราต้องมีกฎกติกาถ้าหมดเวลาเล่นแล้วอย่ามัวเฉยๆต้องกลับบ้านอาบน้ำถูตัวสะอาดท่วนทั่วทั้งตัวทั้งใจ
0: Daddy says we must talk nicely to one another and never with anger.
1: พ่อบอกเราต้องพูดกันดีๆไม่ควรมีอารมณ์โกรธรู้ไหม
0: If you are sick, you must not eat ice cream or your throat will get sore and your nose will be runny.
1: ถ้าเป็นหวัดไม่ควรกินไอติมนะเดี๋ยวจะเจ็บคอน้ำมูกก็จะไหล
0: Remember that if you do not get your own way, don't scream and shout or be rowdy.
1: จำไว้ว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจตนอย่าร้องตะโกนเอะอะโวยวาย

0: Little Dinosaur is not rowdy. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Rowdy. R-O-W-D-Y. R-O-W-D. Rowdy.
1: A-A.
0: Hush. H-U-S-H. Ha. Shh.Hush.
1: ความเงียบ
0: Noise. N-O-I-S-E. N-O-I-S-E. Noise.
1: เสียงดัง
0: Loudly. L-O-U-D-L-Y. L-O-U-D-L-Y. Loudly.
1: A-A.
0: Considerate. C-O-N-S-I-D-E-R-A-T-E. Considerate. Considerate.
1: เห็นอกเห็นใจ
0: Annoyed. A-N-N-O-Y-E-D.Annoyed. Annoyed.
1: รำคาญ
0: Scream. S-C-R-E-A-M. S-C-R-E-M. Scream.
1: กรีดร้องร้องลั่น
0: Quietly. Q-U-I-E-T.L-Y Quietly Quietly
1: เงียบเงียบ
0: Bothersome B-O-T-H-E-R-S-O-M-E Bothersome
1: น่ารำคาญน่าเบื่อ

0: Little Dinosaur is Not Rowdy. Story by Good G. Illustrated by Eggy Egg Egg. English by Alexa. And published by Best for Kids. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพี่กุจีภาพโดยพี่เอกอีเอกเอกแปลโดยอเล็กซ่าสำนักพิมพ์ Best for Kids เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าน
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Rowdy R O W D Y R O W D Rowdy
1: เอะอะ
2: Hush H U S H Ha Sh Hush
1: ความเงียบ
2: Noise N O I S E N O I S Noise
1: เสียงดัง
2: Loudly L O U D L Y L O U D L Y Loudly
1: เอ่ะ
2: ConsiderateC O N S I D E R A T E con s i d e r a t e considerate
1: เห็นอกเห็นใจ
2: annoyed A N N O Y E D annoyedannoyed
1: รำคาญ
2: scream s c r e a m scream scream
1: กรีดร้องร้องลั่น
2: quietly q u i e t l y
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เงียบๆ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถอีวีหายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถอีวีเปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: เอ้าล้ออะไรจริงอ่ะ
12: บีควิกผู้นำยางรถอีวีตัว
13: ต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
14: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook pageOf the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
15: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่ประกาศของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ากรุงเทพในหลากหลายพื้นที่เนี่ยประสบกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำรอการระบายต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็ยังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในบางพื้นที่แต่ว่าในบางพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับพี่กิ๊กทางด้านของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเขาได้มีการออกประกาศเรื่องของการปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็มีเหตุพิเศษนะคะนั่นก็คือน้ำท่วมนั่นเองค่ะก็มีการสั่งปิดนะคะโรงเรียนเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงสั่งปิดเรียนการค่ะพี่แบงค์
0: ครับ
1: 15เขตนะคะก็จะปิดเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา3วันก็คือตั้งแต่วันนี้30กันยายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคมมี15เขตนั่นก็คือเขตคลองสามวาเขตคณะยาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสะพานใหม่เขตหนองจอกและเขตหลักสี่ค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่ผลกระทบระดับปานกลางที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยก็มีทั้งหมด14เขตด้วยกันนะครับสำหรับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลางซึ่งก็ได้แก่เขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดพญาไทพระโขนงราชเทวีเขตวัฒนาแล้วก็เขตห้วยขวางเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีก21เขตเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ให้ทางด้านของผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับได้มีการพิจารณาเป็นดุลพินิจไปนะครับว่าเอ๊ะมีความสะดวกหรือเปล่านะเวลาเปิดเรียนแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อการเดินทางไหมสถานศึกษาจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ก็ให้อยู่ที่ดุลพินิจของผอ.เนี่ยนะครับสำหรับข้อแนะนำของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับขอให้มีการติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศของโรงเรียนหรือว่าสำนักงานเขตด้วยนะครับแล้วก็วางแผนเรียนชดเชยสำหรับ15โรงเรียนโรงเรียนใน15เขตที่มีการสั่งปิดนะครับทางโรงเรียนเขาก็จะมีการสอนชดเชยให้ในภายหลังคราวนี้นะครับถ้าจะสอบถามสำนักงานเขตหากอยู่ในพื้นที่14เขตปานกลางหรือว่า21เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยทำได้ยังไงบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: สามารถสอบถามสถานการณ์เปิดปิดโรงเรียนที่ได้ที่โรงเรียนโดยตรงค่ะหรือติดตามประกาศจากผู้อำนวยการเขตประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวครั้งนี้นะคะก็ถือว่าทำขึ้นเพราะความปลอดภัยสูงสุดของน้องๆ นักเรียนค่ะรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาและที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ก่อนที่จะมีการเปิดเรียนตามปกติด้วยแต่ว่าในช่วงนี้น้องๆก็น่าจะอยู่ในช่วงของการสอบเนาะก็น่าจะเป็นอย่างเด็กที่บ้านเนี่ยก็คือสอบวันที่หนึ่งเนี่ยคือวันสุดท้ายละก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนก็คิดว่าถ้าเจอกับปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยก็น่าจะมีเวลาที่จะฟื้นฟูดูแลสถานที่ให้พร้อมสำหรับน้องๆเปิดภาคเรียนที่2ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการเดินรถไฟนะครับในเส้นทางสายตะวันออกตามที่เราได้มีการแจ้งกันก่อนหน้านี้นะครับเพิ่ม7ขบวนกลับมาให้บริการนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะครับมีการแจ้งมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งรถไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนส่งทางรางที่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนในการเดินทางเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า1ก็คือมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ราคาประหยัดด้วยเนี่ยนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะครับเส้นทางหลากหลายจุดก็มีความพร้อมเขาก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนระหว่างกรุงเทพปราจีนบุรีนะครับอย่างในวันนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการให้บริการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนที่281กรุงเทพกบิลบุรีนะครับให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีขบวน282นะครับกบิลบุรีกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนะครับขบวน279ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีขบวน277กรุงเทพกบิลบุรีนะครับให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีแล้วก็ขบวนที่278กบิลบุรีกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนั่นเองส่วนวันที่1แล้วครับพี่กิ๊กครับ
1: วันที่1นะคะขบวน278กบิลบุรีกรุงเทพก็จะให้บริการในเส้นทางของปราจีนบุรีกรุงเทพค่ะและขบวน280ด่านพรมแดนบ้านของลึกกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถก่อนออกเดินทางเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางกันได้นะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ตำรวจไฟแห่งประเทศไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณผู้โดยสารสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
3: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
2: จริงเหรอขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
3: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับน้ำท่วมเนี่ยมีคนก็ถามกันมาว่าเอใช้สิทธิ์บัตรทองได้หรือเปล่าได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพน้ำท่วมเนี่ยอาจจะทำให้การเดินทางไปหน่วยบริการประจำตัวนะครับอาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถไปได้ตามนัดแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าหยุดยานะครับยาที่หมอให้มีการสั่งมากินเป็นประจำวันต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เขาออกแนวทางการแนะนำเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองในช่วงของน้ำท่วมนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการบริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องนะครับในกรณีที่ไปใช้บริการหน่วยบริการอื่นเนี่ยหากไม่สามารถเดินทางไปหน่วยบริการประจำได้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหรือว่าคลินิกอบอุ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดคราวนี้ยาใกล้หมดผู้ป่วยเรื้อรังทำไงครับพี่กิ๊ก
1: ไม่ควรหยุดยาเองนะคะหากไม่สามารถไปรับยาตามนัดเนี่ยก็ให้ติดต่อหน่วยบริการหรือสอบถามแนวทางการรับยาเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องค่ะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตและกลุ่มเปราะบางหากมีนัดฟอกไตหรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องแต่ไม่สามารถเดินทางได้จากสถานการณ์น้ำท่วมก็อย่าหยุดการรักษาเองนะคะให้รีบติดต่อหน่วยบริการเพื่อที่จะประสานการดูแลแล้วก็หาแนวทางที่เหมาะสมค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเลยนั่นก็คือการพบ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อ

0: หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อุตุเตือนเตรียมรับมือฝนหนักช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้เริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนอากาศเย็นลงขณะวันนี้ทุกภาคฝนลดลงเหลือ 30% ของพื้นที่จับตานครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกรมชลประทานปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน11จังหวัดกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงด้านท่าน้ำนนทบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือวางแนวกระสอบทรายยาว10กิโลเมตรขณะเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มช่วงเที่ยงจาก 2,300 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนท้ายเขื่อนอพยพขนของขึ้นที่สูงมวลน้ำไหลผ่าน4จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอาจยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 3-6 ตุลาคมนี้เตือนประชาชนท้ายน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านนภินทรเผยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 90% คาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งยันประชาชนเตรียมพร้อมและมีศูนย์พักพิงรองรับแล้วสระแก้วยังหนักสรวงนำทีมส่งน้ำอาหารต่อเนื่องวันที่5เข้าถึงพื้นที่รถทั่วไปผ่านไม่ได้ชี้อุปสรรคบางจุดมีน้ำลึกจนมองไม่เห็นสภาพถนนและสิ่งกีดขวางใต้น้ำสิตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยสถานการณ์น้ำวันนี้แม่กลองหนักสุดให้อพยพและยกของปราจีนบุรีน้ำจะสูงเพิ่มครึ่งเมตรเตือนเขื่อนหลายจุดใกล้เต็มความจุเตือนจังหวัดเสี่ยงพื้นที่รับน้ำเลือกยกย้ายอพยพชัดชาติชี้เงินช่วยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครยึดหลักปภ.พร้อมแจงเงิน 9,000 รัฐบาลเยียวยาจิตใจด้านกรุงเทพมหานครเพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงพัฒนาแอปถ่ายรูปยื่นออนไลน์พร้อมระดมปภ.และทหารเก็บขยะชิ้นใหญ่ช่วยซ่อมรถหลังน้ำลดขอความช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงชัดชาติยังลุยพื้นที่เคหะคลองจานระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เร่งสูบน้ำลงแสนแสบดันต่อพระโขนงน้ำเริ่มยุบเตรียมโยกกำลังช่วยลาดกระบังนายกรัฐมนตรีอนุทินแจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยังชีพหมดสวนไอรัชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยันพ่อและแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านย้ำน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายภูมิใจไทยผนึกแกร็บจัดให้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยสั่งข้าวส่งตรงถึงบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครฟรีทุกออเดอร์บอร์ดกสทช.กลับลำไม่ฟ้องศาลปกครองออกคำสั่งถึงให้นายแพทย์สารณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันขู่หากยังดื้อปรับวันละ 50,000 บาทกกต.สิทธิโชติยันไม่มีแตกแยกในกกต.เผยเร่งสปีดคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่เหลือคาดไม่เกินเดือนหน้าชงเข้ากกต.ชุดใหญ่อนุทินลั่นกลองรบเปิด
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินนะครับก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ฟังอะไรดีๆเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นประโยชน์ไปนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับงานก็ทำไปหูก็ฟังไปว่างๆก็เปิดวิทยุทิ้งเอาไว้เปิดดังๆเลยไม่ต้องกลัวนะให้ลูกให้หลานฟังนะธรรมะเนี่ยดีเป็นสิริมงคลฟังไม่ฟังก็เปิดทิ้งเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางฟังให้เทวดาฟังนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านนะครับเทวดาที่อยู่ที่บ้านเขาก็ฟังเขาก็รู้เรื่องท่านผู้ฟังเขาฟังรู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะครับบางบ้านบางแห่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอธิสมานกายอะไรก็ไม่รู้เอาว่ามองไม่เห็นก็แล้วกันเพราะว่าในหลักการเปิดธรรมะนี่อย่างเขานิมนต์พระมาเนี่ยทำไมเราต้องนิมนต์พระมาสวดที่บ้านที่จริงทำบุญที่วัดก็ได้แต่ทำไมถึงทำบุญที่บ้านเพราะว่าการพอนิมนต์พระมาปั๊บท่านผู้ฟังพอนิมนต์พระมาพระก็มาเจริญพุทธมนต์มาสวดธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก่อนที่จะสวดเนี่ยพระท่านก็จะเป่าสักเคสักเคกาเมจรูเปกิริสิทธิรัตเตจันตลิเควิมานเณทีเปรเทจคาเมตโรวนาคาเนเคหวัตุมิเคเตนะคำว่าเป่าสักเคก็คืออัญเชิญเทวดาอัญเชิญเทวดามาฟังนะครับว่าจะสวดต่อไปนี่จะสวดธรรมะแล้วเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามหุบตามห้วยตามเขาตามป่าตามอากาศตามพื้นดินตรงไหนก็แล้วแต่เอามาฟังธรรมะจะสวดธรรมะให้ฟังก็ประมาณนี้เนี่ยค่ะไม่ได้มีเทียบเชิญแต่ว่าตั้งจิตอธิษฐานจิตเชิญทีนี้ว่าพอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มานะครับก็เหมือนเรามีงานนั่นแหละนะนายอำเภอมากำนันก็ลุกผู้ใหญ่บ้านก็ลุกนายกอบต.ก็ลุกนายอำเภอนั่งไปนั่งมาอ้าวผู้ว่ามานายอำเภอก็ต้องลุกนะครับผู้ว่านั่งเป็นประธานพอไอ้คนที่อยู่มีศักดิ์น้อยนะครับเป็นชาวบ้านเป็นอบต.ก็ต้องถอยไปนั่งหลังไปเรื่อยนะครับสักพักนึงอ้าวรัฐมนตรีมาผู้ว่าก็ต้องถอยไปนายอำเภอก็ต้องถอยไปก็ต้องลุกให้รัฐมนตรีนั่งก็ประมาณนี้นะครับการเชิญเป่าสักเคเนี่ยโดยพระสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ผู้มีศีลจริงๆถ้าท่านมีสมาธิมีจิตสงบอัญเชิญเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เข้ามาสวดมนต์ที่บ้านนะครับมาฟังพระสวดมนต์ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้พอแขกผู้ใหญ่มานะครับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรก็เราก็ไม่รู้ละอธิสมานกายแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่มีศักดิ์มีบารมีต่ำนะครับที่อยู่ตรงนั้นเขาก็จะถอยห่างไปห่างไปห่างไปห่างไปเรื่อยก็ไปอยู่นู่นอยู่ขอบอยู่ไกลหนูนอกบ้านไปเลยบางทีนะครับอันนี้ก็คือการเปิดบทสวดนะครับจะเป็นสวดอิติปิโสหรือว่าสวดพหุงสวดอะไรก็แล้วแต่นะครับการเปิดธรรมะการเปิดนิทานธรรมะกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนเขาฟังเข้าใจนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความในโลกของสากลแล้วไม่มีภาษามีแต่อรรถะที่แฝงอยู่นะครับคือเนื้อหาที่แฝงอยู่ในสิ่งที่สื่อภาษาก็เป็นแค่สื่อนะครับผมฉะนั้นเราเปิดไปอะไรมันดีเราเปิดไปเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะเกิดเป็นสิริมงคลกับบ้านคนฟังเขาก็เผื่อปิ้งฟัง2ตอน3ตอน4ตอน5ตอนปิ้งบางคน5ตอนไม่ปิ้ง10ตอนอาจจะปิ้งเรื่องอะไรว่าคนเราเนาะไม่ควรไปทำความชั่วไม่ควรไปฆ่าสัตว์ไม่ควรไปเบียดเบียนกันผลกับผลกรรมมันมีนะคือฟังอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสอนโดยไม่ต้องสอนถ้าเราเรียกมาตรงๆว่าลูกอย่าทำชั่วนะมันบาปนะฆ่าสัตว์มันไม่ดีนะอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเชื่อเด็กทุกวันนี้นะครับแต่เราเปิดนิทานให้ฟังเปิดให้ทำเป็นคือมันมีเทคนิคท่านผู้ฟังนะมันมีเทคนิคผมเคยเป็นที่ปรึกษาอันนี้มีเวลาคุยต่อ นิดหนึ่งเนาะนะครับที่ปรึกษาให้แม่คนหนึ่งเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชายเขาดื้อมากเขาบอกเขาจะทำยังไงสมาธิก็ไม่ดีแล้วก็เป็นคนสมาธิสั้นแล้วไม่ค่อยเชื่ออะไรดื้อจังผมก็เลยหาหนังสือกฎแห่งกรรมให้จ้างให้เขาอ่านให้ฟังวันละหนึ่งเรื่องแหละแต่จ้างเขาเรื่องละ20 บาท10บาท20บาทก็ว่าไปเรื่องสั้นเรื่องยาวแต่ว่าให้อ่านทุกวันอยากได้เงินให้อ่านให้ฟังนะครับก็ทำอย่างเงี้ยทำไปทำมาเป็น10เรื่อง20เรื่อง30เรื่อง50เรื่องเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัติท่านผู้ฟัง กลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรบาปไม่บาปนี่ทีนี้เวลาแม่ทําอะไรคอยทักแม่อย่าไปฆ่านะแม่อย่าไปทํานะมันบาปนะอ้าวเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเขาเป็นกลายเป็นคนที่คอยห้ามแม่อย่าทําบาปจริงๆท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดแม่ไหนมานั่งสอนว่าลูกอย่าทําอย่างนั้นลูกอย่าทําอย่างงี้ลูกทํางี้บางทีมันอยู่ต่อหน้ามันไม่เถียงหรอกมันเฉยแต่รับหลังมันทําเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ต่อมาเมียสาวของเจ้าแมวก็ตั้งท้องมันก็ดีใจจะมีลูกแล้วมันก็คุยอย่างนั้นคุยอย่างนี้จะตั้งชื่อให้ดีๆฝันไว้มากเด็กคลอดออกมาอยู่ได้3วันก็ตายมันก็เสียใจมากต่อมาเมียก็ตั้งท้องอีกก็แท้งตกเลือดเกือบตายแล้วปีต่อมาก็จนคลอดเป็นเพศชายแข็งแรงดีเจ้าแมวก็ดีใจตั้งชื่อให้ว่าเจ้าแม็กคล้องกับเขาเขากับเมียต้องทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงก็เลยเอาไปฝากแม่ยายเลี้ยงอยู่ทางโคราชทางโน้นก็รักหลานมากเลี้ยงดูอย่างดีเด็กโตมาจนกระทั่ง3ขวบแล้วหน้าตาน่ารักน่าใครเจ้าแมวกับเมียก็ไปเยี่ยมลูกบ่อยที่สุดคืนหนึ่งแมวขวัญไปบอกว่าแฟนเก่าที่กินยาตายเนี่ยมาอุ้มเอาลูกชายไปโยนน้ำมันก็สะดุ้งตื่นใจหายหมดเลยแต่พอรู้ว่าฝันก็เบาใจแต่พอตอนบ่ายๆก็ได้รับโทรเลขจากแม่ยายบอกว่าลูกตายแล้วเท่านั้นเองทีนี้เจ้าแมวกับเมียก็รีบกลับบ้านถึงได้รู้ว่าลูกชายจมน้ำตายที่คลองหน้าบ้านมันกับเมียนี่ร้องห่มร้องไห้เสียใจเกือบเป็นบ้าแม่ยายไปดูหมออยากจะรู้ว่าทำไมลูกสาวมีลูกกี่คนกี่คนก็ตายหมดหมอดูบอกว่ามันเป็นกรรมที่พ่อเด็กทำเอาไว้ตามมาสนองมันเป็นคนใจบาปไม่ทำบุญทำทานเกลียดการใส่บาตรทำบุญมันถึงต้องเป็นอย่างนี้นะแม้รู้เรื่องนี้เพราะว่าเมียเล่าให้ฟังมันก็นิ่งอึ้งเลยแล้วก็บอกเมียบอกจะพยายามใส่บาตรทำบุญนะอยากจะมีลูกครับนี่ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเสนอวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่จังหวัดอ่างทองมีเรื่องแปลกๆน่ากลัวเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งครับประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วนะคืนนั้นชาวบ้านข้างวัดไม่ว่าใครก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงกรีดร้องกรีดกรีดดังแสบแก้วหูไม่เคยได้ยินเสียงนี้กันมาก่อนแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่บางคนก็เคยได้ยินพอเขาได้ยินนะเขานึกรู้ได้ทันทีว่าเสียงนี่เป็นเสียงอะไรแม้จะนึกรู้แต่ก็ไม่มีใครปริปากพูดอะไรล่ะปล่อยให้เสียงนี้ดังต่อไปแล้วก็ไม่มีใครถามใครด้วยต่างปิดปากเงียบฟังเสียงนั้นอย่างอกสั่นขวัญผวาก็คิดกันไปคนละอย่างสองอย่างไอ้ที่ไม่ถามไม่พูดกันก็เพราะว่าคนโบราณเขาห้ามลูกหลานอย่างเด็ดเด็ดขาดไม่ให้ทักเสียงที่เกิดขึ้นในยามกลางคืนโดยไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรหรือว่ารู้ก็ห้ามทักไม่ใช่แต่เสียงจะเป็นอะไรก็ตามที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นก็ไม่ต้องทักทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าไปทักแล้วจะเป็นภัยแก่ตัวเองเขาว่าอย่างนั้นคนสมัยเก่านี่เขาเรียนวิชาอาคมขลังกันมากๆเข้าวิชาแก่กล้าก็ต้องปล่อยของออกมาซะบ้างถ้าของที่เขาปล่อยออกมาไปโดนใครหรือไปโดนอะไรเข้าสิ่งนั้นก็ต้องมีอันเป็นไปบางทีปล่อยมาโดนกอไผ่ล้ำไผ่ถึงหักผงออกมาเลยเชียวถ้าไปโดนสัตว์นั้นก็เจ็บป่วยล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะปล่อยมาโดนคนก็มีอันจะเจ็บไข้ก็เรียกว่าโดนคุณโดนของหรือว่าโดนคุณใส่นั่นแหละครับแล้วทำไมเขาจะต้องปล่อยของกันด้วยก็เพราะว่าทำไมปล่อยของออกมาของจะเข้าตัวทำให้คนคนนั้นต้องมีอันเป็นไปก็ต้องปล่อยเรียกว่าทำไมปล่อยนี่เดือดร้อนแน่ปล่อยไปเพื่อจะให้พ้นจากตัวเองจะไปเข้าใครเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนี่เองที่ทำให้คนโบราณห้ามไม่ให้ลูกหลานทักของกลางคืนเพราะว่าตายกันมานักต่อนักแล้วทีนี้ไอ้เสียงกรีดที่วัดเนี่ยไม่มีใครพูดถึงมันคืนนั้นเงียบแต่พอตอนเช้าก็ถามไทยกันเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่ได้ยินเออมันเสียงอะไรก็เสียงกรีดเนี่ยโอ้ยไม่ได้ยังงั้นถ้าถามว่ารู้ไหมว่ามันเสียงอะไรมันร้องไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยแบบนี้แต่ยายข้าเขาบอกว่าเสียงเปรตว่ะฮะเสียงอะไรนะเสียงเปรต

0: คือเสียงเปรตใช่ยายข้าเคยได้ยินมาก่อนหมู่บ้านเราก่อนโน้นก็เคยมีเปรตนะตัวสูงอย่างกับต้นตาลมือก็ยาวฝ่ามือนี่ใหญ่เท่ากับใบตาลปากมันเท่ารูเข็มกินอะไรก็ลำบากอุ้ยทำไมน่ากลัวงั้นน่ะมึงดูหนังมากครับเปล่าชาวบ้านพูดกันเรื่องนี้ทั้งวันเรื่องเปรตมันร้องเมื่อคืนเนี่ยนะพวกลูกศิษย์วัดก็พูดกันบอกมันร้องมาจากหลังวัดแถวแถวโบสถ์นั่นแหละสมัยก่อนที่วัดนี่จะมีพวกลูกศิษย์วัดนี่นอนค้างกันมากไม่ค่อยกลับบ้านกันแต่สมัยนี้เด็กไม่ค่อยอยู่วัดกันแล้วกลับบ้านกันหมดตอนนั้นพอพวกลูกศิษย์วัดพูดออกมาก็มีคนไปถามพระเนนที่วัดท่านก็บอกว่าจริงท่านได้ยินกันเสียงนั้นดังมาจากข้างโบสถ์จริงๆแล้วเสียงเปรตใช่ไหมครับท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเห็นก็พูดกันว่าเสียงเปรตอันนี้ต้องไปถามท่านสมภารดูคนอยากรู้ก็ไปถามสมภารสมภารที่วัดที่สมภารแก่นตัวผอมดำเนี่ยพูดเสียงดังชอบฉันหมากปากแดงเนื้อเคี้ยวหมากหยับเก่งทั้งพ่นใครเป็นอะไรก็เอาน้ำหมากก็แล้วพ่นท่านมีคาถาอาคมขลังนะพูดผีปีศาจกลัวท่านท่านปราบได้ไล่ได้รดน้ำมนต์ได้ผีกลัวคนโดนผีเข้าก็เอาน้ำมนต์ของท่านไปรดเนี่ยผีหนีกันกระเจิดกระเจิงพอมีคนไปถามท่านเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าก็เปรตนะโยมเปรตข้างโบสถ์คนบาปหนาตายไปแล้วก็ต้องกลายเป็นเปรตใช้กรรมเก่าที่ทำเอาไว้พวกนี้ตกนรกหมกไหม้กว่าจะได้ไปผุดไปเกิดมันนานชาวบ้านได้ยินก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเสียงเปรตเมื่อคืนนี้เสียงเปรตแน่ๆเลยเปรตใครกันนะหลวงพ่อท่านก็สายหน้าชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปถามใครก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าใครทำบาปหนาไว้บ้างก็ไล่ชื่อกันน่าจะเป็นตาสีน่าจะเป็นยายแก้วน่าจะเป็นลุงสิงห์นะรายชื่อที่ชาวบ้านเขามาเดากันเนี่ยล้วนแต่ทำบาปทำกรรมกันอย่างหนักบาปหนักฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าคนฆ่านกหนูหูปลาลักขโมยเขากินนะช่อฉนเอารัดเอาเปรียบทำบาปหนักๆเอาไว้เยอะพวกญาติพี่น้องคนตายที่ทำบาปหนาเอาไว้ก็ร้อนตัวเพราะเชื่อกันว่าที่เปรตเนี่ยมาร้องมาขอส่วนบุญมันร้องเพราะความอดอยากปากแห้งไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วก็เลยต้องร้องขอให้ญาติไปทำบุญให้กินบ้าง
1: พักสักครู่ยังไม่จบกับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาลินหลายๆคนหลายๆท่านที่ดื่มที่กินที่ผมได้ไปเจอได้ไปพบขอบคุณมากๆนะครับผมได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเอาไว้ไม่ต่ำกว่า 5-600 เคส 700 เคสในช่วงนี้ก็จะยังไม่สามารถนำออกอากาศได้ต้องสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องขัดเกลาให้ดีถ้าพูดว่าเป็นยาพูดว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้นี่มันผิดนะครับมันผิดมารยาทการโฆษณาคนกินเท่านั้นถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคือแนะนำไว้เลยว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยกินได้ทั้งนั้นอย่ารอให้ป่วยกินเลยครับถ้าป่วยแล้วก็กินได้แล้วเป็นโรคนั้นโรคนี้กินได้ไหมกินได้หมดครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นอาหารกินได้หมดจะดีขึ้นดีมากดีน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับจะดีขึ้น 10% 20% 50% 80% 90% ก็แล้วแต่คนนะครับไม่เหมือนกันผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันก็ฝากไว้นะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆมีเวลานำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเมื่อเผยแผ่ให้กับพวกเราถ้าหมดกำลังเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ออกวิทยุเอาพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับลองกินดูนะครับตัดสินใจดูถือว่าถ้ากินไม่ดีถือว่าซื้อหวยไม่ถูกแต่นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้สิมีคนเขาไลน์มาถามผมนะครับก็เขาบอกกินมา5ขวดแล้วก็รู้สึกเฉยๆโรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มยาให้เขาด้วยคือผมเรียนนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยถ้าเคยใช้เคยกินสเตียรอยเนี่ยจะกินยาจะรักษาอะไรจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งช้าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับการรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องใจเย็นเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยมันไปควบคุมเซลล์รักษายากครับท่านผู้ฟังฝากไว้ครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ092 10 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ซึ่งนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: คืนที่เปรตร้องน่ะตรงกับคืนแรม15ค่ำเป็นวันพระสิ้นเดือนแรม15ค่ำที่คนโบราณเขาเชื่อกันว่านรกมันจะเปิดปล่อยพูดผีออกมายมโลกให้ผีต่างๆออกมาได้เป็นคืนที่น่ากลัวมากไม่มีใครอยากจะออกมานอกบ้านกันเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยผีว่าอย่างนั้นแล้วถ้าสังเกตให้ดีคืนแรม15ค่ำเนี่ยหมามจะเห่าหอนกันเสียงโหยหวนเย็นเยือกที่มันหอนเพราะอะไรมันหอนก็เพราะเห็นผีแหละนะชาวบ้านเขาก็ว่ากันอย่างนั้นบอกผีเยอะแยะดวงวิญญาณมากหน้าหลายตาล่องลอยวนเวียนไปมากันอย่างสับสนเพื่อไปไอ้ที่มันอยากจะไปเพราะไหนๆเขาก็ปล่อยมาแล้วก็ต้องออกมาหาญาติพี่น้องมาส่งข่าวมาเข้าฝันมาให้ได้กลิ่นได้เห็นกันบ้างคนเนี่ยมักจะฝันเห็นคนตายเห็นญาติพี่น้องล่วงลับไปแล้วก็คืนแรม15ค่ำนี่แหละญาติพี่น้องคนตายที่นึกว่าญาติตัวเป็นเปรตมาร้องขอส่วนบุญอยู่ที่ข้างโบสถ์คืนนั้นต่างก็ทำบุญกรวดน้ำกันเป็นการใหญ่ปรากฏว่าคืนต่อมาเงียบไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินพอแรม15ค่ำเดือนมืดเวียนมาอีกครั้งก็ต้องผวากันกลางดึกอีกแล้วมีเสียงกรีดกรีดดังมาจากวัดทีนี้พระเนนในวัดตื่นกันหมดนี่ขนาดพระยังกลัวผีเปรตจะขยับจีวรห่มกันกระชับเชียวส่วนชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงอะคลุมโปงก็มีเบียดยังก็มีตัวสารงานงกบางคนลุกสวดมนต์บางคนก็นอนภาวนาให้คุณพระคุณเจ้าช่วยเสียงประหลาดเนี่ยดังมาจากข้างโบสถ์อย่างแน่นอนสมภารแก่นเองก็ได้ยินถนัดชัดเจนท่านมองจากหน้าต่างไปยังโบสถ์ก็เห็นร่างสูงโย่งเย่งตาแดงยังกระถานไฟหุงข้าวอยู่เหนือหลังคาโบสถ์นะตอนเช้าท่านเล่าให้ญาติโยมฟังตอนบ่ายก็ให้ลูกศิษย์วัดไปตามโยมสำริดมาพบนายสำริดก็มาหาสมภารมาพูดคุยกันในกุฏิตามลำพังแต่ก็ไม่รอดพ้นจากพวกเด็กวัดที่อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินมันก็แอบฟังกันอยู่ข้างกุฏินะเพราะว่าเข้าไปในห้องเก็บของแอบฟังได้พวกเด็กวัดได้ยินท่านสมภารคุยกันในสำริดเสียงไม่ดังแต่ก็ได้ยินชัดนะตอนบ่ายที่วัดมันเงียบจับความได้ว่าท่านสมภารเชื่อว่าผีเปรตที่มาส่งเสียงกรี๊ดกรี๊ดขอส่วนบุญนั้นน่าจะเป็นพ่อของนายฤทธิ์ที่ตายไปแล้วตายไปทั้งที่นุ่งห่มผ้าเหลืองอยู่แกชื่อหลวงตาลุ่มหลวงตาลุ่มนี่เคยเป็นนักเลงมาก่อนปล้นจี้เคยมาแล้วทั้งนั้นฆ่าคนมานับไม่ถ้วนใจคอโหดร้ายมากเหลือเกินคนได้ยินชื่อแล้วขยาดกันเลยไม่ว่าเด็กผู้หญิงกลัวกันหลวงตาลุ่มนักเลงแล้วเป็นไอ้เสือปล้นด้วยนักตัดช่องย่องเบาสารพัดที่จะได้ฉายาความไม่ดีตอนหลังต้องหันหน้าเข้าหาวัดไม่ใช่อยากเข้าแต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองห่มคลุมตัวหนีตายเพราะว่าศัตรูคู่อาฆาตตามล่าอยากจะฆ่าให้ตายเพราะไปทำเข้าไว้เยอะเห็นท่าหนีไปไม่รอดก็เลยโกนหัวเข้าวัดหนีตายสมัยก่อนนี่การบวชพระไม่เข้มงวดเหมือนสมัยนี้ใครอยากบวชก็บวชใครอยากศึกก็ศึกบางคนบวชแล้วก็ศึกแล้วก็บวชหลายหนหลวงตาลุ่มนี่หลบภัยอยู่ในผ้าเหลืองก็รอดตายอยู่ได้7ปีเห็นว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ศึกออกไปแทนที่จะเลิกอาชีพเก่าก็ไม่เลิกกลับไปทำอย่างเก่าอีกปล้นจี้ฆ่าเจ้าทรัพย์ทั้งที่อายุตัวเองก็มากแล้วตอนนั้นปาเข้าไปจะเกือบจะ60แล้วบวชพระอยู่ตั้ง7ปีไม่ได้ขัดเกลาจิตใจบ้างเลยแม่เสียดายเวลาจริงๆไปปล้นจี้เขาฆ่าเขาโหดร้ายไม่พอใจใครก็ยิงก็ฟันตำรวจตามล่าตัวคนหนีหัวสุกหัวซุนพวกที่ญาติพี่น้องลูกเมียโดนฆ่าเขาก็แค้นเคืองกันอย่างหนักก็ช่วยตำรวจล่าด้วยแต่ล่าอย่างเงียบๆล่าอย่างลับๆไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวเสือลุ่มอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาหลบอยู่ที่วัดแถวๆโบสถ์เนี่ยบางคืนก็นอนในป่าช้าบางคืนก็นอนที่ศาลาข้างเมนเช้าวันหนึ่งลูกศิษย์วัดก็ไปเจอศพนอนตายเนื้อตัวโดนฟันยับเลือดนองอยู่ข้างโบสถ์จำกันแทบไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะหน้าตาเละหมดวิ่งไปบอกพระเนนไปดูสมภารแก่นก็จำได้ว่าเป็นตาลุ่มมีรอยสักรูปหนุมานที่หลังนี่แหละเปรตที่มาร้องขอส่วนบุญท่านถึงเชื่อว่าเป็นเปรตตาลุ่มเพราะว่าตายข้างโบสถ์แล้วก็ทำบาปหนาที่สุดนายฤทธิ์ลูกชายก็เลยทำบุญไปให้เสียงก็เงียบไปครับนั่นเป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เราเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับท่านผู้ฟังนี่เวรนี่กรรมของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องชดใช้กันในชาติหน้าเสมอไป โดยมากคนเรานี่ต้องใช้กรรมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้สึกไม่ได้คิดว่าผลที่เกิดขึ้นน่ะมันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรแล้วในที่สุดก็มักจะโยนผลกรรมไปให้สิ่งที่มองไม่เห็นเช่นผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาด่าว่าสาปแช่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาไม่ได้นึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเป็นผลเนื่องมาจากกรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อความชั่วร้ายที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่เคยนึกถึงคอยแต่จะโยนความผิดไปให้สิ่งอื่นเป็นผู้รับเคราะห์กรรมอยู่เสมอเมื่อปลายสงครามอินโดจีนสมัยนั้นทุกคนทุกแห่งจะต้องมีการพรางไฟในตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวข้าศึกจะเห็นสัญญาณเตือนภัยก็ใช้คล้องใช้กลองตามวัดเนี่ยครับเพราะว่าเป็นอำเภอที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากเวลามีภัยทางอากาศก็จะพอพ้นอันตรายแล้วก็ตีคล้องตีกลองกันเพื่อบอกให้รู้ว่าปลอดภัยแล้วเวลากลางคืนเนี่ยทุลักทุเลมากมันมืดก็มืดแถมในหลุมหลบภัยก็ยิ่งมืดหนักขึ้นไปอีกจะใช้ไฟฉายก็ไม่ได้เจ้านายสมัยนั้นก็เคร่งครัดกลัวแต่ข้าศึกจะเห็นยิ่งถ้าบ้านใครมีงานในระยะนี้ก็จะคลุกคลักลำบากมากเมื่อขาดแสงสว่างแล้วงานก็จะเงียบเหงาสำหรับงานอื่นก็พอจะเลือกวันได้แต่ว่าไอ้งานศพนี่มันเลือกเวลาไม่ได้ถ้ามีคนตายระหว่างนี้ถึงจะคลุกคลักทุลักทุเลยังไงก็ต้องพยายามจัดให้สำเร็จเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วในระยะนั้นเองคุณพระซึ่งเป็นอดีตในอำเภอได้ถึงแก่กรรมลงทำให้ญาติพี่น้องลูกหลานและผู้เคารพนับถือก็จำเป็นจะต้องจัดงานศพให้สมเกียรติเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือทั้งเมืองท่านเคยเป็นพ่อเมืองที่เมืองนี้มานานแล้วจนปลดเกษียณก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นคนดีผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานศพคุณพระเนี่ยก็คือท่านขุนอดีตปลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่คุณพระนี่เคยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเสมียนฝึกหัดจนได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งเป็นปลัดมีครอบครัวแล้วก็ไปตั้งหลักฐานบ้านช่องอยู่ต่างหากทีนี้ด้วยความสำนึกในพระคุณเนี่ยท่านขุนก็เลยเป็นผู้วิ่งเต้นจัดการทุกอย่างตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านของคุณพระเองเนี่ยเป็นเวลา15วันเวลากลางคืนถึงแม้จะต้องพรางไฟเป็นที่อึดอัดคลุกคลักแต่บรรดาแขกเรือก็มาร่วมฟังพระสวดกันแน่นบ้านทุกคืน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินนะก็ดีใจนะครับดีใจที่ท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันดีใจที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่เพราะอย่างน้อยๆมันไม่ได้อะไรสักอย่างก็ต้องได้สักอย่างนะครับคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับบางทีสิ่งที่เราอยากจะได้มันก็ไม่ได้ไอ้ที่ไม่อยากให้ได้มันก็ผ่ามาก็มีนะคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้สิ่งที่หวังเอาไว้อาจจะไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เราทำไปแล้วก็คือได้ทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องทำใจนะเข้าใจสถานการณ์หวังในสิ่งที่ควรหวังในสิ่งที่พอเป็นไปได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ามันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาฝากเอาไว้นะครับสุขภาพของเราเหมือนกันนะครับเราก็ดูแลมันดีที่สุดหลวงปู่ชาท่านบอกว่าสังขารมันก็เหมือนกับถ้วยกับจานธรรมชาติยังไงมันก็ต้องแตกแต่ถึงมันจะแตกยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะต้องแตกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่เราไม่ใช่เอาทิ้งเอาขว้างเราก็ต้องดูแลมันล้างให้สะอาดเช็ดให้สะอาดเก็บในที่ที่ควรเก็บนะครับเก็บในที่ที่ควรเก็บประคับประคองใช้ด้วยความพิถีพิถันด้วยความปราณีตดูแลให้ดีสังขารเพราะสังขารตัวนี้ถ้าเราใช้มันทำดีทำประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะบางคนนี่อธิษฐานสังขารร่างกายเป็นพุทธบูชาตอนไหนบางคนนี่เอาไปบริจาคร่างกายไปบริจาคร่างกายก็ได้ประโยชน์นะครับเหมือนกับเราเอาซากรถไปบริจาคก็ได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าการบริจาคร่างกายขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำยังไงบริจาคร่างกายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คือใช้ร่างกายอันนี้ทำคุณงามความดีหรือว่าจะหาเงินหาทรัพย์เอาเงินทองเอามาช่วยพระศาสนาเอามาช่วยสังคมใช้สติปัญญาที่มันยังคิดได้อยู่ใช้มือแขนที่มันยังยกไปยกมาทำงานได้อยู่เนี่ยเอาไปทำประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองให้เกิดกับคนที่เรารักให้เกิดกับชาติพระศาสนาอันนี้เขาเรียกว่าอุทิศร่างกายและอุทิศมันสมองอย่างแท้จริงเพราะตายแล้วมันก็ได้มีคุณค่าเท่ากับซากหนึ่งซากก็ให้ประโยชน์ในระดับหนึ่งกับท่านผู้ฟังฉะนั้นการอุทิศร่างกายการบริจาคร่างกายเนี่ยบริจาคตอนที่ยังหายใจ นะครับเพราะเรายังหายใจอยู่เรายังทำประโยชน์ได้อยู่ถือว่าสิ่งที่เราทำนั้นผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดกับตัวเราและผลกำไรที่เกิดขึ้นเราก็สามารถเอาไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสามารถเอาไปช่วยเหลือสังคมได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดของเรานะครับดื่มเพื่อสุขภาพฟังดูครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่กินน้ำมังคุดที่

0: คนตองหาตาพนาลินนะครับมาอยู่กับย่ายย่ายเขากำลังตำหูอยู่พอดีแล้วย่ายมือจะตรงหนึ่งจะตำอยู่จักมือเลย
1: บอกให้บอถือมือจักหนึ่งก็บอได้ตำ
0: มือก็บอได้ตำแค่ได้แค่ได้จักอันละปีนี่ได้จักอันละจักตรงเนาะจักได้มัดละเนี่ย
1: อันนี้ก็จ้างเขามัดให้มัดให้มัดไปมันมากมันมีจังนะคือมันกี่หลายตันสุดท้อมบ่ได้เป็นลูกไผ่กูแล้วเนาะมันโกงอีหน่วย
0: ถามย่ายนะย่ายซื้ออย่างซื้อ
1: ซื้อแม่สำลีจ้า
0: แม่สำลีนามสกุล
1: สุนท่าท่อน
0: สุนท่าท่อน
1: จ้า
0: อายุจักปีแล้ว
1: มันเกียจจิบหาลูก
0: โอ้เท่าเติบพระเจ้าเนี่ย
1: เขาอุ้ยินแล้วเนาะ
0: จะอยู่บ้านอย่างนี้บ้านนี
1: ้บ้านนี้แหละบ้านกุดขอนแก่น
0: บ้านกุดขอนแก่น
1: ตำบลกรุงเก่า
0: ตำบล
1: อำเภอสากังโท
0: จังหวัดกาฬสินธุ
1: ์จ้า
0: โอ้ให้ถามแม่สำลีแม่แน่ได้ข่าวว่าเจ้ากินน้ำมะขุด
1: กินยั่ว
0: เจ้าเป็นยังจังคอยมากิน
1: ที่แรกเอามาล่องกันแน่นหน้าเหรอสันน่ะ
0: วะอยู่ๆเอามาล่องอะไรอย่างไรล่องแซ่บๆโกโก
1: ้ซื้อกินเมื่อสองขวดนี่กูก็เป็นที่เบาๆไปว่า
0: จะเป็นอย่างแต่ก่อน
1: ว่าเป็นอย่างกับอยากกินซื่ออ
0: ยากกินบ่มี
1: เออปวดแข้งปวดขาปวดเอวนี่ล่ะ
0: ปวดแข้งปวดขาปวดเอวธรรมดา
1: ฟังสมือ
0: ฟังสมือ
1: เงียบเสาฟังตะเตา
0: เม
1: ื่อใดตื่นตะเตากับเปิดลังมือก็ตื่นมาทัน
0: ฟังใส่ขึ้นใดขึ้น
1: ขึ้นอาจารย์นี่บ
0: ่ขึ้นพ่อยายเป็ดปากเปย์นี่บ่
1: จ้า
0: อ๋อก็เลย
1: บาดนี้เทิงฟังกันทำมันบอกนี้ท่านกับวันนี้เออฟังดี
0: ฟังจะคล้องก็คือปวดแอวน้ำปวดขาน้ำ
1: จ้า
0: ปวดบ่แห้ง
1: อืม
0: ปวดอยู่แต่ว่าปวดบ่หลาย
1: บ่
0: ก็แต่ว่าหังบ่สบายในคิง
1: อืม
0: ก็เลยว่าเอามาจัก2ขวดเหมือนกันแน
1: ่อืม
0: เขาเอามาส่งบ่ล่ะ
1: ไปซื้อเอา
0: ไปซื้อเอาเอง
1: อ
0: ๋อให้ลูกไปซื้อคนว่า
1: จ้า
0: อ๋อก็ลอง
1: มาเป็นอันเบาๆตุนเบาโต
0: กินมาจักขวดแล้ว
1: เอามาใหม่นี่ตียังอยู่เอาได้3เอา3เนาะวางมาก่อนน
0: ี่2แล้วก็2 3อีก2เที่ยวเบาตุนเบาโตอยู
1: ่เบาตุนเบาโตอยู
0: ่สบายในโตบ่
1: มันก็
0: อืมเสียดายเงินบ่สืบมัน
1: โอ้ยเอาปืนดันยานี่ซื้อเบิดทุนแล้ว
0: บ่
1: มันเบาจนบ่โตอยู่เปียวมาเบิ่งอีกขนาดนั้นเอาอันนี้เอาเงินพันไหนมัน
0: อืมครับผมอ๋อรับยังกินอยู่บ่ช่วงนี้ยังกินอยู่เป็นบ
1: ่กินอยู่เอามาใหม่นี
0: ่บ่ซ่อมเบิ่งว่าเจ้าของแข็งแรงขึ้นบ่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทนทานขึ้นบ่ร่างกาย
1: ก็เฮ็ดอยู่ที่ละล่ะเนี่ย
0: แม่ก็ตําหูอยู่บ่เบิ่งเนาะจะตําฮอดจะง่วงจังเซานี
1: ่พูนคําพุ่นคํา
0: ม่วงแรง
1: ม่วงแรง
0: ตําแต่จังม่วง
1: เรียกเตลังเทียกําเพราะยังสนิทเว้าแล้วข้าวแล้วยังเขามาตำ
0: ครับ
1: ตำก็เยิ้มเนี่ย
0: ครับผมแม่กินจะคุมมัดจะขวดหรอ4ขวด6ขวดเน
1: า
0: ะ
1: บ่ท่านหอดปานานซื้อมาไว้ซื้อ
0: เ
1: อ
0: าซื้อบ่ไว้ซื
1: ้ออันนึงก็เลยว่าให้พ่อยังอ้วนนั่นกิน
0: เรากินยัง
1: มานี่ก็เราก็กินอยู
0: ่มื้อก็กิน
1: บ่บ่มื้อบ่ขวด
0: เป็นหยังแล้วก็บ่กิน
1: พ่อก็ป่วย
0: ก็ต้องให้เรากินแน่
1: มันกินอยู่
0: เรากินแน่ครับท่านผู้ฟังกับนี่ก็คือเสียงของแม่สำลีบ้านพุทธขอนแก่นตำบลกรุงเก่าอำเภอหาคนโตจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอายุ75ปีเพิ่นก็ที่จริงแล้วเพิ่นก็บ่เป็นหยังหลายปวดแอวปวดขาเล็กๆน้อยๆตามภาษาผู้เฒ่าแต่ว่าอยากกินบำรุงเจ้าของ
1: กัน
0: เออมากกับประมาณ 3-4 ขวดน่ะเพิ่นก็ว่ามีเฮียมีแห้งอยู
1: ่จ้า
0: ช่วงอยู่เบาอยู
1: ่อือ
0: นะครับนอกจากทางบริษัทดีใจกับแม่เนาะกินแล้วดีขึ้นเนาะ
1: จ้า
0: ขอบคุณหลายๆนะครับกินไปเรื่อยๆได้แม่เด้อ
2: สาธุคนสัตว์รักษาเทวดาสังข้องครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
4: ตลอดระยะเวลา15วันท่านขุนจะมานอนเฝ้าศพทุกคืนไม่ได้ขาดก็เป็นที่ซาบซึ้งแก่น้ำใจแก่ลูกเมียของคุณพระเป็นอย่างมากเพราะมอบความไว้วางใจให้ท่านขุนเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างแต่ผู้เดียวจนพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านพ้นไปประมาณ1เดือนเมื่อถึงวันสงกรานต์ที่บ้านคุณพระก็จัดให้มีพิธีสงน้ำพระพุทธรูปตามที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกปีแต่ปรากฏว่าพระพุทธรูปทองคำหนักประมาณ30บาทนี่หายไปค้นหากันทั่วบ้านก็ไม่เจอพระพุทธรูปองค์นี้คุณพระได้นำทองรูปพรรณของลูกชายคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปให้ช่างหล่อพระพุทธรูปที่กรุงเทพหล่อให้แล้วก็นำมารวมไว้กับพระพุทธรูปบูชาองค์อื่นๆบนหิ้งพระเพื่อจะระลึกถึงลูกชายเมื่อถึงวันสงกรานต์ก็ได้อัญเชิญมาสงน้ำเป็นประจำทุกปีเมื่อพระทองคำหายไปอย่างนี้ต่างก็เข้าใจว่าคนที่มางานศพน่ะมีเยอะอาจจะมีใครหยิบฉวยเอาไปแต่มาพิจารณาดูอีกทีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าแขกที่มานี่ไม่มีใครที่จะไปที่หิ้งพระเนื่องจากหีบศพเนี่ยตั้งขวางเอาไว้จะมีก็แต่ท่านขุนซึ่งเป็นผู้เข้านอกออกในได้ต้องจัดโต๊ะหมู่บูชาอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานในพิธีสงฆ์เวลาเก็บท่านขุนก็คอยดูแลคนใช้ให้เก็บอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีใครจะแอบเข้ามาถึงหิ้งพระโดยไม่มีคนรู้คนเห็นได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้คนไปเชิญท่านขุนมาปรึกษาหารือว่าจะทำยังไงต่อไปท่านขุนมาถึงก็ทำท่าแปลกใจก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นพระนี่ตั้งแต่วันที่คุณพระเสียเห็นแต่พระพุทธรูปองค์อื่นแล้วก็ไม่ควรจะไปแจ้งตำรวจจะทำให้เรื่องมันอื้อฉาวใหญ่โตสู้สืบเป็นการภายในเงียบๆไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะสืบหาตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้ท่านว่าอย่างนั้น2เดือนผ่านไปเงียบไม่เคยมาส่งข่าวคราวให้ทราบอีกทั้งไม่เคยมาเยี่ยมกลายให้คนไปหาที่บ้านก็บอกกำลังสืบอยู่ให้รอไปก่อนใจเย็นๆเข้าไว้อย่าเพิ่งกระโตกกระตากเดี๋ยวคนร้ายจะรู้ตัวซะก่อนเนี่ยเริ่มจะได้เบาะแสบ้างแล้วกำลังส่งสายออกไปสืบถ้าได้ร่องรอยแล้วจะแจ้งให้ทราบจนย่างเข้าเดือนที่4ก็มีหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรคนใหม่ย้ายมาก็ไปเยี่ยมกราบคารวะภรรยาของคุณพระในฐานะที่เคยเป็นคนในความอุปถัมภ์ของคุณพระมาตั้งแต่เป็น10ตำรวจตรีนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วทราบข่าวว่าคุณพระถึงแก่กรรมก็รู้สึกเสียใจแต่ก็มางานศพไม่ได้เพราะว่าติดราชการคุณนายก็เล่าสารทุกข์สุขดิบเรื่องพระพุทธรูปทองคำหายให้ทราบแต่ขอช่วยสืบให้ด้วยหมวดเองเขาก็รับคำว่าจะสืบเอาตัวคนร้ายให้ได้อย่างแน่นอนเพื่อเป็นการตอบสนองท่านผู้เคยมีพระคุณที่ชุบเลี้ยงมาจนได้ดีมีเกียรติมีชื่อเสียงอยู่จนขณะนี้ส่วนท่านขุนก็ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธรูปออกมาเลยนอกจากจะไม่มีข่าวแล้วตัวท่านขุนเองก็เงียบหายไม่ได้ไปมาหาสู่เหมือนแต่ก่อนคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับท่านขุนก็มาเล่าให้คุณนาย ฟังบอกว่าท่านขุนเนี่ยล้มป่วยลงไปไหนมาไหนไม่ได้มาร่วม2อาทิตย์แล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโรคอะไรสมัยก่อนตามอำเภอยังไม่มีโรงพยาบาลก็คงมีแต่สุขศาลาไม่มีหมอเช่นปัจจุบันก็อาศัยหมอยากลางบ้านใช้ยาสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่แล้วภาวะสงครามด้วยคุณนายก็เลยไปเยี่ยมในฐานะคนสนิทคุ้นเคยพอเห็นสภาพท่านขุนคุณนายก็แทบจะน้ำตาร่วงเพราะสงสารท่านขุนนอนป่วยอยู่กับพื้นห้องที่รองด้วยใบตองกล้วยไม่มีฟูกหมอนเสื่อสาดอะไรทั้งนั้นทุรนทุรายตลอดเวลาผิวหนังจะปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับถูกไฟไหม้บางแห่งจะพองมีน้ำเหลืองไหลซึมตลอดเวลานะพอน้ำเหลืองเยิ้มไปถึงไหนแผลผุพองก็จะรามไปเรื่อยๆร่างท่านขุนนี่ผอมแห้งผมร่วงหมดแล้วกินอาหารไม่ได้นอกจากน้ำข้าวแต่ก็กินไม่ได้มากว่าคอยแต่จะอาเจียนพูดก็ไม่ได้ลิ้นแข็งหลังจากที่คุยกับภรรยาของท่านขุนอยู่สักครู่ของคุณนายก็ขอตัวกลับนะแกก็ไม่เคยเห็นคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานขนาดนี้มาก่อนบอกโอ้ท่านขุนนี่คงจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมมาชาติก่อนชาติไหนถึงต้องมารับกรรมอย่างนี้พออีก2วันต่อมาภรรยาท่านขุนก็มาบอกว่าท่านขุนถึงแก่กรรมแล้วแล้วเย็นวันนั้นน่ะผู้หมวดก็มาบอกว่าได้ตัวคนร้ายที่ขโมยพระพุทธรูปทองคำแล้วกำลังป่วยอาการหนักเพราะถูกไฟไหม้ผู้หมวดบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านโนนสูงที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ3กิโลเมตรเกิดไฟไหม้ที่บ้านช่างทำทองก็ไปดูที่เกิดเหตุปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้ห้องที่ช่างทองกำลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ตัวช่างทองถูกไฟไหม้หมดทั้งตัวเลยเป็นที่แปลกใจว่าไฟไม่ได้ลุกลามไปที่อื่นไหม้ที่โต๊ะช่างทองนั่นแหละแล้วก็ลุกไหม้เสื้อผ้าในตัวช่างทองกว่าลูกเมียจะมาช่วยกันดับได้ตัวเกรียมไปหมดนะสอบถามแล้วก็เรื่องแดงขึ้นมาช่างทองเล่าว่าตัวเขาเองได้หลอมพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งเมื่อเดือนก่อนซึ่งมีท่านขุนนี่แหละเป็นผู้เอามาว่าจ้างโดยให้ค่าจ้างอย่างมากที่สุดในชีวิตการเป็นช่างทองยังไม่เคยได้ค่าแรงมากขนาดนี้ที่แรกก็ว่าจะไม่ทำเพราะว่าเท่ากับเผาพระพุทธรูปกลัวบาปหนักกลัวตกนรกแต่ก็ทนความเย้ายวนของอำนาจเงินไม่ไหวก็เลยตัดสินใจยอมรับทำโดยหลอมเป็นสร้อยคอบ้างสร้อยข้อมือบ้างเห็นว่าจะนำไปขายที่โคราชพอหลอมเสร็จก็มอบให้ท่านขุนไปนับตั้งแต่หลอมพระพุทธรูปทองคำองค์นั้นไปแล้วถึงแม้จะได้เงินมากก็ไม่สบายใจหวาดผวาเวลานอนก็สะดุ้งฝันแต่ว่าไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาจนมาถึงตอนเย็นวันนี้กำลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ดีๆไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวทำทองมา20กว่าปีไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่นี่เหมือนกับมีคนโยนดวงไฟเข้ามาใส่ขณะเป่าไฟทำให้ไฟลุกขึ้นไหม้โต๊ะทำทองเสื้อผ้าที่สวมอยู่จะถอดก็ถอดไม่ได้ก็คิดว่าตัวคงจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้ตัวเขาคิดว่าบาปหนักที่เกิดจากการหลอมพระพุทธรูปทองคำเนี่ยเอาพระมาเผาเนี่ยต้องได้รับกรรมอย่างนี้ก็ขอสารภาพเพื่อเป็นการใช้กรรมไปกับความทุกข์ทรมานที่ได้รับกรรมที่ได้ก่อขึ้นไว้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยครับกรรมสนองให้เห็นทันตาดังชีวิตของคนทั้งสองที่ต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอย่างไม่คาดฝันเลยครับ
3: ท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับกระผมนะครับพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังครับตอนเป็นเด็กๆนะครับสมัยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยครูเขาจะให้ท่องนะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอยู่ร่วมสมัยกับผมหรือเปล่านะครับผมอายุก็รวมๆ50ปีการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเราก็ท่องมานะครับสุขลักษณะ10ประการมีอะไรมั่งเราก็ท่องมาทีนี้พอโตขึ้นได้ศึกษาได้เรียนรู้ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการนอนหลับนั้นมันมีประโยชน์จริงๆและที่สำคัญก็คือต้องนอนให้ตรงเวลานอนให้เป็นเวลาคือพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยร่างกายมันหลับมันพักผ่อนมันก็จะมีโอกาสซ่อมแซมตัวเองเขาบอกว่าให้นอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มกำลังดีนะครับอย่าให้เกินเที่ยงคืนหรือถ้าเกิดว่าคนต้องอดนอนกลางคืนถ้ามานอนกลางวันหรือนอนตอนตีสองตีสามเนี่ยก็ต้องนอนให้ตรงเวลาเหมือนกับกินเป็นเวลาถ่ายเป็นเวลานอนเป็นเวลาร่างกายมันเป็นระบบนะครับมันเป็นระบบมันเป็นระเบียบมันก็จะไม่สับสนสุขภาพมันก็จะดีทีนี้ถ้าคนอดนอนเนี่ยร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองได้น้อยหรือแทบไม่ซ่อมแซมตัวเองนะครับ ช่วงเรานอนหลับตอนกลางคืนนี่เขาบอกว่าช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยถ้านอนสักสี่ทุ่มนะครับท่านผู้ฟังเราหลับสนิทแล้วสมองของเราจะมีต่อมเล็กๆนะเท่าเม็ดถั่วเขียวอยู่ใต้สมองเราเขาเรียกว่าต่อมไพนิลภาษา

0: มันโทรมมันไม่ดีตรงไหนก็จะได้รับการซ่อมแซมตรงนั้นค่อยๆซ่อมแซมไปมันมีโอกาสได้ซ่อมแซมท่านผู้ฟังจะสังเกตนะครับว่าถ้าคนไหนอดนอนไม่ได้นอนตอนกลางคืนหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยสักวันสองวันติดๆกันถึงจะมานอนกลางวันชดเชยมันก็รู้สึกว่าผิวพรรณหน้าตาเนี่ยมันไม่สดไม่ผุดไม่ผ่องไม่ใสมันแห้งมันเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวามันไม่น่าดูหลายคนคงจะเคยไปดูลิเกแต่แถวบ้านผมนี่ก็จะมีหมอลำนะไปนั่งดูหมอลำตอนกลางคืนโอ้โหสวยนะนางเอกหมอลำสวยหยาดเยิ้มหยดย้อยแม่ยกพ่อยกพวงมาลัยดอกไม้ตรึมเอาไปติดรางวัลเอาไปให้ทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมามาดูกลางวันทีนี้โอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูไม่จืดหน้าตามันซีดมันเสียวไม่มีน้ำมีนวลไม่กระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเพราะว่าสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันไม่มีเวลาได้หลังเขามีสถิติว่าคนที่ไม่ได้นอนหรือนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยจะอายุสั้นอายุไม่ค่อยยืนคนที่ทำงานกลางคืนเป็นนักร้องแล้วกลางวันก็ไม่ได้นอนนอนมั่งไม่นอนมั่งคนขับรถบรรทุกคนที่นอนไม่เป็นระบบไม่เป็นเวลาเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะทรุดโทรมไวฉะนั้นเราก็ต้องนอนต้องพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับเรียนท่านผู้ฟังถ้าเราดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเข้าไปยิ่งต้องนอนให้เป็นเวลาดื่มเข้าไปแล้วดื่มน้ำตามเยอะๆสารอาหารที่มีประโยชน์สารสกัดต่างๆจากมังคุดที่อยู่ในน้ำมังคุดเนี่ยก็จะค่อยๆช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมดูแลตัวเองได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องนอนให้อิ่มนอนให้เพียงพอสำคัญที่สุดเขาบอกว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือร่างกายของเราเองนะครับจะค่อยๆรักษาจะค่อยๆเยียวยาน้ำมังคุดก็เป็นส่วนหนึ่งไปช่วยเสริมสร้างต้องลองนั่นแหละครับต้องลองเพราะว่าพูดไปมันก็เหมือนเราโฆษณาเกินจริงมันไม่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำนะก็บอกสิบมือคลำไม่เท่าลองทำดูลองดื่มดูนะครับซื้อไปคลำสุขภาพก็ไม่ดีขึ้นถ้าซื้อไปกินผมมั่นใจว่าดีขึ้นแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอด
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้6ปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: อ ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้

0: อาศัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ลมปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดแล้วก็น้ำมังคุดรสชาติอร่อยจากธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารยอดฮิตของประเทศไทยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองนึกสิว่าอะไรนะนึกว่าใจจะตรงกันไหมว่าถ้าจะกินอาหารสักอย่างหนึ่งที่เราชอบกินประจำโดยมากแล้วก็คนไทยทุกชนชั้นวรรณะทุกภาคเนี่ยชอบกินกันเป็นประจำแล้วก็ไม่เบื่อคืออะไรคิดในใจว่าจะตรงกับที่ผมพูดไหมคำตอบก็คือส้มตำพูดถึงส้มตำนี่ผมเองนี่ชอบกินนะพอเข้าร้านปั๊บถ้ามีส้มตำปั๊บนี่อาทิตย์หนึ่งต้องกิน 2-3 ครั้งนะตำปูปลาร้าหลายๆท่านก็คงชอบกินทีนี้ในส้มตำนี่มันอร่อยถือว่าเป็นอาหารที่ทำง่ายรสชาติถูกปากนะครับกินง่ายทำไวนะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่อ้วนแต่ในข้อดีของส้มตำมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็มีหมอนะครับท่านก็ร่อยยังไงเอาดูที่ตำไทยก่อนท่านผู้ฟังคือตำไทยเนี่ยจะมีจุดเด่นคือรสเปรี้ยวหวานรับประทานง่ายข้อดีก็คือว่ามีโปรตีนจากถั่วลิสงจากถั่วฝักยาวนะครับแต่ข้อเสียต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังว่าไอ้ถั่วลิสงนี่ถ้าเก็บไม่ดีเนี่ยมันจะมีเชื้อราที่ก่อมะเร็งปนเปื้อนได้ถั่วลิสงที่มีเชื้อราอย่ากินนะครับต้องดูด้วยถ้าร้านไหนที่ขายไม่ค่อยดีก็อย่าไปนั่งถั่วลิสงเก็บไม่กี่วันนะครับมันก็เชื้อราขึ้นตำไข่เค็มนะครับทีนี้มาถึงตำไข่เค็มจุดเด่นก็คือมันมีรสเค็มของไข่เค็มนะมันอร่อยข้อดีก็คือเราได้โปรตีนจากไข่นะครับข้อเสียก็คือว่ามันมีเกลือโซเดียมสูงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะครับถ้าว่าเป็นโรคไตหรือว่ามีความดันโลหิตสูงก็ไม่ควรกินตำไข่เค็มตำปูปลาร้านะครับจุดเด่นก็คือไม่ต้องบอกนะครับได้ความหอมแล้วก็ความแซ่บของปลาร้านะครับข้อดีก็คือได้โปรไบโอติกจากปลาร้านะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับโปรไบโอติกนี่ข้อเสียก็คือว่าการกินปูนาหรือว่าปลาร้าดิบปูดิบหรือว่าปลาร้าดิบเนี่ยมันเสี่ยงกับโรคพยาธิหรือว่าไข่ปลิงที่อยู่ในกระดองปูนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับที่นี้ตำซั่วหรือว่าเหมือนตำลาวแต่ว่าเพิ่มขนมจีนลงไปนะครับข้อดีก็คือได้โปรไบโอติกจากเส้นขนมจีนซึ่งเป็นแป้งหมักนะครับข้อเสียก็คือได้แป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตสูงขนมจีนบางร้านนี่ก็ใส่สารกันบูดด้วยต้องระวังนะครับแต่เป็นขนมถ้าเป็นขนมจีนแบบบ้านๆเราหมักเองเนี่ยโหดีมากเลยสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ตำป่านะตำป่าจุดเด่นก็คือมีการเพิ่มผักต่างๆแล้วก็หอยลงไปข้อดีก็คือได้เส้นใยอาหารแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจากผักหลากหลายข้อเสียก็คือว่าถ้าหอยต้มไม่สุกนี่ก็เสี่ยงต่อการเป็นพยาธินะครับหอยนี่จะมีพยาธิเยอะนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เดินช้าๆนะครับไข่พยาธิเกาะมันง่ายนะครับตำมั่วนะครับจุดเด่นของตำมั่วก็คือเขาก็จะใส่แคบหมูยอผักดองถั่วงอกลงไปข้อดีก็คือได้เส้นใยอาหารแล้วก็โปรไบโอติกจากผักดองนะข้อเสียก็คือมีไขมันแล้วก็โซเดียมสูงนะครับโซเดียมคือพวกเกลือนะจากทั้งหมูยอแคบหมูแล้วก็ผักดองนะครับอันนี้คือเรื่องส้มตำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่ชอบกินส้มตำก็พิจารณาดูว่าอันไหนมันเหมาะกับตัวเองคือสำคัญที่สุดอย่าไปกินรสจัดมากนะครับสงสารไตตัวเองบ้างอายุมากแล้วนะกินพออร่อยกินพอประมาณนะไม่ต้องกิน2จาน3จานนะผมก็ชอบนะที่พูดมาเนี่ย นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิด น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามได้ว่าซื้อตรงไหนนะครับซื้อยังไง0921045555 0921045555ขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุด

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของผีปากลุ่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ป้าช้อยเนี่ยแกยังเป็นสาวๆอยู่ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวในช่วงนั้นฝนมันตกชุกมากใกล้จะเข้าพรรษาอยู่แล้วชาวบ้านเขาก็หว่านข้าวกันเสร็จหมดแล้วไม่ว่านาลุ่มหรือว่านาดอนทิดเมฆเนี่ยแกเป็นคนทำมาหากินดีไอ้เรื่องเกะกะระรานนี่ไม่เอาแกมีลูกมีเมียแล้วแต่วันหนึ่งปรากฏว่าควายสองตัวของแกโดนขโมยมันลักเอาไปตามหากันวุ่นวายก็ไม่เจอตามหากันข้ามวันข้ามคืนก็นึกว่าคงจะไม่ได้คืนแล้วแต่แล้วบ่ายวันต่อมาก็มีคนมาส่งข่าวว่าควายน่ะอยู่ที่ป่าดงไพรหลังหมู่บ้านใครมาบอกก็ไม่รู้จักเพราะเป็นคนแปลกหน้าเขามาบอกแล้วก็รีบเดินหนีไปเลยตามไปดูก็ไม่รู้หายไปทางไหนรวดเร็วจริงๆแต่ไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามทิดเมฆก็ไปดูเมียก็วิ่งตามไปด้วยก็ไปเจอควายสองตัวจริงๆไม่มีคนอยู่หรอกควายผูกเอาไว้มีร่องรอยว่าคนเนี่ยเพิ่งจะเพ่นหนีกันไปมีก้นยามวนใบตองไฟยังไม่ดับเลยควันยังกรุ่นๆอยู่อ่ะด้วยความดีใจสองคนกับเมียก็จูงควายกลับบ้านหลายวันผ่านไปก็มีข่าวแว่วๆว่าคนที่ลักควายเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลมากมายเป็นพวกทิดจ๊อกแหละไม่ถูกกันมาก่อนไอ้เรื่องวัดที่นาทิดจ๊อกหาว่าทิดเมฆน่ะรุกที่นาก็เลยโกรธเคืองกันมากทิดจ๊อกแค้นก็เลยชวนขโมยควายทิดเมฆไปเขาว่าตั้งใจจะเอาไปขายแต่ทิดเมฆตามไปเจอซะก่อนทิดจ๊อกก็หาตัวคนบอกที่ซ่อนควายอยากจะฆ่าซะให้ตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนบอกข่าวน่ะเป็นใครทิดเมฆน่ะปลูกกล้วยเอาไว้เยอะที่หลังหมู่บ้านทิดจ๊อกเจ็บใจก็เลยเอามีดไปฟันต้นกล้วยไปตอนค่ำแล้วฟันถล่มระเนระนาดไปหมดแต่เขาเล่ากันว่ากำลังฟันอยู่ว่ามีใครคนนึงเป็นผู้ชายเสื้อไม่สวมนุ่งผ้าผืนเดียวแบบคนโบราณอยู่ๆก็มายืนขวางไม่ให้ทิดจ๊อกฟันต้นกล้วยทิดจ๊อกโมโหมากก็ถามว่ามึงเป็นใครกันวะคนนั้นก็บอกข้าเป็นผีทิดจ๊อกก็บอกไอ้บ้าหลีกไปผีบ้าเลยทุกูฟันหน้าแหกนะคนนั้นก็ไม่หนีแถมยังบอกว่าข้านี่แหละเป็นคนบอกไอ้เมฆว่าควายมันอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองทิดจ๊อกได้โกรธจัดเออเจอแล้วไอ้ตัวดีเอามีดดาบฟันชับเข้าไปที่คอคนนั้นปรากฏว่าหัวหลุดไปเลยแต่มันน่าแปลกมากหัวขาดแล้วมันก็ยังเอื้อมมือมาหาเขาได้เอามือมาบีบคอเขาทิดจ๊อกนี่ร้องลั่นให้คนช่วยผีมันก็ยิ่งบีบหนักขึ้นทิดจ๊อกถึงกับทรุดหวบลงกับพื้นทิดจ๊อกหมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีอยู่บนบ้านตัวเองญาติพี่น้องพยาบาลกันอย่างวุ่นวายเขาก็ถามว่าเขาเป็นอะไรไปก็ได้รับคำตอบว่าเขาเป็นลมเสร็จแล้วมีคนนุ่งผ้าสีแดงๆอุ้มพามามีคนจำได้คนนี้แหละที่เป็นคนบอกข่าวควายอยู่ที่ป่าดงไทรให้ทิดเมฆรู้ทิดจ๊อกได้ยินแล้วตัวสั่นเลยร้องลั่นบอกนั่นมันผีนะทีแรกทิดจ๊อกก็ปิดบังไอ้เรื่องที่ทำไม่ดีมาแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเล่าว่าเขาเป็นคนลักควายทิดเมฆเองแหละเพราะแค้นใจไอ้เรื่องทะเลาะกันแล้วก็จะไปโค่นต้นกล้วยให้หมดก็ไปเจอชายท่าทางแปลกประหลาดคนเนี้ยก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครทิดเมฆเจ้าของควายก็ไปขอบคุณคนคนนั้นถึงเขาคิดว่าเป็นผีแน่ๆไปที่ป่ากล้วยแล้วจุดธูปบอกเล่าให้รู้ว่าซึ้งในน้ำใจที่ช่วยเหลือปรากฏว่ากลางคืนเนี่ยนอนหลับผีมาเข้าฝันบอกว่าเป็นผีที่เฝ้าอยู่ในป่ากล้วยสงสารทิดเมฆที่ควายหายก็เลยบอกให้รู้เป็นดวงวิญญาณเก่าแก่ที่เฝ้าสวนกล้วยอยู่ทำนองจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอย่างนั้นแหละนะเห็นไหมเนี่ยคนดีผีคุ้มจริงๆคนทำดีเนี่ยผียังเห็นแม้ว่าคนยังไม่เห็นก็ตามก็ต้องทำดีเอาไว้ให้มากๆนะทิดเมฆก็เลยนับถือผีตัวนี้เรื่อยมาเส้นไหว้อยู่เป็นประจำผีก็ให้คุณช่วยคุ้มครองให้สวนกล้วยรอดปลอดภัยจากคนพันข้างฝ่ายทิดจ๊อกก็เลยไม่ทำอะไรทิดเมฆอีกอ่ะเพราะทำไม่ได้แล้วนี่ผีอยู่ข้างทิดเมฆอ่ะนี่แหละเรื่องของผีปากกล้วยที่ป้าช้อยแกเคยเล่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็สอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ทำความดี เป็นคนดีนะผีสางเทวดาจะช่วยคุ้มครองไอ้เรื่องผีผีสางสางมีอีกเยอะสมัยก่อนบ้านเมืองไม่เจริญกลางคืนมืดน่ากลัวก็คนโดนผีหลอกกันเป็นประจำก็ว่าได้สมัยนี้บ้านเมืองสว่างสวัยไปหมดผีสางบางทีก็ต้องหลีกหนีเข้าป่าเข้าเขามันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีกะจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชยังไม่จบนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเต้าป่วยไปรักษาที่อื่นมาคือป่วยนี้เราจะปล่อยให้ตายไม่ได้แล้วพูดตรงๆนะเนาะนะครับเราก็ต้องไปรักษาทีนี้เงินทองที่เก็บมาบางคนนี่โอ้ยกับเก็บมาทั้งชีวิตทั้งอะไรนี่เอามาให้หมอหมดนะครับไล่นาสาโทสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนี่ก็เอาไปให้หมอหมดนะครับเพราะว่าหมอนี่เรียกเงินยังไงเราก็ต้องจ่ายซื้อของตามตลาดซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็แล้วแต่เรายังต่อราคาได้นะครับไปหาหมอที่คลินิกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าค่ารักษา 1,000 10,000 นี่เราต่อไม่ได้ท่านผู้ฟังค่ายาค่ารักษาเท่าไหร่ไม่มีก็ต้องหยิบต้องยืมมานะคนไม่มีอะไรให้หยิบยืมก็ต้องขายที่ขายทางขายนาขายทรัพย์สมบัติขายรถขายบ้านเพื่อที่จะมารักษาสังขารตัวเองเพื่อที่จะมารักษาร่างกายตัวเองนะครับฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าป่วยดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังทำตัวเองให้แข็งแรงอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็รีบดูแลนะครับรีบดูแลตัวเองแล้วก็ตัวช่วยนี่ที่ตอนที่เรายังไม่ป่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือน้ำมังคุดนี่แหละนะครับถามคนที่กินดูว่ามันดียังไงนะครับคนข้างเคียงคนใกล้บ้านคนใกล้ตัวนะครับมีใครเคยกินถามดูนะผมไปเจอไปพบไปเยี่ยมไปหามาเยอะมันเป็นตัวช่วยที่ดีท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วมารักษามันเสียตังค์เยอะรักษาตอนนี้แหละกินตอนนี้แหละยังไม่ป่วยนี่แหละกินวันละ1ครั้งก็ยังดีถ้ายังไม่ป่วยตอนเช้าขึ้นมาสัก30มิลดื่มน้ำตาม1แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

ชินาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงท่านผู้ฟังที่ต้องการแผ่นบันทึกเสียงรายการกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านของอาจารย์ยอดทุกชุดนะครับติดต่อที่ร้านสิริสินอิเล็กทรอนิกส์ถนนจันทอุดมตรง4แยกไปบขส.ใกล้ๆกับโรงรับจำนำของเทศบาลนั่นแหละที่นั่นมีรายการของอาจารย์ยอดทุกชุดเหมาะสำหรับนำไปถวายวัดวาอารามหรือว่ามอบให้โรงเรียนหรือว่าหอกระจายข่าวเปิดเป็นทานบารมีเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านต่อไปนะครับสิริสินอิเล็กทรอนิกส์ครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับคุณสมชายบอกว่ารู้จักผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อนายสำริดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นายสำริดคนเนี้ยแกตัวผอมๆดำๆแกเป็นคนชอบพูดชอบคุยเก่งโม้เก่งวันหนึ่งตอนหน้าฝนก็ปรากฏว่านายสำริดคนเนี้ยป่วยหนักอยู่ที่บ้านเขาไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเมียก็เลยเป็นคนดูแลเป็นคนพาไปหาหมอไปหลายหนแล้วหมอโรงพยาบาลก็รักษาไม่หายรักษาที่นวลก็ไม่หายที่นี่ก็ไม่หายเพื่อนบ้านก็เลยแนะนำบอกเอาอย่างนี้ไปตามหมอเตี้ยมาหมอเตี้ยแกรักษาคนตามแผนโบราณนะพอมาถึงแกก็เอามือใหญ่ๆลูบๆคลำๆอยู่หน้าท้องของนายสำริดคนป่วยเนี่ยนะเอานิ้วโตๆของแกเคาะปรากฏว่าหน้าท้องในสำริดนั้นนูนขึ้นแล้วก็ยุบลงอย่างน่าประหลาดอีตาหมอเตี้ยร่างก็เตี้ยสมชื่อนี่ไม่พูดอะไรเลยทำน้ำมนต์รดพรวดลงไปที่หน้าท้องในสำริดนี่สะดุ้งเฮือกลุกนั่งทรงเสียงร้องโหยหวนน่ากลัวแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเสียงผู้หญิงก็ตื่นตกใจกันหมดนอกจากนางกุหลาบเมียของนายสำริดคนป่วยแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านอีก3คนเป็นผู้หญิงคนผู้ชาย2พากันขยับตัวถอยหนีไปรวมมันเป็นกระจุกเชียวเมียคนป่วยชื่อนางกุหลาบนี่รีบยกมือพนมระล่ำระลักขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองนายสำริดแกก็ล้มตัวลงนอนแน่นิ่งไปเพื่อนบ้านคนนึงก็บอกว่าผีออกไปแล้วแต่นางกุหลาบกลับคิดว่าผัวของตัวเนี่ยตายว่าผัวไม่หายใจแล้วก็ถามหมอผีว่าผีออกไปแล้วเหรอแต่หมอเตี้ยไม่ตอบจะเอามือตบพื้นกระดานดังปังนายสำริดสะดุ้งโยงผวาลืมตาโพลงตื่นขึ้นมาลุกขึ้นนั่งหันไปหันมาแล้วก็พยักหน้าเรียกนางกุหลาบก็ขยับเข้าไปหานายสำริดก็ชี้มือไปทางหน้าบ้านเสร็จแล้วหมอเตี้ยตวาดเสียงลั่นนะอย่าไปนะสะดุ้งกันหมดเลยถึงได้รู้ว่านายสำริดตะกี้เนี่ยที่ชี้มือบอกให้เมียออกไปที่หน้าบ้านมารู้ทีหลังว่าทีแรกผีออกไปแล้วแต่ฉวยโอกาสย้อนกลับมาเข้าคนป่วยอีกในช่วงที่ตาหมอเตี้ยยังไม่ทันจัดการอะไรลงไปหมอเตี้ยแกก็โวยวายลั่นเลยเลวมากมึงจะไปหรือไม่ไปเงียบไม่มีเสียงตอบมึงจะไปเองหรือจะให้เคียนนายสำริดก็นั่งเงียบแสดงว่าอยากจะให้เคียนอย่างนั้นนะทีงั้นก็ได้เลยตำหมอผีเตี้ยก็ล้วงหวายเส้นยาวออกมาจากย่ามหวดขวับเข้ากลางหลังนายสำริดเขาสะดุ้งเฮือก2-3ทีแล้วก็ล้มคว่ำฟุบหน้าลงกับพื้นกระดานเรือนมันยังไม่ออกไปดื้อมากก็เคียนขวับอีกบอกมานะมึงเป็นใครมึงจะบอกหรือไม่บอกไม่บอกกูก็จะเคียนให้มึงให้บอกจนได้เสียงก็ร้องโหยหวนเป็นเสียงผู้หญิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็เสียงบอกแล้วมึงชื่ออะไรชื่อนวลจ้าเมียเก่าไอ้สำริดใช่ไหมใช่จ้ามาทำไมอยากจะให้พี่เขาไปอยู่ด้วยกันเคยสัญญากันเอาไว้ฉันยังรักเขาอยู่เขาบอกจะไม่พรากจากกันก็มึงตายไปแล้วก็ไปอยู่ส่วนตายดิ

0: ก็เคยสัญญากันไว้ความตายมันพรากให้จากกันน่ะเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นน่ะมึงต้องการคนเดียวแล้วมึงตายก่อนเขาอ่ะก็เคยสัญญากันไว้หมอเตี้ยทำท่าจะฟาดหวายลงไปอีกนางกุหลาบก็ห้ามไว้บอกให้หมอผีหยุดก่อนเดี๋ยวจะขอพูดกับวิญญาณที่ชื่อนวลเนี่ยหมอเตี้ยก็ลดหวายลงพี่นวลเข้ามาอยู่ในร่างพี่สำลิดอย่างเนี้ยเขาก็พูดกับพี่นวลไม่ได้อะสิถ้าพี่ออกไปก่อนแล้วให้พี่สำลิดเขารู้สึกตัวเขาก็จะได้สติพูดได้รู้เรื่องเขาก็จะบอกได้ว่าเขาจะไปอยู่กับพี่นวลหรือเปล่ามึงไม่ต้องมาพูดผวากันหมดเลยทีนี้หมอเตี้ยก็นิ่งดูเสร็จแล้วก็พูดกับนวลบอกว่าทำอย่างที่นางกุหลาบมันบอกเถอะจะได้รู้ว่าเจ้าสำลิดเขาคิดยังไงวิญญาณของนวลไม่ตอบอะไรแต่ออกจากร่างนายสำลิดไปทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาหน้าตางุนงงสงสัยทีเดียวพอเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็น้ำตาไหลสงสารนวลเมียเก่าที่ตายนะตายเพราะว่าวันนั้นน่ะนวลไปเก็บพริกจะมาตำพริกกะปิให้เขากินรู้ว่าเขาชอบเสร็จแล้วตอนที่ไปเก็บพริกเนี่ยไปโดนงูเห่ากัดตายใกล้ค่ำแล้วงูมันออกหากินตายน่าสงสารมากแล้วก็ได้เคยสัญญากันเอาไว้จริงนายสำลิดยอมรับหมอผีเตี้ยก็เลยบอกให้เขาจุดธูปบอกเล่านวลเสียเขาก็ทำตามเขาก็บอกว่าท่านนวลจะมาเอาเขาไปอยู่ด้วยเขาก็เต็มใจไปเท่านั้นเองลมพัดแรงจนบ้านสั่นแล้วก็เงียบไปทุกคนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านหมอผีก็ขอตัวกลับไปแต่ตกดึกคืนนั้นนายสำริดก็ตายปริศนานอนอยู่ก็หยุดหายใจดื้อตอนที่ไก่ขันนางกุหลาบจะไปหุงข้าวบังเอิญมือไปโดนตัวครับตัวเขาแข็งทื่อเลยใจหายวาบเลยก็เลยรู้ว่าเขาตายแล้วนวลมาเอาผัวไปอยู่ด้วยจริงๆเรื่องนี้เล่าขานกันอยู่นานหลายปีแถวๆนั้นส่วนใหญ่ได้ยินแล้วก็ผวากันกลัวผีนางนวลแต่ว่านางนวลก็ไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะไม่เคยไปหลอกหลอนใครแม้แต่คนเดียวหลังจากที่นายสำริดตายแล้วนางกุหลาบก็เป็นม่าอยู่เกือบปีแล้วต่อมาก็มีสามีใหม่ตัวผอมๆสูงๆมีหนวดหลอมแหลมขับรถรับจ้างอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านนั่นแหละนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชท่านก็เล่าไว้ได้สนุกสนานผมนี่เป็นเด็กไม่ได้เชื่อนะครับไม่ได้เชื่อเลยนะครับค่าตัดชีวิตเป็นเด็กน้อยเด็กบ้านนอกหาปูหาปลาอุ้ยคือแม่นี่ลำบากเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเขาพาไปทางอีสานนะครับก็เรียกไปหากุ้งหาปลานะครับไปทำปลาทำปลาจ่อมขายก็ทำไปนะครับถือว่าเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองแต่นั่นคือเรายังไม่รู้เดียงสาบวชเนนมาแล้วก็ยังไม่รู้ท่านผู้ฟังนะเอายางไปดีดมดแปะแปะแปะแปะเป็นเนนบวชปีแรกๆดีดมดเอาไฟไปลนมดบ้างเอาน้ำมันไปใส่มดบ้างโอ้จะบอกว่าดื้อมากนะแต่ทีนี้พอได้อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลพออ่านไปอ่านไปคิดไปมันปฏิเสธไม่ได้มันหนีไม่ได้กรรมมันมีอยู่นะครับก็เลยค่อยๆละค่อยๆหยุดนะครับเลิกทำชั่วไปนะครับชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นคือไม่ทำดีกว่าท่านผู้ฟังถ้าเลือกได้เราก็เลือกเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะงดข้าได้เราก็งดอายุมากแล้วนะครับทุกวันนี้อาหารสำเร็จรูปมันมีอยู่ในก็เรียกในร้านอาหารก็มีเยอะในตลาดก็มีเยอะเขาฆ่าไปแล้วเขาทำกับข้าวไปแล้วเราไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับเราก็กินตามที่มีอยู่ตามที่ได้มันก็พออยู่ได้ร่างกายมนุษย์ก็ไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากมายซื้อกินเอานะครับมีน้อยซื้อกินน้อยมีมากซื้อกินมากน้ำมังคุดของเราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับอาหารการกินทุกอย่างล้วนมีประโยชน์โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีอยู่น้ำมังคุดเนี่ย20 กว่าตัวท่านผู้ฟัง20 กว่าตัวถ้าเราไปสอบไปแสวงหาเองอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยใช้ทุนเยอะไม่ต้องไปเหนื่อยหามาให้แล้วเอามารวมกันแล้วจัดไว้ในเขาเรียกว่าปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปคือถ้ามันมากเกินเนี่ยมันไม่ดีท่านผู้ฟังคนที่กินสมุนไพรมากเกินเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเขาเรียกว่ากินแบบยกเข่งต้มกิน หรือว่าบดกินเนี่ยคือได้ของดีมาด้วยของไม่ดีมันก็ปดมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสกัดหรือว่านำเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเข้ามาเนี่ยร่างกายมันใช้หมดมันไม่ได้เป็นอันตรายกับไตนะครับตับเราก็ไม่มีปัญหาไตก็ไม่มีปัญหาถ้ากินแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูนี่โอ้สุดยอดสุดยอดแล้วทานได้นะครับคนที่เป็นโรคอะไรก็ทานได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ทานได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวรับรองนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญต้องกินยาหมอด้วยไปโรงพยาบาลหมอให้กินยาอะไรเราก็ต้องกินอย่าประมาทนะครับชีวิตของเราดูแลเอาไว้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับฟังเสียงแม่ฮวยเป็นหอบเป็นหืดฟังแล้วก็พิจารณาดูครับเป็นภาษาอีสานนะครับ
3: ฮัลโหล
4: จ้าสวัสดีครับผม
3: จ้า
4: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินจ้าจ้า
4: ไม่ทราบว่าที่บ้านใครดื่มน้ำมังคุดครับผมผู้ใดกินเน
3: าะยายจ้าดื่ม
4: ยายเราอยู่บ่
3: ยายยายอยู่บ่โอ้ยายอยู่แต่ว่ายายโบหูจะคุยโทรศัพท์นะคะ
4: อ๋อยายโบหูจะคุยโทรศัพท์เป็นอย่างเพิ่นบ่เคยคุยโทรศัพท์ติ
3: แล้วโบคอยบ่บ่เก่ง
4: ลาเป็นลูกหรือเป็นหลานเพิ่น
3: หนูเป็นหลานจ้ะ
4: เป็นหลานให้ถามให้สัมภาษณ์แน่ได้บ่ฮัลโหลสวัสดีครับพอดีผมโทรจากน้ำมังคุดอยากถามว่าผู้ใดอยู่บ้านที่กินน้ำมังคุดครับผมให้ขออนุญาตถามแน่ว่ากินแล้วเป็นจังได
3: กินเมือดหลายเหนือ
4: หลายอ๋อเป็นจังไดเพิ่นดีขึ้นแน่บ
3: ่ดีอยู่กินก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็บ่หอบบ่หยังก็ดีอยู่
4: อ๋อแต่ก่อน
3: เพิ่น
4: เป็นหยังเพิ่นเป็นหยังจังค่อยกิน
3: เนี่ยมันขอบเที่ยวเมาลดเลยละจ้ะเลยไปอันนี้ให้ลูกไปซื้อมาใส
4: ่อ๋อให้ผมสัมภาษณ์ผมถามแน่จังหน่อยยายเพิ่นซื้ออีหยังครับผม
3: ไอ้ตายยังเลยไอ้สิเจ้าออกอากาศจะไอ
4: ้โอ้ยสิไอ้หยังเขาเอิ้นยายหยังเดี๋ยว
3: อยู่บ้านตะแคน
4: อยู่บ้านไหนบ้านตะแทนบ
3: ่บ้านตะแคนหมู่3
4: บ้านตะแทนหมู่3
3: ตำบลบึงมะลู
4: ่บึงมะลู่อำเภอกันทารักษ์ศรีสะเกษแล้วซื้ออย่างก็เอิ้นย่าอย่างย่าอย่างก
3: ็คือแม่ห้วย
4: แม่น้วย
3: แม่ห้วยพ่อดี
4: แม่ห้วยพ่อดีอายุจักปีครับผม
3: 67ล่ะล่ะ
4: 67ปีแต่ก่อนเราเป็นอย่างให้ผมถามเนี่ยเจ้านี่เป็นลูก
3: อันนี้ล่ะแม่นี่ล่ะกินดิ
4: เอาตัวแม่ติโอ้ผมเหมือนว่าเป็นลูกเสียงคือผู้สาวเน
3: า
4: ะ
3: หลานที่มันหลับเหมือนกันหลานมันหลับโทรศัพท
4: ์อ๋อหลานมันหลับโทรศัพท์อ๋ออันนี้ตัวแม่น้วยแม่ห้วยเองมันบ่ครับนี่
3: จ้า
4: แม่ห้วยให้ลูกถามแน่ก่อนสิมากินน้ำมะขุดนี่แม่ห้วยสุขภาพเป็นจังไดแน่บ่ให้ฟังแน่เถาะ
3: มันหอบ
4: จังไดบ่ให้ฟังแน่อยากฮู้แม่ฮาลังเทมีคนเขาเป็นคือเจ้าเขาอยากหายเขาไปกินนั่นกินนี่มันบ่เศร้าจักเทียเขาเห็นเจ้ากินดีเจ้าว่าออกไปมันก็สิเป็นบุญเจ้าเด้อ
3: มันหอบมันก็ปวดหัวปวดอันนี้หอบมันเป็นไทรอยด์นั่นนะหอบเมารถไปเลยก็เลยว่าแกเอามาลองกินเด้อว่า
4: เมารถเลยติ
3: เมารถไปเลยล่ะอันนี้กินรถหนูนึงแล้วมันก็เบิดหลายมื้อล่ะว่าสิกล้ามาอีกอ่ะมันบ่มีเงินเด้อเขาก็ทําบุญเบิด
4: มันเศร้าหอบยังตอนเนี้ย
3: คิดว่าก็เศร้าไอ้เศร้าหอบนะ
4: อ๋อมันดีขึ้นบ่ดีขึ้นหลายบ
3: ่ดีขึ้นหลายเติบอยู
4: ่แต่ก่อนหอบมันเป็นจังได
3: ๋โอ้ยหอบแต่ก็ไล่ก็หอบเพิ่นๆสิ
4: มื้อนึงหอบจักเทื่ออ
3: ันนี้พ่นยาก็บ่ลงก็ไปหมอรถไปหาหมอไปพ่นยาอยู่นําหมอก็จังว่าไข้แน่มันนี่ก็แต่ใครก็จะกินยานี่ก็บ่หอบจักเทื่อดอก
4: เฮาจะเป็นมาจักปีเหรอแม่ห้วย
3: เป็นมาได้หลายปีแล้วเป็นมาได้บ่แม่นสิถึง10ปีแล้วบ
4: ่ปาดคือเป็นมาดนเจ้าคือบ่ไปรักษามันบ่ไปรักษาทั้งเลยติ
3: ก็ไปรักษาอยู่ที่รักษาก็ฉลาดมันทําบ่เศร้ามันพอสุเหล้าเลยกินยาโรงพยาบาลมันก็พอสุเหล้า
4: อ
3: ันนี้ก็ว่าจะเป็นหอบขึ้นวันละลูกแล้วยังไปมันไหนก็ไปเบิดละละไปก็เลยว่ามันเป็นหลายก็เลยไปย่านี่มากินเบิ่งคือมาเบิดลังนึงละ12ขวดแล้ว
4: โอ้ลังนึงก็ 4,000 กว่าบาทโอ้เจ้ารักษามาเป็นเกือบ10ปีกินแล้วดีซ้ำนี่เจ้าก็สุดยอดแล้วคุ้มแล้วผมว่า
3: ไข้แน่อยู
4: ่ไข้แน่อยู่บ่หอบบ่หยังคือแต่เก่าแล้วแม่นบ่ มันดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์เอาสิดีกว่าสมมุติว่า100นึงนี่มันดีขึ้นประมาณจักเปอร์เซ็นต์60 70 80

0: 10-90-100เอาง่ายๆเลย
1: มันเหลือหลายหมื่นแล้ววะเจดีกว่าจะมาอีกเพื่อท่านมีเงิน
0: เอาเดี๋ยวมันก็มีดอกเอาเบิ่งเอาแน่สุขภาพอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักให้รางวัลมันแน่ผมถามในภาพรวมๆไหมนอกจากอาการหอบมันหายไปเกือบหมดแล้วนี่สุขภาพในอื่นดีขึ้นบ่แม่ห้อย
1: ก็ดีอยู
0: ่ดีจังได๋บ่ให้ลูกฟังแน่อยากเว้าอยากฟังคักๆชัดๆนี่แม
1: ่ดีจังได๋ก็บ่หอบบ่ไอนะ
0: บ่หอบบ่ไอเมื่อยบ
1: ่ก็บ่เมื่อยดอก
0: คักกิน
1: ไปปฏิบัติธรรมแล้วเพิ่นได้อยู่ไปกินไปก็ได
0: ้อ๋อแต่ก่อนนี่ไปปฏิบัติธรรมนําเพิ่นบ่ได้
1: ไปบัดนี้ล่ะมันเป็นมาแห้งก็ไปบ่ได้แล้วไปก็จําแล้วมันส่วนไหนเป็นแห้งก็ไปบ่ได้แล้วเพิ่น
0: ครับผมโ
1: อ้ยน้ําหนาวเพิ่นเกินดีกินตัวดีก็ว่าไข้อยู
0: ่ครับผมเอาดีใจหลายๆดีใจหลายๆอันเว้ามานี่เป็นความจริงบ่แม่ห้อยนี
1: ่ความจริง
0: บ่มีบ่ได้ตัวกันเนาะบ่ได้ต้มเนาะบ่ได้เห็นหน้ากันแม่
1: อันนี้มันบ่ใครสาดน้ําไหนดอกมันโทรศัพท์ออนไลน์ได้นี่เค้าโทรไปมื้อนั้นเค้าไปตลาดมีคนอยู่ก็เลยโทรศัพท์ออนไลน์โทร
0: มัน
1: บ่เป็นโทรศัพท์โทรแท้นะตัวนี้ของออนไลน
0: ์อ๋อไอ้แม่อยู่บ้านตะแทนเนาะบ้านตะแทนหมู่3ตําบลบึงมะลู่แม่นบ่
1: จ้ะ
0: คันแม่นผู้ใดฟังแล้วสงสัยก็ไปหาอยู่หั่นล่ะไปคุยอยู่บ้านนั่นก็ได้เนาะแม่เนา
1: ะจ้ะป้าสิเฒ่าอีกอยู
0: ่ครับผมเอาเอาก็สั่นก็ขอบคุณหลายๆเนาะแม่ห้วยเนาะอ่ะจังได๋ก็ให้สุขภาพแข็งแรงเนาะแม่หายไวๆโทรศัพท์มันบ่ค่อยชัดคนนึงเว้าความนึงคนนึงเว้าความนึงมันสวนกันอยู่มันงงผมได้ยินแม่ห้วยชัดอยู่แต่แม่ห้วยบ่ได้ยินผมเนาะโอเคเนาะแม่ห้วยเนาะแค่นี้เนาะครับเนาะ
1: จ
0: ้าขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับที่หลังตลาดลพบุรีออกไปก็เป็นหมู่บ้านเก่าๆที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงชาเด็กๆเห็นแกเดินมาตัวแกเตี้ยๆขาสั้นชอบนุ่งกางเกงจีนสีดำเสื้อไม่ใส่หัวล้านเม่งเนี่ยฟันของแกแต่ละซี่ห่างห่างสีเหลืองอ่อยฟันหน้านี่หักหลอสองซี่ซะอีกด้วยเวลาแกเดินนี่ก็เดินเซไปก็เซมาเมาเดินเด้งหน้าเด้งหลังอยู่ละพอชาวบ้านเห็นก็รู้กันว่านั่นแหละลุงชาขี้เมาแกเดินผ่านกลุ่มเด็ก เด็กมันกำลังเล่นอยู่ใต้ต้นมะขามแกก็พูดเสียงอ้อแออ้อแอบอกเด็กกลิ่นเหล้านี่หึงไว้หมดพวกเอ็งมัวมาเล่นกันอยู่ที่เหนือนู่นน่ะเอ้ยหลังบ้านเยเผาอ่ะเขาเจอตัวอะไรไม่รู้มีปีกเหมือนนกว่ะแต่หัวมันเหมือนวัวมีเขาด้วยตัวบร่มเลยมันโดนอีกาไล่จิกแล้วมันตกลงมาหลังบ้านเยเผาอ่ะจริงหรือเปล่าลุงแม้ว่าจะไม่ค่อยไว้ใจแต่ว่าพวกเด็กๆก็ถามด้วยความอยากรู้อ้าวเอ็งไม่เชื่อก็ตามใจดิครับพึ่งไปดูกลับมาเนี่ยเสร็จแล้วเด็กๆก็มองแกเดินเซซะเข้าดงตาลน้องแกพอแกคล้อยหลังไปแล้วเด็กๆก็ทนอยากรู้ไม่ไหวก็พากันวิ่งหน้าตั้งฝุ่นตลบไปดูไปบ้านยายเผาไปถึงท้ายสวนไปเจอยายเผาตัวผอมอย่านุ่งจงกระเบนเสื้อแขนยาวเก่าๆใช้มีดถางป่าอยู่แกรกแกรกเด็กมันก็ถามยายไอ้ตัวอะไรอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอะไรตัวอะไรใครบอกพวกเองอ่ะลุงชาโถเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อไอ้หอกชาเท่านั้นอ่ะต่างก็รู้ว่าโดนหลอกเด็กๆนะโดนแกหลอกเป็นประจำแกอําไอ้เด็กนะวิ่งกันหน้าตาตื่นไปดูไอ้สิ่งที่มันไม่มีตัวมีตนอะไรไม่ใช่แต่เด็กหรอกคนแก่คนเฒ่าก็ยังโดนแกไปร้องบอกยายวินที่ข้างรั้วบอกตาลิ่มผัวยายวินเนี่ยเป็นลมตกน้ำตายอยู่ที่คลองข้างบ้านกำนันม่วงเนี่ยคนก็ช่วยกันงมศพขึ้นมาแล้วยายวินเนี่ยเป็นห่วงผัวนะลากสังขารขยโยขยเยกไปแข้งขาก็ปวดตึงไปถึงไปเห็นตาลิ่มผัวแกยืนกำลังเหวี่ยงแหป้าปะป้าหาปลาตัวดำเมื่อมแข็งแรงผมบนหัวงอกเป็นสีเทายายวินสุดนั่งหมดแรงเลยแต่ว่าเสียงแกยังมีแกกลดาแช่งชักหักกระดูกโคตรเง่าลุงชาปนปี้หมดลุงชาแกไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีคนไปเล่าให้แกฟังแกก็หัวเราะหึชอบอกชอบใจลุงชาในคนในหมู่บ้านรู้กันดีว่าแกเป็นไอ้ขี้เมาแม้แต่เด็กยังเรียกแกไอ้ขี้เมาเลยเรียกตามพวกผู้ใหญ่ก็แกเมาทุกวันไม่ว่าฝนตกแดดออกแกก็นั่งซดน้ำตาลเมาอยู่ที่ดงตาลของแกกินหมดไหแล้วก็เติมน้ำหวานลงไปยกหายไปซ่อนในป่าข้างๆดงตาลที่เขาเรียกกันว่าดงข่อยสูงเนี่ยวันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาวันสองวันเขาบวชหน้ากันที่วัดแกเมาแอนเนี่ยเมาจนเผลอตัวท่าไหนไม่รู้พวกจับโกนหัวห่มผ้าเหลืองทีนี้พอฟื้นขึ้นมาตัวเองก็จำไม่ได้ว่าเอเข้าโบสถ์หรือเปล่าจะถามใครเขาก็บอกว่าแกเข้าไปบวชในโบสถ์นะท่องขานนาคชัดถ้อยชัดคำแกก็ท่องได้นี่เอ๊แกไม่เคยบวชตอนหนุ่มๆแม่ให้บวชแกก็ไม่บวชแต่ว่าเพื่อนแกน่ะบวชได้ยินเสียงเพื่อนท่องขานหน้าก็จำได้ไม่ลืมพอแม่ให้บวชน่ะแกก็คุยโม้บอกว่าจะบวชเมื่อไหร่ก็บวชได้ท่องขานหน้าได้แล้วเมาๆแกก็ท่องของแกเล่นด้วยจนแม่ตายจากไปก็ไม่ได้บวชให้แม่บวชหน้าไฟก็ไม่เอาเมาอย่างเดียวแกเป็นลูกคนเดียวแม่ตามใจพ่อตายมาตั้งแต่เด็กจำความได้จำหน้าพ่อได้เลือนๆชื่อตาชดตกต้นตาลตายรูปร่างเตี้ยๆเหมือนกันทีนี้วันนั้นพอสั่งเมาแล้วเนี่ยลุงชาก็พบว่าตัวเองห่มผ้าเหลืองเรียบร้อยนอนอยู่ในกุฏิลูกศิษย์วัดมาปลุกให้ออกไปบิณฑบาตแกตกใจใหญ่ถามใครต่อใครให้วุ่นว่าแกบวชได้ยังไงเขาก็พากันพูดว่าแกบวชแล้วก็แกเข้าไปหาอุปชาเนี่ยอุปชาเขาจัดการบวชให้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแกบอกแกเมาแกจำไม่ได้เอาละสิทีนี้แกเงียบขรึมไม่พูดไม่จาบ่ายๆลูกศิษย์วัดแอบเห็นนั่งร้องไห้ในกุฏิบ่นกับพระหนุ่มๆว่าจะสึกก็ไม่ได้เข้าพรรษาซะแล้วชาวบ้านและลูกเมียของแกก็เฝ้าดูอยู่แต่ไม่มีใครพูดอะไรแต่ต่างคาดกันเอาไว้ว่าไม่เกิน3วันแกก็ต้องสลัดผ้าเหลืองทิ้งแต่ปรากฏว่าลุงชาอยู่ในผ้าเหลืองได้ถึง3เดือนไม่มีใครได้ยินแกบ่นหิวน้ำตาลเมาอะไรมีแต่เสียงอ๊อกๆแสดงว่าอยากเต็มที่เล็ดลอดออกมาจากกุฏิดังอยู่ 2-3 วันช่วงแรกๆที่หลังก็เงียบไม่มีอะไรแกอยู่จนออกพรรษาบวชได้พรรษาเหมือนกันออกจากผ้าเหลืองแล้วแกก็ไปอยู่ที่ดงตาลชาวบ้านพูดกันว่าแกคงเมาเละอย่างเหมือนเคยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นอกจากแกไม่เมาแล้วพอเด็กๆไปยิงนกที่ดงเขาสูงนะแกจะออกมายืนขวางหน้าแล้วโบกมือไล่ด้วย
4: อย่ามายิงนกแถวนี้นะทำไมอะลุงข้าจะเก็บเอาไว้ลูกหลานดูเอเป็นไปได้ยังไงลุงชากลายเป็นนักอนุรักษ์นกแล้วเหรอก็แกนี่แหละหลายปีก่อนเนี่ยแกเป็นคนล่วงตัวนิ่มที่มันมุดหนีเข้าไปจนมุมในโพรงโคนต้นคอยเอาออกมาแกงเผ็ดแกล้มน้ำตาลเมาแล้วก็ยิงนกเอี้ยงนกกระยางด้วยหนังสติ๊กหล่นพลอยจากกิ่งไม้ถอนขนปิ้งย่างที่โคนต้นตาลนั่นแหละเสร็จแล้วก็ยังมีนกกวักนกกิ้งโครงนกแสกกบเต่าปลาไหลอะไรพวกแกไม่เลือกอะแม้แต่ตะกรวดมันก็สอยไอ้แกก็สอยมันลงมาจากคาคบไม้แล้วตอนนี้แกมาห้ามเด็กๆไม่ให้ยิงนกในดงข่อยสูงไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะแกห้ามจริงๆหายน้ำตาลเมาของแกขุดหลุมฝังในดงไม้เหลือแต่กะลาขัดมันดำคลับเดี๋ยวแกคว่ำไว้บนฝาโอ่งเอาไว้ตักน้ำในโอ่งเล็กกินที่หน้ากระต๊อบปรากฏว่าแรงผ้าเหลืองนี่เปลี่ยนแกเป็นคนละคนแกไม่พูดหยอกหลอกเล่นกับใครอีกแล้วแกปลูกกระต๊อบที่ดงข่อยสูง
0: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับคนเราพออายุมากขึ้นสิ่งที่กลัวมากอย่างหนึ่งก็คือกลัวตัวเองจะเป็นภาระของลูกหลานนะครับกลัวมากนะครับบางคนก็น้อยอกน้อยใจผมเคยคุยกับคนเฒ่าคนแก่บางคนก็บอกว่าพอตัวเองป่วยนะเดินไม่ได้นอนอยู่กับที่อยากจะจบชีวิตอยากจะฆ่าตัวตายไปอย่างนั้นก็มีนะครับซึ่งก็เป็นการคิดที่ผิดทีนี้ว่าในโรคของคนแก่เนี่ยมันจะมีอยู่หลายโรคท่านผู้ฟังครับโรคที่น่ากลัวอยู่โรคหนึ่งก็คือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตผมได้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์โฆษกกรมการแพทย์นะครับนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชเขาบอกว่าองค์การอัมพาตโลกเนี่ยได้กำหนดวันที่29ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลกนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาอธิบดีกรมการแพทย์จึงมีความห่วงใยอยากให้ชาวบ้านพวกอย่างพวกเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคโดยเฉพาะโรคที่เป็นสาเหตุแห่งการอัมพฤกษ์อัมพาตก็คือโรคหลอดเลือดในสมองนะครับซึ่งเป็นโรคที่อันตรายแต่ก็สามารถที่จะป้องกันได้คือโดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองนะครับเช่นต้องงดดื่มเหล้าอายุมากแล้วต้องงดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันมีแป้งมีน้ำตาลเยอะเกินไปนะหันมากินมาดื่มอาหารที่เป็นประเภทผักผลไม้ไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยให้ห่างไกลจากอัมพาตแล้วยังส่งผลให้มีสุขภาพโดยรวมนั้นแข็งแรงนะครับห่างจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่วนผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมีความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วนเนี่ยต้องดูแลตัวเองควบคุมอาหารให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดและเส้นเลือดตีบโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็ทำให้เกิดอาการชาที่ใบหน้าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบากทันทีทันใดอาจจะเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงบางคนอาจจะเป็นตลอดชีวิตทีนี้โรคหลอดเลือดในสมองตีบนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทตามลักษณะที่เกิดก็คือ 1. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันนะครับเป็นแบบตีบแล้วก็เป็นแบบแตกนะตีบนี่ก็คือเลือดไม่แตกแตกนี่คือไม่ใช่ตีบละแตกนะพูดไปพูดมาผมก็งงนะครับคือมีตีบกับแตกสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมนะครับรับประทานอาหารเค็มจัดหวานจัดมันจัดนะครับไม่ค่อยชอบกินผักผลไม้นะชอบดูดบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ออกกำลังกายแล้วก็เครียดเยอะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะครับเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงและเป็นปัจจัยเสี่ยงให้ไม่เกิดโรคหลอดเลือดในสมองสำหรับสัญญาณเตือนอาการสมองขาดเลือดชั่วคราวอาจพบเพียงหนึ่งอาการหรือมากกว่าเช่นการอ่อนแรงของใบหน้าแขนหรือขาซีดเซียวสับสนพูดลำบากพูดไม่รู้เรื่องมีปัญหาการพูด นะครับการมองเห็นลดลง1หรือทั้ง2ข้างมีปัญหาด้านการเดินมึนงงสูญเสียการสมดุลการเดินหากมีอาการดังกล่าวนี่ต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือรับการรักษาโดยเร็วที่สุดภายใน 4-5 ชั่วโมงจะสามารถช่วยรักษาชีวิตฟื้นฟูร่างกายได้ทันนะครับแล้วโฆษกกรมการแพทย์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าพวกเราชาวบ้านนี่ควรที่จะหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็หมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอและสามารถป้องกันลดความรุนแรงจากโรคดังกล่าวได้ก็โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวมานะครับก็สำหรับตัวกับผมเองก็เสนอเลยเสนอตรงนี้แหละนะคนที่เริ่มมีอาการว่าตัวเองนี่จะมีอาการอย่างที่บอกนะครับเริ่มมีการชามือชาเท้าชาที่ใบหน้าเนี่ยเสนอเลยนะครับอย่ารอให้เป็นหนักนะครับถ้าเป็นหนักรักษายากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรของเราเนี่ยผมมั่นใจนะครับมั่นใจเอาไปลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังไปลองดูก่อนกินดูก่อนจากประสบการณ์ 3-4 ปีมาเนี่ยคนทั่วประเทศได้ดื่มได้กินกันผมเที่ยวไปทั่วประเทศเจอคนนับพันผมมั่นใจเลยว่าน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตัวเนี้ยมีส่วนช่วยได้แซนโทนที่อยู่ในนั้นแล้วก็สมุนไพรนะครับแซนโทนคือสารสกัดจากมังคุดแล้วก็สมุนไพรเนี่ยหลายตัวที่อยู่ในนั้นผมมั่นใจนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะกรมการแพทย์เขาเป็นห่วงนะไม่อยากให้เราป่วยคือป่วยเป็นอัมพฤกษ์นี่มันน่ากลัวนะอัมพฤกษ์อัมพาตนั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่นะถ้ามีหมอดูเขาบอกว่าบั้นปลายชีวิตจะนั่งกินนอนกินแล้วท่านอย่ารับเชียวนะต้องระวังนะนั่งกินนอนกินนี่ลำบากนะครับให้มันเดินกินมั่งสบายใจกว่าครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับฟังกันเรื่อยๆฟังได้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆจากน้ำมังคุดตราพนารินและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราบ่มบุญน้ำมังคุดตราบ่มบุญสำหรับถวายพระพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 085

0: 0858 517 9025 0855 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็ได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆของดีๆที่อยู่กับคนไทยมาหลายปีนะครับอยู่กับคนไทยบางคนก็กินมา2ปี3ปีครับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณมากๆอนุโมทนาขอบคุณต้องพูดอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังครับคือช่วงหลังๆนี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าเราท่านก็รู้อยู่เนาะโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดโรคร้ายมันระบาดนะครับคือโรคภัยไข้เจ็บนี่มันระบาดก็ยังถือว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะเท่าสมัยก่อนสมัยก่อนโรคอหิวาโรคหามันลงกรุงเทพเนี่ยคนตายเป็นเรือนหมื่นนะครับตามประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตายกันเยอะท่านผู้ฟังตายกันโอ้ก็บอกว่า 4-5 หมื่นคนศพลอยน้ำเยอะแยะเลยนะครับในยุโรปในยุโรปสมัยก่อนถ้าเกิดอหิวาโรคระบาดเนี่ยตายกันเกือบครึ่งประเทศนะครับประเทศไทยในโชคดีนะครับในช่วงนี้ที่มันเกิดคนตายก็ยังไม่เยอะยังถือว่าน้อยนะครับเป็นหลักร้อยแต่หลักร้อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่าก็ต้องระวังตัวเองท่านผู้พังเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพมันจะพังนะครับระวังตัวเองป้องกันตัวเองดีๆดูแลตัวเองอย่าให้ประมาททำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถ้าคนร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไรนะครับคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำพักผ่อนเป็นเวลาคนที่อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนี่จะไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางนอนอยู่กับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนในเดินทางขับรถบนถนนเนี่ยสิ่งที่จะเจออยู่เสมอก็คือคนเดินข้างถนนคนเดินข้างถนนนี่บางทีเราสังเกตนะเดินท่อมตากแดดอยู่คนก็กว่าจะถึงเมืองเป็น10กิโลเดินมาข้างหลังก็เป็น10กิโลไม่มีบ้านคนเอ๊ะเห็นคนเดินกลางถนนนี่ท่านผู้ฟังมันปวดใจมันรู้สึกว่ามันไม่น่ามีอย่างนี้นะในประเทศไทยมันไม่น่ามีถ้าไม่อันตรายนะครับถ้าผมจอดรถได้ส่วนมากผมจะจอดทันทีเจอเกือบทุกวันนะครับจอดทันทีถามไถ่ไปยังไงมายังไงคืออย่างน้อยคำพูดดีๆเนี่ยเราให้กำลังใจเขาสนใจเขานิดหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ทุกข์จริงๆมันต้องไม่มาเดินกลางถนนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็จะมีบางคนก็สติไม่เต็มบางคนก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนไม่เก่งสู้โลกไม่ได้นะครับบางคนก็มีปัญหาชีวิตทุกคนที่เจอนะครับเราก็หยิบยื่นอะไรเล็กๆน้อยๆพอหยิบให้เราก็หยิบบางทีเรามีขนมในรถเราก็ยื่นให้เขามีข้าวในรถเราก็ให้เขามีน้ำในรถเราก็ยื่นใส่มือให้เขามันเหมือนพระมาโปรดท่านผู้ฟังถ้ามีเงินก็ให้เงินแต่ส่วนมากผมก็จะให้เงินตลอดแต่เราก็ต้องระวังนะครับว่าไม่ต้องไปพูดไปคุยไม่ต้องไปเราก็พูดคุยอยู่แต่อย่าไปต้องระมัดระวังบางทีอาจจะเจอคนที่บ้าพูดง่ายๆเนาะเจอคนบ้าเดี๋ยวมันทำร้ายเราเอาแต่เราก็ต้องระวังเขาแต่เราก็จิตเมตตาเขาด้วยนะครับพูดห่างๆบางทีก็เอาเงินให้ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็ตามความเหมาะสมดูแลกันครับท่านผู้ฟังครับอย่างน้อยๆเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหมูหมาแมวเราเห็นตามถนนข้างถนนเนี่ยเรายังยื่นอาหารโยนอาหารให้เขากินนะครับให้เขากินอันนี้ก็เป็นคนแท้ๆเนี่ยเราก็อย่าทิ้งกันนะครับเราอย่าทิ้งกันนะครับถ้าเจอคนเดินถนนเนี่ยให้เขาอะไรพอให้ก็ให้ใจเขาใจเราสมมติว่าเราตกละกรรมลำบากเนี่ยเราตกละกรรมลำบากเนี่ยมีคนมาช่วยเราชีวิตเราเนี่ยก็จะแหมมันมีความสุขเหมือนเราเดินอยู่ในแห้งแล้งทะเลทรายว่างๆแดดร้อนเปรี้ยงๆอยู่ๆก็ฝนตกลงมานะครับหิวน้ำก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ฝนตกลงมาเนี่ยโอ้โหชีวิตมันมีความสุขท่านผู้ฟังเหมือนกันคนที่เดินตากแดดท่อมๆอยู่ริมถนนเนี่ยเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือเขานิดหน่อยก็ยังดีมีข้าวมีปลาเอาใส่ไม้ใส่มือกินข้าวยังเอาตักให้เขากินนะครับอ้าวอย่างน้อยๆก็ส่งให้เขาไปสักนิดก็ยังดีนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็อีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนเก็บขวดพลาสติกขายผมสงสารนะต้องแฝงเขาเพราะว่าโอ้ถือว่าเขาเป็นคนขยันไม่งอมืองอเท้าไม่ไปนั่งขอทานเก็บขวดพลาสติกเคยถามว่าวันหนึ่งนี่เก็บทั้งวันเนี่ยขายได้เท่าไหร่เขาบอกมันขายไม่ค่อยได้หรอก ราคาก็ไม่ดี 2 3 4 5วันเอาไปขายทีได้100 200บาทเพราะขวดพลาสติกคนเก็บเยอะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งท่านผู้ฟังพอหยิบพอยื่นพอให้อะไรได้เราก็ให้เขาไปนะครับช่วยเหลือกันครับดูแลกันครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตาพระนารินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ก็ได้น้ำตาลแกก็เอากระทะมาตั้งเคี่ยวแล้วก็ขึ้นน้ำตาลเอามาทำน้ำตาลปึกเอาไว้กินมีมากก็ให้เมียเอาไปขายให้เพื่อนบ้านก่อนนี้ลูกเมียสายหน้าแต่ว่าตอนนี้ลูกเมียยิ้มคุยกันอย่างอบอุ่นไม่นึกว่าแกจะเปลี่ยนไปได้ไอ้เรื่องที่แกบวชคราวนั้นน่ะมันเป็นความลับมากแกไม่เคยรู้ความจริงเพราะจริงๆแล้วแกไม่ได้บวชเบิดอะไรหรอกไม่มีพิธงพิธีอะไรแล้วเขาหลอกแกคือบังเอิญชาวบ้านกลุ่มนึงเป็นญาติญาติมั่งพวกแกนี่แหละเห็นแกเมาไม่รู้เรื่องก็ช่วยกันจัดการโกนหัวเอาผ้าเหลืองพระมาห่มแล้วก็หลอกแกว่าแกบวชแล้วเพราะแกไม่รู้เรื่องพอเห็นแกสั่งเมาแล้วทีนี้ไม่เปลืองผ้าเหลืองก็เลยต้องปล่อยไปเสร็จแล้วไปพากันไปขอร้องท่านสมภารให้ทำอย่างนี้เถอะหลอกว่าแกบวชแล้วเห็นแกขี้เมาสักคนได้ละเว้นเครื่องดองของเมาสัก3เดือนก็น่าจะดีปรากฏว่าสมภารก็เห็นใจเอาก็เอาแม้ว่าจะดูไม่เหมาะไม่ควรอยู่บ้างแต่สมัยโบราณก่อนโน้นการบวชยังไม่เคร่งครัดเหมือนในปัจจุบันนี้แม้ว่าแกจะกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ตามแต่ดูมัน

0: วรกรรมต่างๆที่แกได้ทำเอาไว้มันจะตามมาไม่ละไม่เว้นแกดื่มกินของเมาแล้วก็ฆ่าสัตว์ไว้มากอีกทั้งเรื่องโกหกพกลมแม้ว่าการโกหกของแกนี่ไม่ได้ทำให้ใครคอขาดบาดตายแต่มันก็เป็นบาปคืออยู่มาวันหนึ่งแกเกิดพลาดพลั้งหล่นลงมาจากต้นตาลแกไม่ตายแต่ขาซ้ายเสียเดินด้วยไม้เท้าค้ำยันลากขาแกรกแกรกไปตามพื้นลูกเมียก็คิดไม่ตายก็บุญแล้วแกเลิกอยู่ที่กระต๊อบดงตาลกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าต้องมีคนช่วยหยิบโน่นหยิบนี่ให้เนื่องจากเคลื่อนไหวไม่สะดวกเลิกอาชีพทำน้ำตาลไปโดยปริยายตอนนี้แกเผยความลับอย่างหนึ่งให้เมียรู้แกก็บอกว่าที่แกขาเสียอย่างที่สงสัยเป็นเพราะแกทำกรรมไว้กับหมาตัวหนึ่งคือหมาตัวนั้นมันมาลักน้ำตาลเมาของแกกินแกก็เลยดักตีมันซะขาหลังเสียเลยเดินลากไปตามพื้นแกรกแกรกตั้งหลายปีกว่ามันจะตายเมียต้องร้องอ๋อทันทีเพราะว่าหมาตัวนั้นเป็นหมาคนข้างบ้านชื่อไอ้ขาวตัวมันสีขาวตัวผู้วันหนึ่งมันโดนใครไม่รู้ตีซะปางตายลากสังขารมาบ้านได้เจ้าของบ้านก็สงสารน้ำตาร่วงเลยแต่ไอ้ขาวนี่มันทนทายาทมันรอดตายมันมีชีวิตอยู่แต่ว่าต้องลากสองขาหลังแกรกแกรกไปไหนมาไหนก็ไปได้แถวๆนั้นไปไกลไม่ได้ทรมานอยู่หลายปีกว่าจะตายเสร็จแล้วลุงชาแกก็บอกว่ากรรมข้าไม่ได้มีแค่นี้นะเว้ยนกหนูปูปลาที่โดนข้าฆ่าตายอีกเยอะแยะไอ้ตัวนิ่มนั่นอีกไอ้กรรมตัวนิ่มนะข้ากลัวที่สุดหลังจากพูดเรื่องนี้6เดือนปรากฏว่าลุงชาพลัดตกเรือนตอนหัวค่ำแกไปบ้วนปากหลังจากกินข้าวมื้อเย็นอิ่มแล้วท่าไหนไม่รู้เกิดพลาดพลั้งตกบ้านลงไปแกไม่ได้ตายทันทีหรอกลูกเมียหามแกคือไปบนบ้านตามหมอมารักษาแกก็เจ็บปวดทรมานสาหัสส่งเสียงร้องโอยโอยโอยอยู่ทั้งคืนทั้งวันสมัยนั้นโรงพยาบาลยังไม่มีรถราก็ไม่มีใช้กันเลยก็ได้แต่รักษาหมอโบราณหมอยากลางบ้านกินยาต้มยาหม้อกันไปตามเรื่องอาศัยหมอกระดูกหมอขุนสายเป่าเสกกันไปตามมีตามเกิดตามความเชื่อนะแกยังมีสติอยู่บ้างยามไม่ปวดหนักเนี่ยแกก็บอกกับเมียบอกว่าคราวนี้เห็นทีจะไม่รอดแล้วเพราะว่าหลับตาทีไหนก็เห็นแต่ตัวนิ่มบางนกระยางหมาขาเป๋กบเต่าปลาไหลนกหนูต่างๆพวกมันมากันเต็มไปหมดบินกันร้องกันหนวกหูเหลือเกินบางทีนอนๆอยู่แกโบกมือไล่ไปไปไปไปไปพ้นบางทีก็ร้องเสียงหลงด้วยความหวาดกลัวต่างให้เหลือกเชียวร้องอย่าอย่าอย่ามาจิกตากูอย่าจิกตากูกูไม่อยากตาบอดจะมองไม่เห็นแกทนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแม้ว่าร่างกายข้างในในบอบช้ำหนักทนอยู่ได้ราวๆสักเดือนหนึ่งแกก็ตายอย่างทุรนทุรายนะนี่จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าไม่ใช่ด้วยอำนาจกรรมแล้วจะเป็นเพราะอะไรท่านผู้ฟังเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆหลังตลาดลพบุรีครับที่วัดที่ว่าเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังในพงเทพในพงเทพนี่อายุ21แล้วบวชได้แล้วพ่อแม่ก็หารือกันว่ามันสมควรแก่เวลาที่จะจัดงานบวชลูกสักทีในพงเทพเองก็ไม่ค่อยจะเต็มใจแต่ก็ขัดพ่อแม่ไม่ได้ก็เลยบอกว่าบวชก็บวชจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปในพงเทพก็ต้องไปอยู่วัดก่อนเพื่อท่องขันหน้าให้มันได้เรียบร้อยเวลาเข้าบวชจะได้ไม่ติดไม่ขัดแล้วอีกอย่างจะได้คุ้นเคยกับการอยู่วัดเสียบ้างก่อนไม่ว่าพ่อแม่คนไหนต่างก็หวังจะให้ลูกชายได้บวชได้เรียนเสียก่อนที่จะมีเมียจะได้รู้สึกว่าลูกชายนั้นยังบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเรื่องของสตรีเพศเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่สำหรับในพงเทพนี่แม้ว่าพ่อแม่จะหวังอย่างยิ่งให้เขาบวชก่อนเบียดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดันไปมีเมียมีลูกชายอีกคนนึงเมียก็อายุมากกว่าทั้ง 4-5 ปีแต่ก็ไม่ได้ติติงอะไรเรื่องที่เมียอายุมากพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่สำคัญนี่ที่ว่ามันไม่น่าจะมีเมียก่อนที่จะโกนหัวห่มผ้าเหลืองอันนี้สำคัญเพราะว่าพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่ามันผิดหวังอยู่หน่อยเขาพาเมียเข้ามาอยู่ในบ้านพามาอยู่แล้วก็ไม่เลี้ยงไม่ดูให้ดีไม่ยอมทำงานทำการอะไรเอาแต่เสเพลไปเหมือนกับหนุ่มโสดพ่อแม่ก็พยายามพูดตักเตือนให้เขาทำงานอะไรเขาสักอย่างเพื่อจะได้มีเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเพราะว่าเขาไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยเหมือนแต่ก่อนแล้วที่จะมาเกาะพ่อแม่กินอีกต่อไปก็มันยังไม่มีอะไรจะทำนี่แม่มันก็ตอบอย่างทองไม่รู้ร้อนอย่างนั้นแหละ ก็ช่วยพ่อช่วยแม่เขาก็ได้นี่นะสวนเราก็มีทำมันก็สิดีกว่ามาอยู่เฉยๆให้เวลามันผ่านไปวันๆมันไม่ได้อะไรเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเลยอ้าแม่แล้วจะทำมันก็ตอบอย่างขอไปทีแม่ก็สายหน้าไม่รู้จะบังคับลูกชายได้ยังไงไม่แต่แม่ของเขาที่หนักอกหนักใจอย่างยิ่งตัวเมียเขาเองน่ะเพราะว่ารู้ตัวว่ามาอาศัยบ้านพ่อแม่เขาอยู่แต่ว่าช่วยการงานไม่ได้เต็มที่หยิบจับได้ก็แต่งานในบ้านเท่านั้นเพราะว่าลูกก็ยังเล็กต้องดูแลใกล้ชิดด้วยเธอก็บอกผัวว่าให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้างสิมาอยู่อย่างเงี้ยเกรงใจท่านเกรงอกเกรงใจอะไรกันพ่อแม่เนี่ยไม่ของเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไกลอะไรอ่ะฮะ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMPถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวจากประสบการณ์ที่ทำมาหลายตัวหลายอย่างนะครับลงตัวที่สูตรนี้ลงตัวไม่ลงตัวนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่กินดูนะครับท่านผู้ฟังคือภูมิใจเสนอมากๆอยากจะให้กินกินแล้วมันดีกินต่อแล้วขอให้บอกต่อด้วยถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีเงินอยู่800,000 บาทถ้ามีคนมาขโมยไปสัก100บาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะโกรธไหมแล้วก็ทิ้งเงิน800,000 บาทเพื่อที่จะวิ่งตามหาเงิน100บาทไหมก็คงไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังวันหนึ่งเนี่ย1วันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ย 86,400 วินาที1วันนะครับถ้าใครทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียสัก100วินาทีสักนาทีกว่าๆเราจะทิ้งเวลาที่เหลือนะครับ 86,300 นาทีเนี่ยไปกับความโกรธหรือความทุกข์ใจหรือไม่ก็คงไม่ท่านผู้ฟังนะครับวันหนึ่งมันจะเสียสัก5นาที10นาทีคนมากวนเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่าชีวิตของเราน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายนะครับให้เราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆในที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆมันจะเข้ามาชีวิตเรานะครับเพราะว่าดีมันจะดูดดีท่านผู้ฟังน้ำกับน้ำมันจะไม่ไหลเข้าหากันเมื่อเราคิดดีบ่อยๆปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆกุศลวิบากกุศลแห่งความดีมันก็ให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันก็ไม่มีโอกาสมาให้ครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ส
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เธอก็พยายามเตือนเขาแต่เขาไม่สนใจรำคาญขึ้นมาเขาก็หายออกไปจากบ้านกลับมาก็มืดค่ำดึกดื่นเมามาด้วยไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะมาเป็นอย่างนี้นะนายพงเทพก่อนโน้นก็เป็นเรียนไม่จบเรียนปวช.อยู่ปีกว่าก็มีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่ตลอดขึ้นโรงพักพ่อแม่เสียเงินเสียทองพอหนักเขาก็เลิกเรียนออกจากโรงเรียนแล้วก็ไม่ช่วยทำงานพ่อบังคับหนักเข้าคนหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่นานเป็นเดือนเดือนกลับมาก็แบมือขอเงินไปมาๆไม่ค่อยอยู่บ้านจนกระทั่งมีเมียนั่นแหละถึงได้กลับเข้ามาอยู่ในชายคาปรากฏว่าเมียเขาทนอยู่เกือบ2ปีวันหนึ่งก็ทนอยู่ด้วยไม่ได้เพราะว่าเขาเมามาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันทีแรกไม่ถึงขั้นลงมือลงไม้อะไรแต่หนักเข้าก็ตบตีเมียเขาเลยขู่บอกถ้าเขายังทำตัวอย่างเงี้ยอยู่งานการก็ไม่ทำแล้วแถมยังทุบตีเมียนี่จะไม่อยู่บ้านนี้แล้วจะไปอยู่บ้านแม่แต่เขาก็ไม่หยุดความประพฤติเร็วๆเมียก็เลยหอบลูกหนีไปจริงๆไปอยู่บ้านแม่บ้านแม่เธออยู่อีกหมู่บ้านนึงใกล้ๆกันแหละนายพงเทพไม่ได้ไปตามกลับแต่ไปอยู่บ้านเมียเลยไปอยู่บ้านเมียเบื่อก็กลับมาอยู่บ้านไปมาทำตัวไม่รับผิดชอบอะไรเหมือนเดิมน้องเมียเขาผู้ชายชวนไปทำงานด้วยก็ไม่ไปมาจนกระทั่งพ่อแม่เนี่ยขอร้องให้พงเทพเนี่ยบวชเสร็จแล้วก็เลยไปอยู่วัดเตรียมที่จะบวชวันนั้นพ่อเขาไปหาเจ้าอาวาสเจอหน้าเจ้าอาวาสถามว่าเขาอยู่บ้านหรือเปล่าไอ้พ่อเขาเข้าใจว่าลูกอยู่วัดเขาก็บอกหลวงพ่อว่าเอ๊ะไม่ได้ไปบ้านนะครับ2วันแล้วนะโยมพ่อได้ยินก็นึกรู้ว่าลูกชายหายไปไหนสงสัยมันจะไปบ้านเมียมันแน่ๆเลยพ่อก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปตามไปเจอหน้าเมียกำลังเลี้ยงลูกอยู่ก็ถามไถ่ว่านายพงเทพนี่มาหาหรือเปล่าเมียก็บอกมาแต่กลับไปแล้วกลับไปนานหรือยังอ่ะก็มาวันนั้นแล้วก็กลับไปเลยอ่ะพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่2วันแล้วพ่อพ่อรู้ก็นึกสังหรณ์ใจคงจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วโบราณท่านว่าใกล้จะบวชนี่เขาไม่ให้ไปไหนมาไหนมักจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจนทำให้ไม่ได้บวชเหมือนกับมารตามผจญขัดขวางไม่ให้สร้างบุญอย่างนั้นแหละที่แรกพ่อก็ตามหาเองไปบ้านโน้นบ้านนี้ถามคนนั้นคนนี้ล้วนแต่เพื่อนพ้องของเขาที่เขาเคยไปมาหาสู่เคยไปอาศัยนอนค้างไม่มีใครพบเจอเขาช่วง2 3วันนี้เลยตามหาตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ไม่เจอก็ไปแจ้งความพอได้รับแจ้งความตำรวจเขาก็ต่างแยกย้ายกันค้นหาตัวนายพงเทพตำรวจก็ไปที่บ้านน้องเมียเขาชื่อนายดำรงนายดำรงก็อยู่บ้านกับเมียเขาแหละเห็นตำรวจเขาก็ตกใจพอตำรวจเอ่ยถามเรื่องการหายตัวไปของนายพงเทพเขาก็บอกว่าคุณตำรวจไม่ต้องไปตามหามันให้เมื่อยแล้วครับไอ้เทพน่ะมันตายไปแล้วอ้าวคุณรู้ได้ไงอ่ะก็ผมฆ่ามันเองอ่ะคราวนี้ตำรวจต้องเป็นฝ่ายแปลกใจบ้างที่อยู่ๆเขาก็ยอมรับสารภาพผมตั้งใจจะไปมอบตัวอยู่แล้วกำลังคิดว่าจะไปวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็พอดีตำรวจมาซะก่อนนี่แหละครับผลของการสอบสวนในดำรงวัย24ปีซึ่งเป็นน้องเมียของนายพงเทพเล่าว่าเขาได้ข่าวว่าในพงเทพจะบวชพอได้ยินข่าวนี้เขารู้สึกเจ็บใจมากเพราะว่าไอ้เจ้าพี่เขยคนนี้มันสร้างความเจ็บปวดเอาไว้กับพี่สาวของเขาได้เสียกันจนมีลูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่เลี้ยงดูแถมยังทุบตีจนหัวร่างข้างแตกอีกด้วยจนพี่สาวทนไม่ไหวต้องหอบลูกกลับไปอยู่กับแม่เมื่อเขากลับไปเยี่ยมแม่ไปเห็นแม่ที่แก่เฒ่าวัยเกือบจะ60แล้วต้องเลี้ยงหลานตัวเล็กๆอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าพี่สาวต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูกมันก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจอย่างยิ่งแล้วก็แค้นใจอย่างที่สุดเขาก็พยายามอดกลั้นมาโดยตลอดพยายามคิดว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่พี่สาวของตัวได้ทำมาไว้แต่ชาติปางก่อนแต่เวลาเห็นแม่กับเห็นพี่สาวลำบากทีไรมันก็เจ็บใจทุกทีนอกจากนี้ตอนที่นายพงเทพมาขอขมาแม่เขายังได้ออกปากขอยืมเงินของแม่เขาไปด้วย 5,000 บอกว่าจะรีบใช้ให้แล้วก็ไม่ใช้แม่ก็ให้เขาไปทวงถามก็ไม่มีจะใช้ผลัดว่าเมื่อโน่นเมื่อนี่จะใช้ให้ไม่ต้องห่วงต้องใช้ให้แน่เขาไปถามไปทวงหลายหนจนเบื่อหน่ายแล้วก็โมโหเขาสงสารพี่สาววันๆต้องทำงานงกงก แล้วเห็นว่าในพงเทพอยู่ว่างไม่ได้ทำอะไรก็เลยเอ่ยปากชวนให้ไปทำนากุ้งด้วยกันโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอให้ไปช่วยกันเท่านั้นล่ะจะได้มีเงินทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมไปชวนมันก็พลัดเมื่อโน่นเมื่อนี่จะไปแต่มันก็ไม่ยอมไปผมก็พยายามชวนทั้งหลายหนมันก็ตอบเหมือนเดิมก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอ่ะมันมาหาผมที่บ้านมาขอยืมปืนผมก็ถามมันว่าจะเอาปืนไปทำอะไรจะบวชแล้วไม่ใช่เหรอมันก็บอกว่าอยากจะได้ข้างสักสองตัวผมก็ถามว่าจะเอาไปทำไมมันก็บอกว่ามันอยากจะกินเนื้อข้างแล้วก็จะเอาเนื้อไว้แกงเลี้ยงคนด้วยผมก็หยิบปืนแล้วกระสุนในจุด22มาให้มันก็ขับมอเตอร์ไซค์หายไปพอมันไปแล้วผมก็มานั่งคิดว่าไอ้คนคนนี้มันทำพี่สาวผมทำแม่ผมเจ็บปวดมากไม่น่าเอามันไว้เลยผมก็คิดวนเวียนเดินไปเดินมาจะทำยังไงดีในที่สุดก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านตามมันเข้าไปในป่าผมรู้ว่ามันไปยิงข้างที่ไหนมันจอดรถแล้วก็เดินขึ้นเขาไปผมไม่ก็เห็นมันถือปืนนั่งหันหลังให้อยู่ปากถ้ำเพื่อรอยิงข้างผมก็เรียกเบาๆเขาก็หันมาก็ถามว่าผมถามเขาว่ายังไม่ได้เหรอเขาบอกว่าได้สองตัวแล้วอยากจะได้อีกตัวผมก็บอกเอาปืนมาสิจะช่วยยิงให้เขาส่งปืนมาให้แล้วก็ยังนั่งอยู่ที่เก่าผมก็ถอยออกมาเสร็จแล้วก็ยิงจากข้างหลังกระสุนเจาะเข้าที่หัวนัดหนึ่งล้มนอนดิ้นชักกระตุกผมก็ยิงซ้ำอีกนัดกลางหลังครับนายดำรงสารภาพแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุการตายของนายพงเทพบางคนก็บอกว่ามารผจญแต่บางคนก็บอกว่านั่นเป็นกรรมครับกรรมที่เขาสร้างเขาทำขึ้นมาเองเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยฟังก็เพลินไปนะอาจารย์แกก็เล่าดีจังเราได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินได้ความรู้อะไรแปลกๆก็ได้มาจากอาจารย์ยอดก็เคยถามนะอาจารย์เอาเรื่องนี้มาจากไหนเยอะจังแกบอกว่าบางเรื่องแกก็บันทึกเอาไว้เขียนเอาไว้ส่วนมากก็มีคนส่งมาให้อาจารย์อ่านส่งให้อาจารย์นะอาจารย์ก็เรียบเรียงแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังคือถ้าไม่มีอาจารย์ยอดในเรื่องพวกนี้มันหายไปท่านผู้ฟังมันหายไปฉะนั้นเราก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเรื่องแปลกๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็เอามาถ่ายทอดท่านเอามาถ่ายทอดก็พูดคุยกันผมกับท่านอาจารย์นิสนิทนะร่วมบุญกับท่านอาจารย์ทุกเดือนก็โอนเงินให้อาจารย์ทำบุญทุกเดือนนะอาจารย์ท่านชอบทำบุญทำกุศลถือว่าชีวิตอาจารย์นั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากๆนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสำคัญคือค่าของมนุษย์มันอยู่ที่ว่าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากหรือน้อยกว่ากันไม่ว่าในมุมไหนแง่ไหนนะครับทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ดีได้หมดจะรวยจะจนทำได้หมดนะครับเราเดินไปตามถนนนี่เราเจอเศษขวดเศษแก้วเราหยิบออกมาเราก็ถือว่าได้ทำความดีกลัวคนมาเหยียบมาเตะเจอไม้ขวางถนนแล้วก็เอาลากออกไปอะไรเล็กๆน้อยๆเราที่พอจะช่วยส่วนรวมได้ไม่จำเป็นต้องรวยเราทำได้การพูดให้กำลังการพูดทำให้คนทำความดีการพาคนทำความดีชักนำให้คนทำความดีหรือว่าทำความดีเป็นตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าบุญกุศลหรือว่าความดีนั้นมันเกิดจากการขวนขวายก็มีขวนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไร

0: ดีก็เป็นตัวตั้งตัวตีช่วยเขาอาสาเขาเห็นคนไหนทำดีก็ให้กำลังใจเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์นี่ผมถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่อยู่คู่เมืองไทยมานานคนไทยกินกันเยอะๆมากแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็ยังกินอยู่นะครับกินอยู่ดีหรือไม่ดีก็จะรู้อยู่แก่ใจตัวเองเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายของกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ติดไม้ติดมือไปนะครับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักที่เรานับถือท่านไม่มีอะไรมาฝากเอาน้ำมังคุดฝากอย่างพระอาจารย์ผมนี่ผมถวายท่านประจําเลยนะครับท่านเป็นพระป่าพระปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับก็ถวายน้ำมังคุดให้ท่านฉันท่านก็ฉันประจํานะครับมีคนจัดถวายท่านท่านก็ถูกทาสขันนะครับท่านก็ฉันประจํามีหลายองค์นะครับที่ผมถวายนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟังเสียงหลวงพ่อสุทินนะครับตาเป็นต้อดื่มแล้วเป็นยังไงแล้วก็มีหลวงตาแก้นะครับดื่มแล้วเป็นยังไงมั่งฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับครับนมัสการหลวงพ่อสุทินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: หลวงพ่อครับผมพันโทไพโรจน์พนาลินจากน้ำมังคุดตราพนาลินครับผมจะโทรมานมัสการถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงบ้างฉันน้ำมังคุด
1: ดี
0: คือเป็นยังไงครับหลวงพ่อฉันแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นตาขึ้นแล้วก็สว่างดีมันตาแล้วก็สว่างดี
0: ตามันเป็นอะไรครับผม
1: ก้อหินก็ต้อกระจกรักษาอยู่ไปโรงพยาบาลสง
0: ฆ์ครับ
1: หมอนัดปีหน้าอีกไป
0: เป็นมานานยังครับหลวงพ่อ
1: โอ้ตั้งหกศูนย์นะ
0: งงก็
1: หมอปีหน้าอีกหมอยังนัดอยู
0: ่ก็คือ
1: ฉันน้ำมันพูดเข้าไปมันก็ดี
0: ก็
1: สว่าง
0: ก็ช่วยได้เนาะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่เราก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วย
1: ไปโรงพยาบาล
0: ครับผม
1: ยังรักอยู่นะ
0: ครับ
1: ไอ้ครับคุยกับหลวงตามั้ยหลวงตาก็ฉันอยู่ที่เดียวเนี่ย
0: อ๋อหลวงตาได้ครับผมครับนมัสการครับชื่อหลวงตาอะไรครับผม
1: หลวงตาแก้ว
0: หลวงตาแก้วอายุเท่าไหร่แล้วครับขออนุญาตนมัสการเรียนถาม
1: 73
0: อ๋อครับผมหลวงตาฉันเราเป็นยังไงบ้างน้ำมังคุด
1: เข้าท่าอยู่
0: เข้าท่ายังไงครับหลวงตา
1: แขนขามันแต่ก่อนนี้แขนขามันยืดไม่ได้เดินก็เดินทั้งกล่องอันนี้ดีแล้วไม่ปวดแล้ว
0: อ๋อเดินดีขึ้น
1: เดินดีขึ้นเลยขึ้น
0: ครับผมโอ้ดีใจคือมันแตกต่างจากก่อนกินเยอะไหมครับผม
1: ก็กินสั่งทีละ3ขวด
0: ครับ
1: 3ขวด
2: แต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีบอกว่าทางชนประธานขอมาให้ปล่อย 2,500 แต่ว่าอนุมัติไปที่ตัวเลข 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้คนกรุงปริมณฑลก็ยังคงติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาพยากรณ์อากาศครับว่าช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ต้องลุ้นกันแล้วครับว่าน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในภาคกลางอย่างไรบ้างนะครับขณะเดียวกันก็มีประเด็นร้อนนะครับกรณีของนายกลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ได้มีการแจกเงินปรากฏว่าฝ่ายค้านอย่างคุณไอรัชนกเนี่ยก็ได้โพสต์นะตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่แจกเนี่ยนะครับเป็นเงินสะอาดหรือเปล่านายกก็ยืนยันว่าออกแจกเงินสะอาดครับแล้วก็ยังตอบคำถามที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันก็คือชาวเน็ตเรียกร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.นายกบอกว่ายังไม่คิดเรื่องนี้เลยนะครับคิดแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าร
3: ีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สู้ฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮ้ พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัว

0: ใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSSS

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: 19 นาฬิกา 35 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้จับตาไปที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองนะครับที่ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบนะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางซีกฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามาเริ่มกันก่อนนะครับแม่น้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองเนี่ยเพิ่มระดับน้ำในส่วนของการระบายน้ำออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานบอกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองก็มีแนวโน้มสูงขึ้นครับกรมชลประทานจึงได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในช่วง2วันก็เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนโดยตั้งแต่เที่ยงวันนี้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับท่านผอ.ธเนศบอกว่าการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากระดับปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงก็จะค่อยๆไหลเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีต้องติดตามระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วนะครับโดยเฉพาะชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับให้เฝ้าระวังและเตรียมรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานชลประทานที่13ได้ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพร้อมประเมินความจำเป็นในการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงจุดติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงล่าสุดกาญจนบุรีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินครบทั้ง13อำเภอแล้วนะครับครอบคลุม90ตำบล884หมู่บ้านครับส่งกำลังใจให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วนะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุแพขนาดใหญ่หลุดออกมาจากชายฝั่งแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็ไปชนเข้ากับบานประตูเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขามีประตูระบายน้ำทั้งหมด8บานเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดประตูระบายน้ำก่อน3บานก็คือเปิดระบายน้ำเพียงแค่5บานต้องทำแบบนี้เพื่อเปิดทางอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการกู้แพที่หลุดแล้วก็ลอยไปชนประตูเขื่อนนั่นเองนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมาดูฝั่งภาคกลางกันบ้างครับผมในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยกรมชลประทานก็ยืนยันนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากตัวเลข 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยยังคงเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษบอกว่า การเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่ส่งผลให้น้ำท่วมกทม.เพิ่มเพราะว่าจุดชี้วัดที่กทม.จะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยต้องไปดูที่คลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งต้องมีการระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้ามาตัวเลขนี้เนี่ยก็ถึงจะท่วมกทม.แต่ตอนนี้จุดดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานนะครับหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าครับอย่างไรก็ตามครับหลังมีการเพิ่มการระบายน้ำเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาส่งผลกระทบนะครับในจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างด้วยนะครับจุดที่รับผลกระทบตอนนี้เนี่ย12อำเภอแล้วครับรวม 34,803 ครัวเรือนอยู่ที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยครับคุณผู้ฟัง1รายในพื้นที่อำเภอเสนารวมถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็มีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีและนนทบุรีนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วล่ะครับในส่วนของกองทัพบกครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งจัดอาหารปรุงสุกใหม่ครบ3มื้อส่งมอบให้กับประชาชนแล้ว 90,000 กล่องพร้อมกับใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือก็จะดำเนินการช่วยเหลือกันแบบนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้ท่านเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการด่วนนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพของความพร้อมในการรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่แก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการอุดรอยรั่วการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิคำกล่าวว่าของประชาชนนายกบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ถูกส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติจริงท่านนายกอยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างๆแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการแก้สถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจการประชุมในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกแต่จากนี้จะมีการประชุมลักษณะเดียวกันทุกวันนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานข้อมูลติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีภาพข่าวนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทีมตอบโต้ภัยพิบัติร่วมกับตันยูเนี่ยได้เข้าไปช่วยอพยพแมวนะครับคือจุดนี้เนี่ยบางนาตราดในหมู่บ้านธนาซิตี้น้ำท่วมสูงนะครับกว่า1เมตรนะก็เลยเป็นภาพของทีมตอบโต้ภัยพิบัติเนี่ยได้เข้าไปช่วยพาแมว10กว่าตัวเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับทั้งคนทั้งสัตว์ทุกชีวิตเลยนะครับที่เผชิญกับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
6: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: 19:46 น.กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับน้ำแห้งไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีบางจุดครับที่ยังคงเจอกับวิกฤตน้ำท่วมหนักอยู่นะครับแฟลตคลองจันเอ่ยนะครับแถวร่มเกล้าเอ่ยสถานการณ์ก็ยังคงวิกฤตอยู่ยังคงต้องติดตามส่งกำลังใจแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติบอกว่าถนนสายหลักเนี่ยน้ำแห้งแล้ว90%ครับหลังจากท่านผู้ว่าลงพื้นที่ติดตามภาพรวมการเร่งระบายน้ำจากเหตุฝนตกหนักช่วง26-27กันยายนที่ผ่านมาท่านบอกว่า 2-3 วันนี้กทม.ได้ดึงน้ำจากคลองแสนแสบไปออกที่อุโมงค์ตัดคลองลาดพร้าวสถานีสูบน้ำพระโขนงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพร่องลงอย่างชัดเจนและสามารถดึงน้ำจากพื้นที่แฟลตคลองจันทร์รวมถึงถนนรามคำแหงช่วงหัวหมากลงสู่คลองแสนแสบได้ทำให้สถานการณ์หลายจุดนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับและจากนี้ก็จะเร่งดึงน้ำจากซอยย่อยบริเวณลาดพร้าว101มาถึงบางกะปิโดยในช่วงเย็นนี้พื้นที่ถนนสายหลักน่าจะแห้งลงตามคาดจนประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนตามซอยย่อยในหมู่บ้านอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งสำหรับพื้นที่แฟลตคลองจันทร์มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะกทม.ได้รับการสนับสนุนท่อซิ่งครับท่อซิ่งก็คือเครื่องสูบน้ำพญานาคเนี่ยมาจากปราจีนบุรีแล้วก็อยุธยาเอามาติดตั้งไว้นะครับบริเวณแยกนิด้ามาถึง5ตัวด้วยกันนะครับท่อซิ่งซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยช่วยลดระดับน้ำลงได้ถึง30เซนติเมตรภายในเวลาเพียงครึ่งวันก็ถือได้ว่าเป็น1ใน3ของปริมาณน้ำท่วมขังนั่นเองนะครับสำหรับแผนดำเนินการในระยะต่อไปกทม.เตรียมเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และท่อซิ่งบางส่วนไปสนับสนุนพื้นที่เขตลาดกระบังโดยต้องเร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมกลับเข้าพื้นที่เดิมขณะเดียวกันได้เริ่มกู้สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่บ้านย่อยซึ่งบางแห่งเนี่ยก็มีเครื่องสูบน้ำของตนเองส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกทม.ก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังพร้อมกับย้ำว่าไม่กังวลมวลน้ำที่มาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากว่าระบบป้องกันของกทม.มีความพร้อมปัจจุบันแนวคันตั้นน้ำยังอยู่สูง3เมตรขณะที่ระดับน้ำอยู่ที่2เมตรยังคงสามารถรองรับได้อีก1เมตรด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่ท่านบอกว่ากังวลใจก็คือมวลน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาจากทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันออกอาจส่งผลกระทบต่อคลองในพื้นที่และทำให้เขตสายไหมเกิดน้ำท่วมได้จึงต้องเฝ้าระวังร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงบ่าย2ของวันนี้ครับได้เกิดเหตุระทึกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตต้องเข้าไปช่วยเหลือรถประชาชนที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออกครับเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมรถยนต์เก๋งโดนคลื่นรถใหญ่ซัดไปกับน้ำมีความสูงครึ่งเอวนะตำรวจกู้ภัยก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับระดับน้ำตอนนี้ยังคงทรงตัวครับขณะเดียวกันเรื่องของน้ำฝนเนี่ยก็ต้องจับตานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกเพิ่ม 5-8 ตุลาคมนี้อีกระลอกหนึ่งช่วงแรกฝนจะตกที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก่อนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแบบนี้จากนั้นก็จะในส่วนของภาคอีสานเนี่ยจะมีอากาศเย็นลงในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่อย่างที่เรียนไปนะครับเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับซึ่งฝนที่ตกในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นฝนตามฤดูฝนนะฝนที่จะตก ตามฤดูฝนปกติจะไม่ได้ฝนที่ตกแช่นานๆเป็นวันเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อมูลจากปภ.ณวันที่30กันยายนวันนี้นะครับมีพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ย31จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งกระทบกับประชาชนถึง1ล้าน4หมื่นครัวเรือนก็คิดเป็นเกือบ3ล้านคนนะครับขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะครับจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่สมุทรปราการ8คนสระแก้ว6คนและกรุงเทพมหานคร4คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับอีกเรื่องใหญ่นะครับปัญหาจากน้ำท่วมเนี่ยอันนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมากก็คือเรื่องของสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็หลักๆ ก็คือสายการบินไทยนั่นเองนะครับผมจัดการกันไปถึงไหนแล้วล่าสุดนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบครับโอ้ยังเยอะอยู่เลยนะก็สามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดนี้ตอนนี้ประสานทางกองทัพอากาศเพื่อขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่ม100นายให้เอามาช่วยกันขนย้ายแล้วก็ลำเลียงสัมภาระโดยการคัดแยกต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขณะที่กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดตั้งเป้าที่จะเคลียร์กระเป๋าตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมแต่อาจจะต่อเนื่องจนถึง2ตุลาคมนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำชับให้การบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าเข้ามาทุก8ชั่วโมงและจะประชุมติดตามอีกครั้งในวันที่1ตุลาคมเวลา16นาฬิกาครับสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยก็บอกว่าจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับด้วยตนเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางขณะที่ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเครื่องที่ได้รับผลกระทบนะครับคือผู้โดยสารที่มาทรานสิตเนี่ยก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาให้กรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยบอกว่าจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปนะครับขณะที่นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยบอกว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ90%แล้วแต่ยังคงต้องเร่งเคลียร์สัมภาระเดิมที่อยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณ transfer terminal ให้แล้วเสร็จนะครับการบินไทยเนี่ยลดเที่ยวบินลงจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือราว100เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะให้กลับเข้าสู่ระ

มาเลยนะครับนายกบอกว่าคือไม่ได้ไม่ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่วันนี้ตั้งใจจะมาทำงานใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับเลยใครกล่าวคำแรงๆมาท่านก็บอกว่าก็ถือว่าเขาได้ระบายแล้วกันก็พยายามเข้าใจนะนึกสภาพว่าเราว่าเป็นเราต้องโดนน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะพูดแรงกว่าเขาอีกนะครับแต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายออกมาเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายกเนี่ยได้มอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่ที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้นายกบอกว่าถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนะแต่กรณีของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้เนี่ยสะอาดหรือไม่นายกบอกเลยว่าคือท่านหัวเราะก่อนที่จะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองเลยวันนี้เนี่ยเป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งแตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนท่านบอกต่อด้วยว่าเงินผมเนี่ยสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพเนี่ยเตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนก็เดินออกมาไกลผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปให้ก็เท่านั้นเองมันคือความตั้งใจของผมทำอะไรได้ผมก็ทำให้ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าคำถามที่ถามเนี่ยต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงคุณรัชนกใช่หรือไม่นายอนุทินก็ตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดไปว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังได้บอกถึงกรณีของกระแสเรียกร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.นะครับผมนายกเนี่ยก็บอกว่าไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.นะทุกคนทำงานเต็มที่ถ้ามัวแต่วิจารณ์ก็ทำให้งานถดถอยจะมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนย้ำว่าทุกคนทำงานเต็มที่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับส่วนกรณีพรรคฝ่ายค้านวิจารณ์ว่ารัฐบาลจัดการปัญหาน้ำท่วมล้มเหลวนายกบอกว่าเลิกถามเรื่องนี้สักทีเถอะส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภาตอบปัญหาเรื่องน้ำท่วมนั้นเรื่องนี้ท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยไปแล้วสำหรับคืนนี้ก็จะลงพื้นที่น้ำท่วมจุดไหนหรือไม่หมายถึงว่าผู้สื่อข่าวถามว่าคืนนี้ในวันที่30เนี่ยจะลงพื้นที่จุดน้ำท่วมหรือไม่นายกกล่าวแต่เพียงว่าถ้าจำเป็นก็ไปถ้าจำเป็นจะไปก็ต้องไปหรือถ้าแวะตรงไหนก็จะแวะพร้อมกับเบรกกระแสปรับครม.แล้วดึงพรรคกล้าธรรมมาร่วมรัฐบาลนะครับยืนยันว่ายังไม่คิดเรื่องการเมืองขอเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศก่อนบอกรัฐบาลยังคงทำงานได้เดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วมระยะยาวต่อไปครับช่วงบ่ายวันนี้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยพลเอกชัยพฤกษ์ได้เปิดเผยว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่ส่วนแนวทางการทำงานของสมช.จากนี้จะเป็นอย่างไรต้องขอไปศึกษาเตรียมการก่อนเพราะว่าต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกสักระยะแต่ว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับภายหลังจากที่รู้ตัวว่าจะมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ก็ได้มีการเตรียมตัวและศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วฉะนั้นหากมีแนวทางการทำงานอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนนายกรัฐมนตรีได้กำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าเป็นเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชานั่นเองครับเช่นเดียวกันกับสตช.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรอำลาตำแหน่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะมีการลงนามหนังสือส่งมอบหน้าที่แล้วก็มอบธงและตราสัญลักษณ์ตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานั่งเก้าอี้ผบตร.คนที่16อย่างเป็นทางการนะครับส่วนสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าร้านสีสมัยซูเปอร์สโตร์ริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับปิดท้ายกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับก็เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงาน
ได้ช่วยเหลือค่าครอง

0: ชีพนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครได้สิทธิ์เนี่ยก็หมายถึงว่าคนเดิมที่ได้สิทธิ์มาแล้วเนี่ยก็กดยืนยันใช้สิทธิ์ต่อไปนั่นเองนะครับผมใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทตลอดระยะโครงระยะเวลาโครงการตุลาคมพฤศจิกายนนี้วันละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสิ้นสุดโครงการ23นาฬิกาของวันที่30พฤศจิกายน2569ครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำผมนิวพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก
1: วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโดยปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติสำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และมีศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะคุรุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไป
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ที่หอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2569หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน7อำเภอ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยจังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆตลอดจนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสองเขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดวรราชาธิดัตนามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแคร์และวัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมณัฐปวีเขมธรรมโมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานคร วัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดูและวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสลับกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอ.เจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธารามและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรีราชวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะ ณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อส่งเสริมให้มีการฝึกฝนด้านหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยืนขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระศพและถวายสักการะพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนทำให้มีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมูลนิธิอาสาเพื่อนเมืองพายามยากสภากาชาติไทยได้ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569โดยจัดทำเป็นครัวฮาลาล 100% เพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้อย่างทั่วถึงมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแบ่งเป็นการส่งมอบเป็นวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการกระจายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อปันส่วนอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพพระราชทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้เปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร

0: คุณครับ
1: เอ้ายังไม่ได้กลับรีเทลบอกค่ะ
0: พอดีกลับไปแล้วครับถึงครึ่งทางก็เลยขี่รถกลับมาพอดีมีความในใจอยากถามครับ
1: ความในใจอย่างน้องค่ะ
0: ผ้าผืนนี้ราคาเท่าไหร่
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆสมุนไพรที่ใส่เข้าไปก็24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีขมิ้นน้ำขมิ้นนะหลายท่านคงรู้จักน้ำขมิ้นนะเป็นเด็กเล็กๆนี่คนโบราณเนี่ยจะเอามาทาตัวให้มันเหลืองนะไม่มีสกินแคร์หรือว่าไม่มียาน้ำมันทาผิวเหมือนทุกวันนี้โลชั่นทาผิวทุกวันนี้มันเยอะนะแต่สมัยก่อนเนี่ยใช้น้ำขมิ้นเพราะว่าน้ำขมิ้นนี่โบราณมันว่ามันจะมีรสฝาดฝืนนะครับแก้ครั่นเนื้อครั่นตัวได้สมานลำไส้แก้ฤดูขาวขับปัสสาวะนะครับทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับรักษาฤดูมาไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นคุณประโยชน์ของน้ำขมิ้นท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปบางคนนี่คอและปากแห้งนะครับก็เคยมีถามเข้ามาทีนี้ผมจะพูดถึงอาการตอบสนองทั่วไปของการกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของทุกบริษัทที่มีคุณภาพดีที่มีคุณภาพดีนะครับบางคนจะคอและปากแห้งคือเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อร่างกายของเราต้องการขจัดสารพิษนะครับออกจากระบบภายในของร่างกายท่านหลายท่านเคยไปกินส้มตำนะครับอาหารที่เขาใส่ผงชูรสเยอะๆจะเจอคอแห้งปากแห้งเหมือนกันนะครับหรือบางคนที่ดื่มน้ำมังคุดแล้วอมไว้ในปากนานๆเพราะว่าการซึมซับของน้ำมังคุดเนี่ยมันจะดูดซับได้ไวมากนะครับทีนี้วิธีแก้ถามว่าแก้ยังไงก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะเหมือนเราไปกินส้มตำนะครับกินส้มตำกินอาหารในร้านไหนที่มันใส่ผงชูรสเยอะๆแล้วคอแห้งปากแห้งเนี่ยกินน้ำเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้ไตนะครับตับไตน่ะเร่งขจัดสารพิษออกจากร่างกายนะครับไม่กี่วันมันก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบอมน้ำมังคุดก็ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสารพิษในร่างกายอยู่นะครับหรือไม่ชอบอมก็แล้วแต่เราดื่มน้ำก่อนครึ่งแก้วอึกหนึ่งแล้วค่อยดื่มน้ำมังคุดตามลงไปครับแล้วก็ดื่มน้ำตามอีกทีหนึ่งฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินบอกอยากจะบอกว่าอร่อยทุกหยดนะครับมีคุณค่าทุกหยดนะครับอร่อยทุกส่วนถ้าท่านที่ดื่มแล้วก็คงจะรู้นะครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังกรรมข้อปานาติปาตาเวรมณีนี่นะเบียดเบียนชีวิตคนอื่นนี่เป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสเรื่องนี้คุณสมชายเล่าให้ฟังเมื่อตอนอยู่ที่รังสิตทุ่งนารังสิตสมัย 4-50 ปีที่แล้วนั้นเรียกว่าเป็นบ้านนอกอย่างแท้จริงตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นแต่ท้องนากับวัวควายเดินเล็มหญ้าอยู่ทั่วไปจะไปโรงเรียนทีก็ต้องพายเรือไปตามคลองเล็กๆที่มีอยู่รอบๆเชื่อมต่อไปยังท้องนาของเพื่อนบ้านนาเยอะไม่เหมือนสมัยนี้ทุ่งนาหายไปหมดแล้วกลายเป็นบ้านจัดสรรโผล่ขึ้นมายังกระดอกเห็ดโรงงานก็ผุดขึ้นมาอย่างมากมายคูคลองก็กลายเป็นถนนหนทางเลาะไปตามซอกตามซอยมีรถวิ่งกันขวักไขว่ทั้งกลางวันกลางคืนเวลาค่ำมืดเคยจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเดี๋ยวนี้แสงไฟฟ้าสาดส่องตลอดสว่างไปทั่วทุ่งนาที่เคยขายกันไร่ไม่กี่ตังค์เดี๋ยวนี้ไร่เป็นล้านนะสมัยเป็นเด็กในคุณสมชายสนุกสุขสนไปตามเรื่องของเด็กๆกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆตามประสาเด็กบ้านนอกยิ่งหน้าน้ำน้ำเจิงนานี่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นอกจากจะว่ายน้ำดำหาหอยหาปูที่มีอยู่ชุกชุมเหลือเกินแล้วสิ่งโปรดปรานอีกอย่างก็คือการตกปลาซึ่งสมัยก่อนก็ตกมาส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะไม่ได้เอามาเป็นเกมกีฬาเหมือนกับสมัยนี้บางคนหัวใสทำที่นาให้เป็นบ่อตกปลาให้คนก็ไปพักผ่อนไปทำบาปกันโดยอ้างว่าเป็นเกมกีฬาบังหน้าเหยื่อล่อปลาก็มีเยอะแยะตามธรรมชาติลูกกบลูกเขียดถ้าวันไหนหาไม่ได้ก็ใส่เดือนอะไรเป็นหลักจับมาเกี่ยวเบ็ดนั่งตกปลาเคราะห์ร้ายไปเรื่อยๆพอตอนเย็นพอเลิกตกเกี่ยวเหยื่อปักไว้ที่ชายน้ำหลายๆคันเพราะว่าปลามันจะมากินตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็ไปกู้เบ็ดเรียกว่าทำบาปกันทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละนะได้มาก็มากบ้างน้อยบ้างก็เอามาทำเป็นอาหารกินไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อกินเหมือนกับสมัยนี้นะพอได้ก็ต้มบ้างย่างบ้างประทังชีวิตอยู่กันได้สบายมากสมัยนั้นคุณสมชายยังเด็กอยู่ไม่รู้เลยตัวเวรตัวกรรมเป็นยังไงเคยเหมือนกันวันพระเนี่ยยายบอกให้เอาปลาที่ทำเป็นอาหารแล้วไปถวายวัดนะพระท่านก็เทศเรื่องบาปเรื่องกรรมก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไปเล่นกับเด็กวัดมากกว่าจะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้มันย่อมจะหวงแหนชีวิตของตัวเองเหมือนกับตัวเราก็หวงชีวิตของเรากลัวเจ็บกลัวตายนะก็ไม่ได้คำนึงที่ว่าปลามันก็รักชีวิตของมันที่ปลามันมาติดเบ็ดมันไม่ได้มากินเบ็ดมันมากินเหยื่อเพราะมันไม่รู้ว่าภายในเหยื่อมันมีเบ็ดอยู่ก็เลยกลืนกินเบ็ดเข้าไปด้วยพอติดเบ็ดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หยุดไม่หลุดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจนหมดแรงดิ้นไปเองก็ปล่อยคุณสมชายเอาตัวมาใส่ข้องบางตัวปลดง่ายบางตัวปลดยากเพราะว่าติดเบ็ดกลืนกินเข้าไปลึกไม่เหมือนกันบางตัวถูกปลดในปากฉีกเลือดไหลบางตัวกินเข้าไปลึกมากแบบตะกระตะกรามหรือมันหิวมันอ่ะกลืนเข้าไปถึงกระเพาะทีนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกต้องตัดสายเบ็ดทิ้งก็เคยมีปลาที่เป็นอาหารโปรดของคุณสมชายไม่มีปลาอะไรจะเท่ากับปลาไหลปลาช่อนเพราะว่าปลาสองอย่างเนี่ยมันไม่มีก้างเล็กก้างน้อยที่จะมาทิ่มตำคอเหมือนกับปลาหมอปลาตะเพียนปลาไหลในส่วนใหญ่อยู่ในรูไม่ค่อยจะออกมาหากินกลางวันก็เลยต้องใช้ใส่ไปล่อดักจับมันเหยื่อล่อก็คือหอยโข่งที่มีอยู่มากมายในนาจับหอยโข่งได้ก็เอามาทุบทุบให้เปลือกแตกแล้วใส่ไว้ในไส้พอปลาไหลได้กลิ่นคาวเหยื่อก็จะเลื้อยออกจากรูเข้าไซไปกินหอยโข่งเสร็จแล้วออกไม่ได้ทีก็ปล่อยให้คุณสมชายเอาตัวไปผัดเผ็ดต้มเปรตกินกับข้าวอย่างอร่อยลิ้นส่วนปลาช่อนนั้นกระเพาะเครื่องในหรือว่าที่เรียกว่าพุงปลานั่นแม่คุณสมชายโปรดเหลือเกินบอกอร่อยจริงๆ

0: พอความเจริญค่อยๆรุกล้ำเข้ามาสู่ทุ่งนารังสิตก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณสมชายเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพอดีนายทุนมาขอซื้อที่นาพ่อพอเห็นว่าได้ราคาดีก็แบ่งขายให้ก็เหลือที่ดินไว้เพียงไร่เดียวเสร็จแล้วก็ส่งคุณสมชายกับพี่น้องเข้ามาเรียนในเมืองจนสำเร็จการศึกษาหางานทำมาในกรุงเทพแต่ว่านิสัยเดิมยังไม่เลิกวันหยุดก็ไปพักผ่อนเที่ยวตกปลากับเพื่อนเพื่ออวดฝีมือพรานเบ็ดว่าจะฉมังขนาดไหนส่วนมากก็ไปตามคูคลองต่างๆหรือไม่ก็แม่น้ำเจ้าพระยาตามบ่อตกปลาก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้เรื่องฮะปลาตามบ่อปลาจะกินเหยื่อวิทยาศาสตร์มีการฉีดหัวเชื้อกินเหยื่อไม่เหมือนกับเหยื่อธรรมชาติที่คุณสมชายเคยใช้ก็เลยเกิดอาการเซ็งเลิกตกปลาตามบ่อปลาไปโดยปริยายคุณสมชายสร้างกรรมกับปลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวยังดีที่เคยเอาปลาที่เคยตกได้ไปถวายพระเป็นบุญกุศลหรือเปล่าไม่รู้ก็เคยทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ทำบ่อยเหมือนกันมีอยู่คราวนึงไปบ้านเพื่อนที่บางกรวยตั้งวงเล่ากันภรรยาของเพื่อนก็ทำกับแกล้มให้หลายอย่างรวมทั้งแปะซะแกงส้มปลาช่อนอาหารโปรดเลยเพื่อนกับเพื่อนไม่มีการเกรงใจกันละแกก็รีบตักพุงปลาเข้าปากรีบเคี้ยวกินทันทีเสร็จแล้วสะดุ้งโยงเลยปวดหนึบเลยเพดานปากปั๊บรีบคายออกมารู้สึกมีสิ่งหนึ่งปักคาอยู่กับเพดานในปากไม่ออกเอานิ้วล้วงเข้าจับดูเบ็ดตัวเบ้อเร่อเลยก็พยายามดึงออกแต่ว่าเงี้ยงเบ็ดมันฝังอยู่ฝังเข้าไปในเหงือกก็เจ็บมากแต่ก็ต้องตัดสินใจกระชากออกจนเลือดไหลโชกเสร็จแล้วก็รีบซดเหล้าเพียวๆตามเข้าไปให้มันมึนระงับความเจ็บปวดจนไม่ค่อยจะรู้สึกเจ็บสักเท่าไหร่จากนั้นก็หลายเดือนทีเดียวกว่าจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวได้เวลากินเข้าไปจะรู้สึกแสบแผลอย่างมากกินยาแก้อักเสบเท่าไหร่ก็เจ็บแสบเหมือนเดิมอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอมาหนที่สองอีกหนที่สองนี่เพื่อนชื่อนายจ้อยบ้านเก่าเขาอยู่นครชัยศรีมาเป็นเพื่อนกันเจ้าหมอนี่เป็นนักเปิดพิสดารปลาไหลมันคิดสูตรเด็ดขึ้นมาไม่เคยซ้ำรูปแบบนะเสร็จแล้ววันนั้นคุณสมชายกับเพื่อนอีก3คนไปหาไอ้เจ้าจ้อยนี่แต่เช้าก็พากันไปตกปลาไหลมาได้7ตัวคิดว่าพอกินแล้วก็เลยกลับมาทำกับแกล้มกันไอ้เจ้าจ้อยก็แบ่งปลาไหลให้น้องชาย3ตัวเพื่อทำต้มเปรตเหลืออีก4ตัวมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะหลามปลาไหลสูตรเด็ดให้พวกมึงลองชิมดูว่าแล้วมันก็เอาปลาไหลใส่กะละมังเสร็จแล้วก็เอาเหล้าขาวเทลงไปท่วมตัวเหล้าขาวเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ครู่เดียวปลาไหลก็ดิ้นพล่านนะคงจะร้อนนะแล้วเสร็จแล้วเพราะความหิวหรือยังไงไม่รู้หรือตัวมันแห้งไม่รู้มันพากันดูดกินเหล้าขาวที่เทลงไปจนเกลี้ยงพอกินแล้วก็นอนเกี่ยวพันกันนิ่งเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้าจ้อยไปเอากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้4กระบอกแบบเดียวข้าวหลามน่ะเอาตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระชายใบโหระพายัดใส่เข้าไปตามด้วยน้ำนิดหน่อยเหยาะชูรสน้ำปลาเสร็จแล้วก็วางไว้ในกระมังนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงหักรังมดแดงเคาะมดแดงใส่กระมังให้กัดปลาไหลนะเสร็จแล้วพอปลาไหลมันโดนมดแดงกัดเนี่ยมันก็ดิ้นก็ดิ้นหนีดิ้นหนีไอ้เจ้าจ้อยก็ยกกะละมังเนี่ยขึ้นไปวางไว้บนเตาทีนี้มดแดงมันกัดมันก็เจ็บแถมไอ้พื้นกะละมังก็ร้อนเพราะว่าเอาขึ้นตั้งไฟมันก็ดิ้นมุดเข้าไปในกระบอกข้าวหลามน่ะมุดเข้าไปมีกี่ตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในนั้นแหละนะเสร็จแล้วมันก็เอาใบตองเนี่ยยัดปากกระบอกเสียแบบเดียวกับข้าวหลามปลาไหลมันก็คงดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละหลามปลาไหล
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานยังมีนิทานต่อนะครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังบางคนเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมากๆหลายโรคมันมารุมเรามันปวดเนื้อปวดตัวมันรักษาไม่ได้พอหมอให้ยาไปมันก็ดื้อยาพอนานเข้าไปนี่ก็ต้องใช้สเตียรอยด์นะครับกินยาที่มีสเตียรอยด์ฉีดก็มีกินก็มีบางคนนี่แพ้สเตียรอยด์หน้าบวมบางคนหน้าอูมเป็นไข่เลยนะครับคนที่ใช้สเตียรอยด์รักษาโรคนี่มันจะดีในระดับหนึ่งนะครับหมอก็จะไม่ให้ติดต่อกันนาน ติดต่อกันนานแล้วร่างกายมันจะดื้อเซลล์มันจะถูกควบคุมโดยสเตียรอยนะครับเวลาเรากินยาอย่างอื่นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นถามหานี่ต้องให้ยาแรงตลอดยาค่อยๆจะเอาไม่อยู่ฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่เคยใช้สเตียรอยเนี่ยเวลากินน้ำมังคุดดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มันไม่ดีหรือมันดีช้าอดทนนะครับอดทนเอาหน่อยนะอดทนเอาหน่อยหรือว่าถ้าหากว่าบางคนได้มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเวลามันจะรักษาบางครั้งมันจะย้อนอาการขึ้นมาก่อนก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆไปในทางที่ดีใน10วันแรกนี่อะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวนะครับถ้าเราดื่มน้ำมังคุดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะคือมาถูกทางแล้วแต่ถ้ากินแล้วมันเฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกินน้ำเปล่านี่แสดงว่าไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านต้องดื่มเข้าไปดื่มแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครั้งหนึ่งดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะมาก 20-30 มิลตอนเช้าท้องว่างๆตื่นขึ้นมาก็กรึบหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วก่อนนอนก็กรึบหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วช่วงแรกๆเนี่ยเราดื่ม2ครั้งก่อนท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ร่างกายแข็งแรงแล้วดีแล้วดื่มวันละครั้งก็พอตอนเช้าก็เพียงพอดื่มน้ำตาม1แก้วฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: อาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

เวลาค่ำมืดเคยจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเดี๋ยวนี้แสงไฟฟ้าสาดส่องตลอดสว่างไปทั่วทุ่งนาที่เคยขายกันไร่ไม่กี่ตังค์เดี๋ยวนี้ไร่เป็นล้านนะสมัยเป็นเด็กในคุณสมชัยสนุกสุขสนไปตามเรื่องของเด็กๆกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆตามประสาเด็กบ้านนอกยิ่งหน้าน้ำน้ำเจิ่งนานี่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นอกจากจะว่ายน้ำดำหาหอยหาปูที่มีอยู่ชุกชุมเหลือเกินแล้วสิ่งโปรดปรานอีกอย่างก็คือการตกปลาซึ่งสมัยก่อนก็ตกมาส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะไม่ได้เอามาเป็นเกมกีฬาเหมือนกับสมัยนี้บางคนหัวใสทำที่นาให้เป็นบ่อตกปลาให้คนก็ไปพักผ่อนไปทำบาปกันโดยอ้างว่าเป็นเกมกีฬาบางหน้าเหยื่อล่อปลาก็มีเยอะแยะตามธรรมชาติลูกกบลูกเขียดถ้าวันไหนหาไม่ได้ก็ใส่เดือนอะไรเป็นหลักจับมาเกี่ยวเบ็ดนั่งตกปลาเคราะห์ร้ายไปเรื่อยๆพอตอนเย็นพอเลิกตกแล้วทีนี้ก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อปักไว้ที่ชายน้ำหลายๆคันเพราะว่าปลามันจะมากินตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็ไปกู้เบ็ดเรียกว่าทำบาปกันทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละนะได้มาก็มากบ้างน้อยบ้างก็เอามาทำเป็นอาหารกินไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อกินเหมือนกับสมัยนี้นะพอได้ก็ต้มบ้างย่างบ้างประทังชีวิตอยู่กันได้สบายมากสมัยนั้นคุณสมชายยังเด็กอยู่ไม่รู้เลยตัวเวรตัวกรรมเป็นยังไงเคยเหมือนกันวันพระเนี่ยยายบอกให้เอาปลาที่ทำเป็นอาหารแล้วไปถวายวัดนะพระท่านก็เทศเรื่องบาปเรื่องกรรมก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไปเล่นกับเด็กวัดมากกว่าจะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้มันย่อมจะหวงแหนชีวิตของตัวเองเหมือนกับตัวเราก็หวงชีวิตของเรากลัวเจ็บกลัวตายนะก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าปลามันก็รักชีวิตของมันที่ปลามันมาติดเบ็ดมันไม่ได้มากินเบ็ดมันมากินเหยื่อเพราะมันไม่รู้ว่าภายในเหยื่อมันมีเบ็ดอยู่มันก็เลยกลืนกินเบ็ดเข้าไปด้วยพอติดเบ็ดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หยุดไม่หลุดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจนหมดแรงดิ้นไปเองก็ปล่อยคุณสมชายเอาตัวมาใส่ข้องบางตัวปลดง่ายบางตัวปลดยากเพราะว่าติดเบ็ดกลืนกินเข้าไปลึกไม่เหมือนกันบางตัวถูกปลดในปากฉีกเลือดไหลบางตัวกินเข้าไปลึกมากแบบตะกระตะกรามหรือว่ามันหิวมันอ่ะกลืนเข้าไปถึงกระเพาะทีนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกต้องตัดสายเบ็ดทิ้งก็เคยมีปลาที่เป็นอาหารโปรดของคุณสมชายไม่มีปลาอะไรจะเท่ากับปลาไหลปลาช่อนเพราะว่าปลาสองอย่างเนี้ยมันไม่มีก้างเล็กก้างน้อยที่จะมาทิ่มตำคอเหมือนกับปลาหมอปลาตะเพียนปลาไหลในส่วนใหญ่อยู่ในรูไม่ค่อยจะออกมาหากินกลางวันก็เลยต้องใช้ไส่ไปล่อดักจับมันเหยื่อล่อก็คือหอยโข่งที่มีอยู่มากมายในนาจับหอยโข่งได้ก็เอามาทุบทุบให้เปลือกแตกแล้วใส่ไว้ในไซพอปลาไหลได้กลิ่นคาวเหยื่อก็จะเลื้อยออกจากรูเข้าไซไปกินหอยโข่งเสร็จแล้วออกไม่ได้ทีก็ปล่อยให้คุณสมชายเอาตัวไปผัดเผ็ดต้มเปรตกินกับข้าวอย่างอร่อยลิ้นส่วนปลาช่อนนั้นกระเพาะเครื่องในหรือว่าที่เรียกว่าพุงปลานั่นแม่คุณสมชายโปรดเหลือเกินบอกอร่อยจริงๆพอความเจริญค่อยๆรุกล้ำเข้ามาสู่ทุ่งนารังสิตก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณสมชายเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพอดีนายทุนมาขอซื้อที่นาพอเห็นว่าได้ราคาดีก็แบ่งขายให้ก็เหลือที่ดินไว้เพียงไร่เดียวเสร็จแล้วก็ส่งคุณสมชายกับพี่น้องเข้ามาเรียนในเมืองจนสำเร็จการศึกษาหางานทำมาในกรุงเทพแต่ว่านิสัยเดิมยังไม่เลิกวันหยุดก็ไปพักผ่อนเที่ยวตกปลากับเพื่อนเพื่ออวดฝีมือไพรส่วนมากก็ไปตามคูคลองต่างๆหรือไม่ก็แม่น้ำเจ้าพระยาตามบ่อตกปลาก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้เรื่องฮะปลาตามบ่อปลาจะกินเหยื่อวิทยาศาสตร์มีการฉีดหัวเชื้อกินเหยื่อไม่เหมือนกับเหยื่อธรรมชาติที่คุณสมชายเคยใช้ก็เลยเกิดอาการเซ็งเลิกตกปลาตามบ่อปลาไปโดยปริยายคุณสมชายสร้างกรรมกับปลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวยังดีที่เคยเอาปลาที่เคยตกได้ไปถวายพระเป็นบุญกุศลหรือเปล่าไม่รู้ก็เคยทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ทำบ่อยเหมือนกันมีอยู่คราวนึงไปบ้านเพื่อนที่บางกรวยตั้งวงเล่ากันภรรยาของเพื่อนก็ทำกับแกล้มให้หลายอย่างรวมทั้งแปะซะแกงส้มปลาช่อนอาหารโปรดเลยเพื่อนกับเพื่อนไม่มีการเกรงใจกันละแกก็รีบตักพุงปลาเข้าปากรีบเคี้ยวกินทันทีเสร็จแล้วสะดุ้งโยงเลยปวดหนึบเลยเพดานปากปั๊บรีบคายออกมารู้สึกมีสิ่งหนึ่งปักคาอยู่กับเพดานในปากไม่ออก
เอานิ้วล้วงเข้าจับดูเบ็ดตัวเบ้อเร่อเลยก็พยายามดึงออกแต่ว่าเงี้ยงเบ็ดเนี่ยมันฝังอยู่ฝังเข้าไปในเหงือกก็เจ็บมากแต่ก็ต้องตัดสินใจกระชากออกจนเลือดไหลโชกเสร็จแล้วก็รีบซดเหล้าเพียวๆตามเข้าไปให้มันมึนระงับความเจ็บปวดจนไม่ค่อยจะรู้สึกเจ็บสักเท่าไหร่จากนั้นก็หลายเดือนทีเดียวกว่าจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวได้เวลากินเข้าไปจะรู้สึกแสบแผลอย่างมากกินยาแก้อักเสบเท่าไหร่ก็เจ็บแสบเหมือนเดิมอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอมาหนที่สองอีกหนที่สองนี่เพื่อนชื่อนายจ้อยบ้านเก่าเขาอยู่นครชัยศรีมาเป็นเพื่อนกันเจ้าหมอนี่เป็นนักเปิบพิสดารปลาไหลมันคิดสูตรเด็ดขึ้นมาไม่เคยซ้ำรูปแบบนะเสร็จแล้ววันนั้นคุณสมชายกับเพื่อนอีก3คนไปหาไอ้เจ้าจ้อยเนี่ยแต่เช้าก็พากันไปตกปลาไหลมาได้7ตัวคิดว่าพอกินแล้วก็เลยกลับมาทำกับแกล้มกัน

0: เกี่ยวพันกันนิ่งเนี่ยนะทีนี้ไอ้เจ้าจ้อยไปเอากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้4กระบอกแบบเดียวข้าวหลามเอาตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระชายใบโหระพายัดใส่เข้าไปตามด้วยน้ำนิดหน่อยเหยาะชูรสน้ำปลาเสร็จแล้วก็วางไว้ในกระมังนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงหักรังมดแดงเคาะมดแดงใส่กระมังให้กัดปลาไหลนะเสร็จแล้วพอปลาไหลมันโดนมดแดงกัดเนี่ยมันก็ดิ้นก็ดิ้นหนีไอ้เจ้าจ้อยก็ยกกระมังเนี่ยขึ้นไปวางไว้บนเตาทีนี้มดแดงมันกัดมันก็เจ็บแถมไอ้พื้นกระมังก็ร้อนเพราะว่าเอาขึ้นตั้งไฟมันก็ดิ้นมุด
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทาดนราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูป

0: จากสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
1: อริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารอากาศที่เข้าสนับสนุนการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารซึ่งมีสัมภาระตกค้างประมาณ 5,600 ใบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพพร้อมจัดกำลังและทรัพยากรเข้าเสริมในส่วนที่จำเป็นตามการประสานของหน่วยงานพร้อมย้ำว่าทหารเข้ามาเป็นกำลังสนับสนุนเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อได้ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการของท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบด้วยวิริยะจันทรารายงาน
3: มากันที่บริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกติโดยปรากฏการน้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือแพลงต้อนบลูมสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงเผชิญฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนจากปกติเป็นสีเขียวหรือสีอื่นตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนจากนั้นสภาพน้ำจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมขังสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากโดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน100คนประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาด2คูณ8เมตรกินน้ำลึกประมาณ1เมตรเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่หากสามารถใช้การได้ดีก็จะเพิ่มจำนวนเรือทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดชุดเอี้ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประชาชนที่ประสงค์ทิ้งขยะชิ้นใหญ่สามารถดูรายละเอียดจุดทิ้งได้ที่ cleaner.bangkok.go.th หรือรวมจุดทิ้งขยะในชุมชนแล้วแจ้งผ่านทางทราฟิกฟองดูเพื่อความสะดวกในการเข้าจัดเก็บขยะได้เร็วขึ้น
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะท่านผู้ฟังครับคนเราที่จะประสบความสำเร็จนี่มีพุทธภาษิตยืนยันไว้ชัดเจนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนเรานี่จะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรอุทธานะอุทธานะคือลุกขึ้นทำอุทธานะสัมปทานะครับต้องลุกขึ้นทำอารักขะทำแล้วก็ต้องหาเก็บเอาไว้ดีรู้จักรักษาอุอาหัวใจเศรษฐีกะกัลยาณมิตรตาต้องมีเพื่อนดีคบเพื่อนดีนะครับไม่ใช่เป็นเพื่อนยืมเพื่อนแซ่จ้องเพื่อนพากินเพื่อนพาเที่ยวพาเล่นอันนั้นไม่ได้สมะชีวิตตาก็คือใช้ชีวิตให้เหมาะกับรายได้กับฐานะกับวัยของเราขยันหานะอุอากะสะเขาเรียกหัวใจเศรษฐี1ขยันหา2รู้จักรักษาเอาไว้3มีเพื่อนที่ดีข้อที่4ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้กับวัยกับฐานะกับเพศของเราอันนี้อยู่รอดนะครับสังคมในปัจจุบันอยู่รอดทีนี้การที่เราประสบความสำเร็จนอกจากความเพียรของเราแล้วในสิ่งอย่างหนึ่งนี่นะครับที่เรามองไม่เห็นเขาบอกว่าเกิดจากบุญทำความดีบุญยฤทธิ์อันหนึ่งจากความเพียรอันที่สองถ้าทำความเพียรด้วยมีบุญด้วยยิ่งจะประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงนะครับเหมือนคนที่ทำงานในบริษัทเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งดีนะครับถ้าเขาเป็นคนดีด้วยเขาก็ยิ่งได้เลื่อนตำแหน่งดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราก็ยอมรับเขาอายุยังน้อยก็จริงนะขยันทำงานดีเป็นนิสัยดีพูดดีทำดีคิดดีอ้าวโอเคไม่ว่ากันนะครับมีความรู้ดีมีความสามารถดีนะครับนี่ก็คือเรื่องบุญทีนี้บุญยฤทธิ์แล้วเนาะมีอะไรเป็นตัวช่วยได้อีกเขาบอกว่าเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์นี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะครับในหลักของพระพุทธศาสนานี่เขาถือว่าทุกคนเนี่ยนะครับในบ้านที่อาศัยทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เทวดาเราอยู่ตรงไหนทำบุญให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางอุทิศให้กับท่านนะครับเราทำบุญให้ท่านท่านก็ช่วยเหลือเราเราบูชาท่านท่านก็บูชาเรานะครับมันมีบาลีบอกไว้เลยว่ายัสมิงปะเทเซกับเปติวาสังปันติตชาติโยสีละวันเตตาโพชิตวาสัญญาเตปรมาจารินวยาตตาเทวตาตาสุงอาสังตาสิกนามาติเสตาโพชิตาปยันติมานิตามานายันตินางตะโตนางอนุกัมปติมาตาปุตังโอรสังเทวตานุกัมปิโตโพโสปทานิปัสติติเนี่ยพูดไวๆย่อๆก็คือว่ายัสมิงปะเทเซกับเปติวาสังใช้ชีวิตอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่ปันติตชาติโยสีละวันเตตาทำบุญอังคาดกับผู้มีศีลยาตถาเทวตาอาสงตาสังทักขินมาทิเสเทวดาเราใดที่อยู่ในที่นั้นเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนะครับเราบูชาท่านเราท่านก็บูชาตอบนับถือท่านท่านก็นับถือตอบเทวตานุกัมปิโตโปโสปทานิปัสสตินะครับคนที่เทวดาคอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือนี่ก็จะประสบความสำเร็จในการทุกเมื่อเทวดาช่วยหลวงพ่อท่านเคยสอนผมว่าคนทำอาจจะได้ร้อยหนึ่งถ้าเทวดาช่วยอาจจะได้ห้าร้อยอาจจะได้พันหนึ่งใช้เทวฤทธิ์นะครับเป็นตัวช่วยแต่เทวฤทธิ์ท่านจะช่วยได้เราต้องอุทิศบุญให้กับท่านเอาบุญเราทำบุญอุทิศให้กับท่านไม่ใช่ไปจุดที่ทูบแล้วไปไหว้ไปอ้อนวอนกราบการว่าโอ้สาธุเทวดาจงให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราทำความดีอุทิศบุญให้ท่านเป็นข้อแรกเปลี่ยนท่านอนุโมทนาดีใจกับเราและท่านก็ช่วยเราฉะนั้นเรามีความเพียรเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเราเป็นคนดีมีบุญก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วยเรามีผู้ใหญ่คอยช่วยเกื้อหนุนคอยช่วยคอยเกื้อหนุนก็เหมือนเรามีเด็กเส้นนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเทวดานะครับหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีญาติเป็นผู้จัดการมีญาติเป็นคณะรัฐมนตรีคอยเลื่อนคอยดูแลให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่มีเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนก็คือคนที่มีกำลังใจมุ่งมั่นคนที่มีจิตเป็นสมาธิคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันคอยดลบันดาลช่วยให้อันนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆ3อย่างชัวร์ๆนี่ทุกคนสามารถมีได้คือ1ความเพียรอันที่2คือความเป็นคนดีมีบุญอันที่3ก็คือตั้งตัวเองให้เป็นเด็กเส้นนะครับฉะนั้นทางที่จะช่วยให้เราสำเร็จจริงๆก็คือต้องตัวเราก่อนนะท่านผู้ฟังตัวเราขยันตัวเราทำความดีอุทิศความดีให้กับ คนที่จะคอยช่วยเราฝากเอาไว้นะครับนามคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมานี้ถ้าหากว่าท่านไปเที่ยวอำเภอปากช่องแล้วก็กลางดงจังหวัดนครราชสีมาท่านจะเห็นพื้นที่ไร่จากข้างถนนสายมิตรภาพลึกเข้าไปถึงภูเขาลิบๆเนี่ยดูสวยงามมากเจ้าของไร่ขนาดพันไร่ขึ้นไปในเขตอำเภอปากช่องและกลางดงไม่ใช่ชาวบ้านเจ้าของถิ่นหรอกครับแต่จะเป็นคนกรุงเทพที่มีเงินหรือว่ามีทั้งเงินทั้งอิทธิพลเข้าไปซื้อที่ดินชาวบ้านในราคาถูกๆไม่อย่างนั้นก็ใช้วิธีจับจองซึ่งถ้าไม่มีอิทธิพลใหญ่ๆมาจับจองที่ดินมากมายมหาศาลแบบนั้นน่ะไม่ได้แน่คุณวิเชียนเนี่ยเล่าถึงเจ้าของไร่ขนาดใหญ่มหึมาท่านหนึ่งท่านผู้นี้มียศทางราชการอยู่ในระดับสูงมีทั้งเงินและอำนาจบารมีเสร็จแล้วก็มาสร้างไร่ทันสมัยใหญ่โตที่นั่นพื้นที่ไร่ก็สวยมากเป็นเนินสูงต่ำลดหลั่นกันไปกลางไร่อยู่ระหว่างกลางหุบเขาพอดีแถมมีลำธารไหลผ่านกองถ่ายหนังที่คุณวิเชียนสังกัดอยู่เนี่ยมาขอยืมสถานที่จากผู้การเจ้าของไร่แห่งนี้ถ่ายทำหนังเรื่องนึงซึ่งมีกรุงศรีวิไลกับอรัญญานามวงเป็นพระเอกนางเอกเจ้าของไร่ก็อนุญาตวันที่ยกกองไปถ่ายทำหนังนะเป็นวันเสาร์มีกำหนดถ่ายถึงวันอาทิตย์และผู้การเจ้าของไร่นี่ก็มาดูการถ่ายทำด้วยเพราะเป็นวันหยุดราชการการถ่ายหนังก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยถ่ายเอาท์ดอร์ภายนอกเก็บภาพทิวทัศน์ภูเขาลำธารเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาถ่ายอินดอร์มีการจัดไฟกันวุ่นวายตามสมควรผู้การท่านเจ้าของไร่ก็มาดูทุกคนที่ถ่ายหนังบางฉากที่เป็นการถ่ายอินดอร์คือภายในบ้านพักผ่อนแบบร็อกเคบินซึ่งมีขนาดกว้างขวางใหญ่โตโดยผู้กำกับสมมุติให้เป็นบ้านพระเอกท่านก็นั่งดูไปซดเหล้าฝรั่งไปแล้วก็ดูสดชื่นรื่นเริงเป็นพิเศษเพราะว่าการถ่ายหนังวันนั้นเป็นฉากใหญ่มีดาราสาวๆเข้าฉากเพียบว่าการถ่ายทำจะเสร็จสิ้นเวลาก็ล่วงเข้าเย็นมากแล้วผู้การก็เลยเชิญทุกคนในกองถ่ายรวมทั้งดาราดื่มกินอาหารเย็นกันโดยท่านรับรองเต็มที่มีเหล้าฝรั่งบรันดีชั้นดีนำมาเลี้ยงไม่อั้นแล้วก็อาหารแบบคาวบอยแล้วที่เจ้าภาพดูจะภูมิใจมากก็คือลูกวัวหันทั้งตัวเขาเอาลูกวัวตัวเล็กๆมาฆ่าตัดหัวตัดหางแล้วก็ขาตลอดจนเครื่องในมันออกหมดถลกหนังเห็นเนื้อแดงๆแล้วก็เอาน้ำปรุงรสใส่ด้วยสลิงกระบอกฉีดยาขนาดใหญ่และฉีดน้ำปรุงรสเข้าไปในตัวลูกวัวจนทั่วจากนั้นก็เอาขึ้นย่างตรงลานหญ้าหน้าบ้านจนสุกระอุดีแล้วคราวนี้ใครอยากกินก็เอามีดเฉือนเนื้อมาใส่จานจิ้มกับน้ำจิ้มรสแซ่บอร่อยอย่าบอกใครเชียวมีนักแสดงสาวๆ 2-3 คนที่เห็นลูกวัวถูกถลกหนังตัวแดงๆที่แรกก็ทำท่าผะอืดผะอมจนจะอาเจียนเสียให้ได้บ่นพึมพำว่าเห็นอย่างนี้ลกลืนไม่ลงแต่พอลูกวัวย่างสุกระอุได้ที่แม่คุณเนี่ยเดินไปเดินมาวนเวียนไปเฉือนเนื้อลูกวัวมากินไม่รู้กี่รอบวงเล่าแกล้มลูกวัวย่างกำลังเพลิดเพลินอยู่ๆเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือมีแม่วัวตัวใหญ่ร้องมอมอวิ่งควบมาจากคอกที่อยู่ไกลออกไปมันวิ่งตรงดิ่งมาที่ทุกคนแล้วก็ท่านผู้การกำลังซดเหล้ากันอยู่พวกดาราสาวๆเนี่ยร้องวีดวายแล้วก็เพ่นขึ้นไปบนระเบียงบ้านก่อนเพื่อนส่วนพวกผู้ชายยังทำใจกล้าถอยออกมายืนตั้งหลักแต่ก็เตรียมเพ่นเหมือนกันทำเป็นสง่าไปอย่างนั้นเองแม่วัวตัวนั้นวิ่งมาถึงสนามหญ้าหน้าบ้านมันก็หยุดควบแต่ว่ายังร้องมอมอมันเดินรีเข้ามาที่กองไฟซึ่งกำลังย่างลูกวัวตามปกติวัวหรือสัตว์ทั่วไปจะกลัวกองไฟที่มีถ่านลุกแดงแต่แม่วัวตัวนี้ไม่กลัวไฟมันลุยเหยียบกองไฟเข้ามาเอาหัวดุนลูกวัวย่างอย่างแรงจนกระเด็นลอยออกไปจากหลักที่ผ้าตกลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นดินเสร็จแล้วมันก็เดินตามมาดมลูกวัวย่างที่ถูกเฉือนเนื้อเอาไปกินเกือบครึ่งตัวพร้อมกับร้องมอมอวนเวียนไปมารอบๆซากลูกของมันโดยไม่ยอมไปไหนคนงานที่มีหน้าที่ดูแลฝูงวัว 2-3 คนก็วิ่งหน้าตื่นตามแม่วัวมาถึงก็รีบคว้าเชือกสนตะพายเอาไว้ลากดึงให้มันออกห่างกลุ่มถ่ายหนังแล้วก็เจ้านายผู้การถามว่า ทำไมถึงปล่อยให้แม่วัวออกมาเพ่นพ่านถึงที่นี่คนงานก็บอกว่าเอามันเข้าคอกแล้วแต่มันอาละวาดพุ่งชนรั้วกั้นจนพังแล้วก็วิ่งลุยออกมาเพื่อตามหาลูกวัวลูกวัวก็ตัวที่ผู้การสั่งฆ่าแล้วก็นำมาย่างเลี้ยงดูพวกถ่ายหนังนี่แหละ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีหลายคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่ผมโทรคุยที่มาหาที่เจอชอบถามนะถามว่าผู้พันเนี่ยกินน้ำมังคุดนี่มีผลข้างเคียงไหมผมบอกว่ามียังไงมีผลข้างเคียงกับกระเป๋าเงินนะถ้ากินมากเนี่ยก็ต้องจ่ายเยอะแต่ที่จริงแล้วท่านผู้ฟังเงินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เงินทองของนอกกายหาได้ถ้ามันดีผมเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องคิดเหมือนผมบางคนเจ็บป่วยมารักษาเป็นหมื่นเป็นแสนรถยนต์คันหนึ่งนี่ซื้อนะครับ700,000-800,000ล้านหนึ่งถ่ายน้ำมันเครื่อง2-3 เดือนถ่าย2-3 เดือนถ่ายหมื่นกิโลถ่ายรถซ่อมรถมีปัญหาซ่อมทีเป็นหมื่นหลักหมื่นนะจะดูแลยังไงประคบประงมยังไงนะครับรถเนี่ยรถยนต์คันหนึ่งนี่อายุมันก็ไม่เกิน20 ปีส่วนมาก10 ปีมันก็พังแล้วดูแลรักษาอย่างดีบ้านซื้อ3 ล้าน 4 ล้านซื้อที่ดิน1-2 ล้านเพื่อที่จะให้ร่างกายนี้อยู่อาศัยแต่บางคนนี่ลงทุนกับร่างกายนี่น้อยเกินไปน่าจะซื้ออะไรมาให้รางวัลกับร่างกายนี่บางทีก็ใช้บัตร30 บาทนะครับข้างๆบ้านผมนี่โทษทีนะครับขออนุญาตเอ่ยท่านเพิ่งเสียชีวิตผมขายน้ำมังคุดได้แต่ท่านไม่เคยกินนะครับท่านไม่เคยกินแต่ท่านจะไปหายาก็ได้ยามาเป็นห่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกคนอยู่ที่วิบากนะครับอยู่ที่วิบากคืออะไรที่มันดีอาหารเสริมผลไม้ของกินอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากยาเนี่ยท่านควรซื้อมากินมาทนุบำรุงมาลงทุนกับสุขภาพของเราถ้าร่างกายเราป่วยอ่ะมันจะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะมีใครมั่งครับที่อยากมีเงิน1 ล้านบาทแล้วแลกกับตาข้างหนึ่งหรือก็ไม่มีใครเอามีเงิน1 ล้านบาทแล้วไปนอนนู่นอยู่บนอาคาร16 ชั้นชั้น16ให้น้ำเกลืออยู่นู่นน่ะเอาไหมก็ไม่มีใครเอาไม่มีเงินไม่มีหนี้แต่สุขภาพดีที่สุดท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
6: ๆ
5: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
6: ค่ะ
5: หรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
6: ใช่
5: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
6: โอ้
5: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
6: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
5: ใช่
6: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
5: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วย3ใบ
6: เม็ดเนี้ยขมนะ
5: ใช่มั้ยจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
6: แล้วมัน จ
5: ะเปลือกถูกมั้ยฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
6: ค
5: ่
6: ะ
5: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศคาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
0: ่มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ว่าคนงานจะไล่ต้อนแม่วัวไปได้ก็เสียเวลาอยู่พักใหญ่เพราะว่ามันไม่ยอมไปง่ายๆเสร็จแล้วก็ถูกดึงถูกกระชากเชือกสนตะพายจนจมูกฉีกเลือดไหลมันทนเจ็บจมูกไม่ไหวแม่วัวถึงได้ยอมกลับเข้าคอกผู้การต้องขอโทษทุกคนที่เกิดเรื่องตื่นเต้นผิดคิวอย่างนี้แต่ว่างานเลี้ยงก็กร่อยไปซะละก็เลยเลิกเร็วกว่ากำหนดสำหรับคุณวิเชียนที่เล่าเรื่องนี้นึกถึงแม่วัวที่รักลูกของมันสุดหัวใจไม่รู้ว่ามันจะเศร้าโศกสักปานไหนที่ลูกถูกฆ่าตายไปซะแล้วแล้วมันก็คงโกรธแค้นผู้ที่พรากลูกมันไปอย่างนี้อาจจะรวมทั้งตัวคุณวิเชียนแล้วก็ทุกคนที่กินเนื้อลูกมันอย่างอร่อยอร่อยซะด้วยคุณวิเชียนและพรรคพวกลืมเรื่องแม่วัวกับลูกวัวในเวลาอันรวดเร็วกระทั่งเวลาผ่านไปสองสามปีทุกคนก็ได้รู้ข่าวร้ายของผู้การเจ้าของไร่ว่าถูกคณะกรรมการสอบสวนเรื่องใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางทุจริตต่อมาก็ถูกออกจากราชการแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอาญาซ้ำอีกแต่ว่าผู้การหนีไปอยู่ต่างประเทศซะก่อนชีวิตผู้การตกต่ำถึงขีดสุดต้องพลัดพรากจากครอบครัวและกลับมาแผ่นดินถิ่นเกิดไม่ได้เชื่อว่าเป็นผลกรรมที่ผู้การสั่งฆ่าลูกวัวและพรากลูกพรากแม่เขาแน่ๆครับแล้วสำหรับท่านผู้ฟังนะครับท่านคิดยังไงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเมื่อไม่นานมานี้คุณสมชายพาลูกไปดูหนังเป็นหนังเรื่องแบทแมนหรือว่ามนุษย์ค้างคาวตอนหนึ่งของภาพยนตร์ก็มีฉากที่พระเอกของเรื่องในตอนที่ยังเป็นเด็กนี่ตกลงมาในปล่องหรือว่าอุโมงค์ร้างอะไรทำนองนั้นซึ่งอุโมงค์นั้นก็เต็มไปด้วยค้างคาวเป็นจำนวนมากบินว่อนจนมืดดำไปหมดฉากนั้นเองที่ทำให้คุณสมชายนึกถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งในอดีตเมื่อประมาณเกือบ20ปีมาแล้วประมาณปี2529ตอนนั้นคุณสมชายอายุประมาณ18ปียังเรียนหนังสืออยู่เรียนสายอาชีพในระดับปวช.จำพวกช่างก่อสร้างในตอนนั้นทั้งพ่อและแม่เป็นห่วงมากเพราะแต่ละวันจะมีแต่ข่าวบรรดานักเรียนช่างยกพวกตีกันถึงแม้จะเลือกเรียนในสายนี้แต่ว่าคุณสมชายก็ไม่ใช่คนเก๋มะเรเกเรแต่เป็นเพราะมีใจชอบด้านช่างอนาคตอยากจะเป็นสถาปนิกออกแบบอาคารที่พักอย่างที่เคยเห็นรุ่นพี่เขาเป็นกันในโรงเรียนแห่งนี้คุณสมชายมีเพื่อนเยอะมีทั้งดีทั้งร้ายปะปนกันและในกลุ่มเพื่อนสนิทมีอยู่คนหนึ่งชื่อจรัญจรัญนี่เป็นคนทะลึ่งตึงตังออกจะทำอะไรบ้องๆพิเรนแล้วก็นักเลงนิดๆแต่ก็คบกันได้เมื่อตอนเรียนปี2ช่วงปิดเทอมปลายมีเวลาว่างมากคุณสมชายก็อยากจะบวชเพราะว่าเคยบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าถ้าสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้จะบวชสัก15วันวัดที่ว่านี้คุณสมชายเคยไปทอดพระป่ากับพ่อและแม่เมื่อ2ปีที่แล้วชอบบรรยากาศที่นั่นมากเงียบสงบดีพ่อแม่ก็เห็นดีด้วยพ่อเองก็เคยบวชที่วัดแห่งนี้เหมือนกันสมัยตอนหนุ่มๆวัดอยู่เลยบางปะอินไปไม่มากเป็นวัดแฝดเหนือและใต้เป็นวัดอยู่ในชนบทพ่อกับแม่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากและที่สำคัญใน15วันเนี่ยจะได้หมดกังวลในเรื่องการรบราฆ่าฟันของนักเรียนต่างสถาบันด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนก่อเหตุแต่ว่าพ่อแม่ก็กลัวจะโดนลูกหลงไปกับเขาด้วยทีนี้เพื่อนของคุณสมชายพอทราบข่าวก็เลยอยากจะบวชตามด้วยอีก2คนอีกคนหนึ่งคือเจ้านบคนนี้สมัครใจส่วนอีกคนหนึ่งชื่อจรัญก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ติดที่พ่อแม่เขาบังคับให้มาบวชเพื่อที่จะได้ขัดเกลาให้นิสัยใจคอดีขึ้นจรัญเป็นคนกลัวพ่อก็เลยจำใจบวชตามคุณสมชายทั้งหมดก็บวชวัดเดียวกันแล้วก็ถูกจัดให้อยู่กุฏิเดียวกันอีกด้วยทีนี้ความสงบอย่างที่ตั้งใจไว้เป็นอันว่าหมดสิ้นดิเพราะว่ามีจรัญมาด้วยนี่สมชายกับพระนพนี่ตั้งใจตั้งสมาธิในการปฏิบัติธรรมพอสมควรแต่พระจรัญนี่ไม่ฮะก็ยังคงเหมือนเดิมทั้งที่เป็นพระแต่ก็ไม่สำรวมเอาเลยทุกครั้งที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้าบ้านไหนมีสาวๆออกมาใส่บาตรพระจรัญเป็นต้องหยอกล้อแทะโลมจนหน้าเกลียดพระสมชายก็ไม่อยากจะเตือนเพราะเปล่าประโยชน์ทางด้านหลังวัดก่อนจะออกท้องทุ่งจะมีต้นไม้ต้นใหญ่จำนวนมากรวมทั้งต้นนุ่นด้วยพระสมชายกับพระเพื่อนๆลองชวนกันไปเดินเล่นเพราะว่าเห็นร่มครึ้มแล้วก็สงบเงียบดีเสร็จแล้วก็ต้องขนลุกมาเห็นว่าบนกิ่งไม้แต่ละต้นนั้นเต็มไปด้วยค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เกาะดำพรืดไปหมดพวกมันนอนห้อยหัวกันเป็นทิวแถวอย่างสงบมาทราบภายหลังจากพระองค์อื่นๆว่าตอนเย็นพลบค่ำนี่มันจะบินออกหากินกันเต็มท้องฟ้าเลยพวกนี้ไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่มีใครไปทำร้ายมันนอกจากพระจรัญวันที่ไปเจอฝูงค้างคาวนะพระจรัญคว้าก้อนหินเกวี้ยงเข้าใส่กลุ่มค้างคาวที่กำลังนอนหลับจนมันส่งเสียงร้องจี๊ดจ้าเซ็งแซ่ไปหมดดูเหมือนก้อนหินจะโดนเข้าตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่ามีเสียงหล่นตกลงมาก็ไม่มีใครเข้าไปดูพระจรัญหัวเราะชอบใจจัดแจงหาก้อนหินลูกใหม่เตรียมจะเกวี้ยงอีกพระสมชายก็ร้องเตือนว่าถ้ามีใครเห็นจะต้องโดนเจ้าอาวาสดุนะก็เลยพากันกลับวันต่อมาก็นำหนังสือธรรมะตั้งใจจะไปอ่านกันที่หลังวัดอีกเพราะว่าร่มเย็นดีโดยหารู้ไม่ว่าพระจรัญเนี่ยนำหนังสติ๊กที่มารู้ทีหลังก็คือให้ลูกศิษย์วัดไปจัดหามาให้เอาหนังสติ๊กติดตัวมาด้วยพระจรัญยิงหนังสติ๊กใส่กลุ่มค้างคาวหลายครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งก็ยิงโดนซะด้วยตัวที่โดนยิงจะส่งเสียงร้องพร้อมกับร่วงลงสู่พื้นตัวที่ไม่โดนยิงก็เกาะนอนต่อไปเพราะพวกมันตาฟางมองไม่เห็นในตอนกลางวันพระสมชายกับพระนพก็ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็เลยเฉยแล้วชวนกันกลับโดยมีพระจรัญตามกลับมาด้วยนะก็ถามว่ายิงมันทำไมอะบาปกรรมเราเองเป็นพระนะพระจรัญก็ตอบทั้งหัวเราะบอกเฮ้สนุกดีซ้อมมือแค่นั้นจริงๆคำตอบของเขาวันต่อมาทุกคนก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกอ่ะมีเพียงพระจรัญเท่านั้นที่แอบไปยิงหนังสติ๊กใส่ข้างคาวอยู่อย่างไม่รู้จักเบื่อจักบาปก่อนวันศึกวันหนึ่งในตอนใกล้เย็นพระจรัญบอกว่าจะไปยิงข้างคาวเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็อวดเพื่อนสักตัวว่าแล้วก็หายไปทางหลังวัดไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสียงโกลาหลเจียวจ้าวทั้งเสียงคนเสียงข้างคาวก็ดังเซ็งแซ่ไปหมดทางด้านหลังวัดหลายคนก็รีบพากันไปดูสิ่งที่ได้เห็นก็คือฝูงค้างคาวจำนวนมากบินแตกกระเจิงดำมืดไปหมดบางตัวก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าบางตัวบินรายล้อมคนคนหนึ่งซึ่งกำลังแหกปากร้องด้วยความตกใจมีใครก็ไม่รู้สองคนพาร่างที่เปรอะไปด้วยเลือดนั่นออกมาพระจรัญเพื่อนรักนั่นแหละเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกัดแทะของค้างคาวที่หัวก็มีแผลแตกเพราะว่าหกล้มหัวฟาดก้อนหินเป็นแผลใหญ่ทีเดียวพระจรัญเล่าให้ฟังหลังกลับจากทำแผลที่โรงพยาบาลว่าขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับการยิงหมู่ค้างคาวจนลืมไปว่าเริ่มจะมืดค่ำแล้วเนี่ยเขาก็ยิงไปถูกค้างคาวตัวใหญ่ตัวนึงมันไม่หล่นลงมาให้เขาจับเพราะโดนไม่จังแต่กลับพาเพื่อนๆของมันบินลงมาหาเขาเต็มไปหมดยิ่งเขาคว้ากิ่งไม้ใหญ่ๆเข้าฟาดตีพวกมันก็ยิ่งรุมกัดเขามากขึ้นจึงเตรียมหันหลังจะวิ่งเสร็จแล้วสะดุดล้มหัวฟาดพื้นอย่างที่เห็นทั้งเจ็บทั้งตกใจก็แหกปากร้องให้คนช่วยวันศึกพ่อแม่ของจรัญนี่แทบจะแทรกแผ่นดินหนีเมื่อรู้ว่าวีรกรรมของลูกชายว่าทำอะไรแล้วก็โดนตำหนิจากเจ้าวาดรวมเวลา15วันที่ห่มผ้าเหลืองถือศีลนี่จรัญทำบาปทำร้ายข้างข่าวไปนับไม่ถ้วนตายไปก็หลายตัวแต่ก็ทำให้เขาหายซ่าจากคึกขนองก็กลายเป็นคนเฉยเมยไปได้อย่างน่าแปลกมีแต่รอยยิ้มจืดๆและคำด่าสั้นๆแต่มีความหมายให้กับเพื่อนที่เรียกเขาว่าแบทแมนไอ้มนุษย์ข้างข่าวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสมชายหัวนึกขึ้นมาได้นึกถึงจรัญนึกถึงข้างข่าวแล้วก็นึกถึงเรื่องของกรรมสนองกรรมครับซึ่งมันมีจริงในโลกนี้
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับตอนเป็นเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังคงเคยก้างปลาติดคอนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันเจ็บปวดมากแล้วอาจจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับถ้าหากใครที่เคยเจออย่างนี้มันจะเข็ดนะเข็ดก้างปลาเข็ดกินปลาไปอีกนานนะครับมันเจ็บคอมันสร้างความทรมานพอสมควรทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆท่านผู้ฟังนะครับบางทีมันอาจจะเป็นแผลบริเวณหลอดอาหารบางคนติดเชื้อเป็นหนองลามเข้าไปในคอหรือลามเข้าไปในช่องอกนะครับนายแพทย์ประวิตรวิรัติสินท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิรัติสินชุมพรนะครับท่านบอกว่าเคสก้างปลาเคสพวกติดคอในปีที่ผ่านมาพบว่ามีประมาณ144เคสต่อปี คือสัปดาห์หนึ่งมี 3-4 เคสนะที่แค่โรงพยาบาลวิรัติศิลป์ชุมพรนะครับถือว่าเยอะเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังทีนี้ถามว่าก้างปลาติดคอนี่จะทำไงมันเจ็บนะเจ็บจี๊ดกลืนน้ำลายแล้วก็เจ็บลงทั้งสามารถแบบมันรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนทีนี้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำแล้วกลั้วคอแรงๆถ้าเป็นปลาก้างปลาขนาดเล็กเนี่ยจะหลุดเองได้แต่ถ้าไม่หลุดต้องไปหาหมอนะครับต้องไปหาหมอทันทีที่นี้เราก็จะมีสูตรคนโบราณนะสูตรคุณปู่สูตรลับเช่นว่าปั้นข้าวเหนียวให้กินหรือให้กินกล้วยหรือพวกมัชเมลโล่หรือกลืนเพื่อดันก้างปลาให้หลุดหรือการใช้นิ้วล้วงคอบางทีมันอาจจะไม่ถูกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะบางทีก้างปลามันใหญ่มันไม่สามารถหลุดออกไปบางทีมันทิ่มมันฝังอยู่นะครับมันจะไปดันให้ก้างปลานั้นบาดก็ไปอีกไปหาหมอดีที่สุดท่านผู้ฟังหรือแม้แต่การใช้นิ้วล้วงคอเนี่ยอาจจะให้ก้างปลาลึกลงไปอีกกว่าเดิมแล้วก็เป็นแผลยาวเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไปถึงหมอนี่เขาก็จะมีอะไรคีบออกมาบางคนบอกว่าให้ดื่มน้ำมะนาวแล้วจะทำให้ก้างปลานุ่มลงก็ไม่จริงเพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยมันกว่าจะทำให้ก้างปลานุ่มเนี่ยมันต้องกินกันเป็นแก้วใหญ่ๆแช่อยู่นานนะครับถ้านานก็มีปัญหาอีกหาหมอท่านผู้ฟังหมอก็จะมีกล้องเอ็กซเรย์ก็จะมีไอ้ตัวคีบยาวๆค่อยๆแย่แล้วค่อยๆดึงออกมาเขาจะเอ็กซเรย์หรือว่าส่องเขามีวิธีของเขานะครับส่องแล้วก็บางทีเขาผ่านเข้าทางจมูกกล้องมันเข้าทางจมูกคอแล้วก็ใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ดูว่าให้เห็นตำแหน่งเสร็จแล้วก็ใช้ครีมคีบออกมาครีมเล็กๆค่อยๆสอดเข้าไปค่อยๆครีมนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าก้างปลามันติดคอฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่นะครับฟังเสียงคุณศรีชัยชนะปวดแข้งปวดขานะดื่มตามเพื่อนเห็นเพื่อนกินก็เลยกินตามผลจะเป็นยังไงก็ฟังดูฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินในมือผมนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับผม
2: สีเจ้าสี
0: สี
2: สีชัยชนะเจ้าน
0: ามสกุลอะไรนะ
2: ชัยชนะ
0: ชัยชนะ
2: เจ้า
0: ป้าสีอายุเท่าไหร่แล้ว
2: อัน63เจ้า
0: 63ปีอยู่บ้านอะไร
2: อยู่บ้านแม่ปานเนี่ย
0: บ้านแม่ปานนี่นะต
2: ำ
0: บลแม
2: ่
0: ปานอำเภอรองจังหวัดแพร
2: ่หมู่3จ้ะ
0: หมู่3
2: เจ้าน
0: ะครับป้าสีปกติทำงานอะไร
2: ทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานน่ะปลดน้องปลดแข้งกันเลยชื่อย้ายที่เขาฟังบ้านติว่ายายด้วนว่า
0: ปลดเนี่ยปลดน้องปลดแข้ง
2: ปลดน้องปลดแข้ง
0: กับทำงานอายุ63ปีแล้วใครเลี้ยงอยู่
2: อันแพ้นสามีน่ะ
0: สามีเลี้ยงสบายมีบุญสามีเลี้ยงภาษีก่อนมากินน้ำมะกรูดในภาษีเป็นไร
2: อันเจ็บหัวเข่าเจ็บน่องเจ็บแขนสมาร์ทแต่เจ็บนี่ผู้ดูเนี่ยกับนี่ยังนี้
0: ม
2: าก
0: เจ็บข้อขา
2: เจ็บข้อขา
0: เจ็บเข่ามันเจ็บเยอะไหม
2: เยอะกะนั่นนะกะลีนี่นะมันกับไม้ไปวันน่ะนี่นะ
0: มันแต่ก่อนมันเก็บเยอะขนาด
2: เจ็บอันปวดวีครบงับครบต่างมันแป้งอ่อนครบ
0: อ๋อเหมือนมีอะไรกัดตลอดเจ็บ
2: กัด
0: ปุบอยู่ตลอดปวดเลยอ๋อแล้วกินน้ำมังคุดใครแนะนำให้กินเนี่ย
2: กะข้างบ้านน่ะพังวิชญุด้วยของเจ้า
0: ได้ด้วยด้วยข้างบ้านได้ด้วยนะ
2: จะด้วยนี่บ้านใกล้กัน
0: แนะนำให้กิน
2: เจ้า
0: เห็นเนี่ยด้วนกินดี
2: ดี
0: ก็เลยลองซื้อมากินดู
2: เจ้า
0: ไม่สีคือป้าสีซื้อมากี่ขวดกินมาก
2: ี่สองขวดเจ้า
0: เพิ่งหมดไปสองขวด
2: เจ้าม
0: ันดีขึ้นบ้างป่ะ
2: ดีเดี๋ยวดีนี่นะหายปวดหัวเข่าหัวแข้ง
0: ดีขึ้นใช่ไหม
2: ดีขึ้นจ้ะ
0: แล้วจะกินต่อไหมเนี่ย
2: จะกินต่อกันนี่นะ
0: กินต่อเพิ่งหมดไป2ขวด
2: เจ้าย
0: ังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคือ2ขวดนี่มันยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกภาษีมันต้องค่อยๆกินไปเรื่อยๆทีละนิดละนิดไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเน
2: าะ
0: ยังไงก็ดูแลตัวเอง
2: เจ้า
0: จ้ะโอเคขอบคุณภาษีมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคุณพันรักษาเทียมดาคุ้มครองภาษีเนาะสวัสดีครับ
2: เจ้า
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
0: พ่อแม่เนี่ยเป็นครูคู่แรกของลูกก่อนที่พ่อแม่จะสั่งสอนลูกให้ทำดีก็ควรจะทำความดีให้มีขึ้นในตัวเสียก่อนเพราะความประพฤติของพ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างให้ลูกประพฤติตามไม่ว่าเรื่องดีหรือว่าชั่วฉะนั้นทางที่ถูกพ่อแม่อย่าเป็นคนใจร้อนพบเจอลูกทำอะไรผิดก็อย่าด่วนลงโทษโดยไม่สอบถามที่สำคัญก็คืออย่าถามขณะที่ตัวเองกำลังโกรธถ้าลูกยอมรับโดยดุษณีว่าตัวทำผิดแล้วก็เป็นความผิดครั้งแรกจงอย่าเคี่ยนตีจะเป็นการดีกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทันทีที่ลูกรู้ตัวว่าทำผิดแปลว่าลูกเริ่มจะเป็นเด็กดีแล้วควรจะอบรมเขาด้วยศีลธรรมจรรยาเท่าที่พ่อแม่พอมีภูมิรู้ที่สำคัญกว่าวิชาการในโรงเรียนคือภูมิรู้ในทางธรรมข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับพ่อแม่คืออย่าพูดจาโกหกลูกถ้าลูกยังเล็กๆไม่รู้ความลูกจะเชื่อคำพูดโกหกนั้นอย่างงมงายเป็นเหตุให้ลูกอาจจะเดือดร้อนพ่อแม่ก็พลอยเดือดร้อนตามไปด้วยมีเรื่องเล่าขานกันในหมู่คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเกี่ยวกับพ่อแม่โกหกลูกแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะเรื่องเป็นอย่างนี้ครับที่อำเภอชนบทต่างจังหวัดทางภาคเหนือมีหญิงม่ายคนหนึ่งหาเลี้ยงชีวิตด้วยการทอผ้าไหมขายพอมีรายได้เลี้ยงตัวเองกับลูกชายวัย8ขวบเศษแต่ว่าไม่เหลือถึงขนาดส่งเสียลูกเรียนหนังสือก็พยายามเร่งทอผ้าให้มากขึ้นเพื่อจะเก็บออมเงินเป็นค่าเล่าเรียนตรากตรำหนักเข้าแม่ล้มป่วยไม่สบายต้องขอแรงลูกชายวัย8ขวบนำผ้าไหมไปขายที่ย่านชุมชนในอำเภอทั้งที่ลูกชายไม่เคยเข้าอำเภอเลยเกิดมาก็อาศัยอยู่ที่บ้านชายป่าใกล้หนองน้ำเล่นหัวสนุกกับเพื่อนรุ่นเดียวไปวันๆแม่ก็ห่วงยายเกรงลูกจะเสียทีคนชั่วก็เรียกลูกมากำชับเจอคนพูดมากเนี่ยอยากขายผ้าไหมให้เขานะลูกคนแบบนี้ไว้ใจยากไม่เหมือนคนเฉยๆเด็กมีแม่เป็นครูคนแรกแม่กำชับเช่นไรก็ถือว่าถูกหมดแล้วก็จะทำตามอย่างเคร่งครัดเมื่อรับผ้าจากมือแม่ก็รีบดุ่มเดินจากบ้านเข้าสู่แหล่งชุมชนหนาแน่นเพื่อนำผ้าไปขายระหว่างทางไปพบเจอหญิงสูงสักคนหนึ่งนางเห็นผ้าไหมงดงามล้ำค่าในมือเด็กก็กวักมือเรียกไปถามการถามของผู้ซื้อกับผู้ขายปกติก็ต้องพูดจาต่อรองกันรวมทั้งมีการหยิบผ้าไปลูบคลำสำรวจเนื้อผ้าด้วยเด็กจำคำสอนของแม่ไม่รู้ลืมหญิงสูงสักพูดจามากมายหลายประโยคตามธรรมเนียมซื้อขายๆเด็กก็เริ่มระแวงว่านางเป็นคนไว้ใจไม่ได้ก็เลยไม่ยอมขายผ้าให้ดุมเดินมาอีกครู่หนึ่งพบเจอรูปปั้นวีรชนคนกล้าที่ชาวบ้านเขาสร้างไว้สักการะแต่เวลานั้นมีการสร้างรูปปั้นขึ้นใหม่งดงามกว่าเก่าชาวบ้านก็เลยย้ายรูปปั้นเก่าไปวางทิ้งไว้ที่โคนต้นไม้ริมทางดูเผินๆเหมือนคนจริงๆยืนสงบนิ่งอยู่เจ้าหนูค่อนข้างโง่เขลาเพราะไม่เคยเรียนหนังสือเห็นรูปปั้นยืนเด่นเป็นสง่าก็นึกว่าเศรษฐีมีทรัพย์รีบแวะเอาผ้าไหมไปเสนอขายให้รูปปั้นก็ทำเฉยแต่ใบหน้าที่ปั้นไม่มีรอยยิ้มเจ้าหนูก็รู้สึกพอใจที่ไม่พูดมาก ก็เลยเอาผ้าไหมผืนนั้นพาดไว้บนบ่ารูปนั้นบอกขายให้ในราคา100แต่ว่าอีกเดี๋ยวนึงถึงจะมาเอาเงินเพราะว่าอยากจะไปเดินเที่ยวชมความเจริญของตัวอำเภอซะก่อนคล้อยหลังเจ้าหนูไม่กี่อึดใจชาวบ้านเดินผ่านรูปปั้นเห็นผ้าไหมก็นึกว่ามีคนมาทิ้งไว้ก็หยิบฉวยเอาไปทันทีครั้นเด็กกลับมาถึงโคนไม้เพื่อจะขอเงินค่าผ้าไหมรูปปั้นก็ทำนิ่งเฉยเด็กก็โกรธเป็นกำลังฉวยได้ท่อนไม้ใหญ่ก็ตีเข้าที่หัวและลำตัวรูปปั้นปูนที่ลำตัวก็แตกหักเงินเหรียญบาทสมัยเก่าก็ไหลพลักพลักพลักจากท้องออกมาเป็นอันมากทำให้เจ้าหนูรู้ว่านั่นไม่ใช่มนุษย์รีบถอดเสื้อทำเป็นผ้าห่อของรวบรวมเงินเป็นหลายร้อยเหรียญห่อกลับบ้านพบแม่แล้วก็เล่าทุกอย่างตามจริงฝ่ายแม่ก็รู้เดี๋ยวนั้นว่าลูกยังใสซื่อไร้เดียงสาแทบจะเป็นเด็กโง่อยู่แล้วกลัวลูกจะพาซื่อไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังอาจจะชักนำคนร้ายเข้าบ้านได้ก็โกหกลูกบอกว่าเหรียญบาทพวกนี้มันเงินเก๋นะลูกเอ้ยไม่มีราคาค่างวดอะไรหรอกลูกฝ่ายแม่โป้ปลดลูกเรื่องผ้าไหมสูญหายพอเป็นพิธีแล้วก็รีบนำเงินทั้งหมดใส่ถุงผ้าไปซ่อนไว้ใต้เตียงนอนฝ่ายลูกเสียใจที่ทำผ้าหายร้องไห้พิราบรำพันที่เป็นเหตุให้แม่ไม่มีเงินทองใช้สอยหารู้ไม่ว่าเหรียญบาทรุ่นเก่าที่ทำจากเงินบริสุทธิ์น้ำหนัก1บาทจริงๆเนี่ยสามารถขายได้เหรียญหนึ่งหลายร้อยบาทวันต่อมาแม่เข้าอำเภอไปสอบถามราคาขายเหรียญที่ร้านทองว่าเหรียญเงินแท้ราคาอันละกี่บาทเผอิญวันนั้นมีตะแปะหาบกระบุงผ่านหน้าบ้านเจ้าหนูปากตะแปะก็ตะโกนตามธรรมเนียมคนรับซื้อของเก่ามีกวักมีเศษเหล็กมีของเหลือใช้มาขายเจ้าหนูคิดแก้ตัวที่เคยทำผิดรีบลากถุงใส่เหรียญจากใต้เตียงไปขายให้ตะแปะในราคาของเกเพราะว่าแม่บอกว่าเหรียญเกทั้งนั้นตะแปะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากดูปราดเดียวก็รู้ว่าเหรียญในถุงเป็นเงินแท้มูลค่าซื้อขายในปีนั้นถึงหลายพันบาทก็เลยสมนาคุณเจ้าหนูที่นำลาบมาให้แกด้วยเงิน100บาทก่อนจะเดินจ้ำอ้าวไปให้พ้นหน้าบ้านเด็กซะโดยเร็วฝ่ายแม่กลับจากสอบราคาเหรียญที่อำเภอเห็นลูกหัวเราะร่าเริงขณะที่ส่งแบงค์ร้อยให้แม่พลางก็บอกว่าเป็นเงินที่ได้จากการขายเหรียญเก้แม่ตกใจแล้วก็เสียใจแทบลมใส่ลงมือเคี่ยนตีเหมือนจะให้ลูกตายคามือไปเดี๋ยวนั้นเลยลูกก็เจ็บปวดแล้วก็แปลกใจเพราะนึกว่าตัวเพิ่งสร้างความดีชดเชยความผิดสามารถทำให้แม่ได้ค่าผ้าไหมคืนครบถ้วนแม่กลับให้รางวัลด้วยการเคี่ยนทนความเจ็บไม่ไหวเจ้าหนูก็เพ่นออกจากบ้านไปหลบซ่อนตัวอยู่กลางป่าตกค่ำในป่าหน้าสะพรึงกลัวก็ปีนขึ้นไปหลบสัตว์ป่าดุร้ายอยู่บนต้นไม้ใหญ่กลางดึกคืนเดียวกันนั้นโจรร้ายก๊กหนึ่งเพิ่งจะปล้นสะดมบ้านคนรวยในอำเภอมาหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจุดเทียนแบ่งสมบัติกันที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแหละการแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สินของพวกโจรเนี่ยน่ากลัวมากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันดังสนั่นป่าเหมือนว่าจะฆ่ากันตายเจ้าหนูอยู่บนคาคบไม้ก็หวาดกลัวพวกโจรจนมืออ่อนตีนอ่อนพลัดตกจากคาคบไม้หล่นโครมลงมาบนหัวโจรคนหนึ่งโจรตกใจนึกว่าตำรวจตามมาถูกเพราะเสียงทะเลาะพากันวิ่งเตลิดเข้ารกเข้าพงคนละทิศคนละทางหายเงียบไปในป่าลึกโดยไม่มีใครหันมาหยิบฉวยแก้วแหวนเงินทองติดมือไปด้วยเจ้าหนูหายจุกเสียดเหลียวไปเห็นเงินทองกองพเนินอยู่บนผ้าขาวม้ารู้แน่ว่าเป็นแบงค์10แบงค์100ของจริงเพราะว่าเคยเห็นแม่หยิบใช้บ่อยๆก็นึกดีใจว่าตนจะได้ทำดีถ่ายโทษก็รีบมัดแก้วแหวนเงินทองไว้ในผ้าขาวม้าทำเป็นย่ามคล้องคอเดินออกจากป่ากลับที่พักอาศัยถึงบ้านตอนเช้ามืดยังไม่กล้าขึ้นบ้านแอบฟังเสียงของแม่ก่อนว่าอารมณ์เป็นยังไงแววเสียงแม่พิราบรำไห้คร่ำครวญลูกเอ้ยแม่ผิดเองที่โกหกลูกว่าเงินเก้ลูกก็เลยพยายามช่วยแม่ให้ได้เงินค่าผ้าไหมคืนมาเวรกรรมเอ้ยป่านนี้ลูกไปตกระกรรมลำบากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เจ้าหนูรู้ว่าแม่ยังรักและห่วงหาอาทรก็รีบก้าวขึ้นบันไดบ้านแม่เห็นลูกปลอดภัยกลับจากป่าก็โผเข้ากอดด้วยความดีใจลูกก็เปิดห่อผ้าขาวม้าให้แม่ดูระหว่างนั้นก็เล่าความทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป่าให้แม่รู้ แม่เห็นแก้วแหวนเงินทองมูลค่ามหาศาลก็รีบกำชับลูกนี่มันเงินจริงทองจริงทั้งนั้นนะลูกอย่าบอกใครเป็นอันขาดนะว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็อย่าบอกเด็ดขาดว่าเราได้มันมาจากไหนเด็กน้อยได้ยินคำพูดแม่อ่อนโยนชวนฟังก็เกิดความคิดความรู้อะไรมากๆขึ้นรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหลังจากเช้ามืดวันนั้นเจ้าหนูก็เริ่มมีไหวพริบปฏิภาณคือเริ่มมีความฉลาดไม่โง่เขลาเบาปัญญาเช่นแต่ก่อนรู้ว่าของโจรที่เราเก็บมาได้ขืนแพ่งพลายไปสู่หูคนภายนอกเรานั่นแหละจะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นแก๊งเดียวกับโจรร้ายดีไม่ดีอาจจะโดนจับไปขึ้นศาลเข้าคุกติดตารางทั้งที่ไม่เคยไปปล้นใครก่อนจะจบเรื่องแม่โกหกลูกแล้วก็การเคี่ยนตีแทนการสั่งสอนดีๆมีผลดีผลร้ายต่างกันอย่างไรก็ขอบอกว่าการสอนคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมให้มีในลูกเนี่ยสำคัญกว่าสอนให้ลูกมีความรู้ทางวิชาการนะครับ
1: ครับนิทานอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: सब मानो
1: ज्ञान ना भाग न
2: Waking Fancy
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคและปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกเฝ้าระวังปทุมธานีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ต

0: ุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนด่วนผ่านมือถือเมื่อเวลา 20:55 นาทีของวันนี้30กันยายนระบุว่าเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.4 ถึง 0.7 เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษได้แก่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคพร้อมส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะขออภัยค่ะไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวม 3,000 ชิ้นคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพจน์พิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าในช่วงน้ำท่วมระบบส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนอาจได้รับผลกระทบทำให้ส้วมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะจึงมีความสำคัญเพราะการขับถ่ายลงในน้ำหรือพื้นที่สาธารณะอาจทำให้สิ่งปฏิกูลแพร่กระจายและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมประชาชนจึงควรใช้ส้วมฉุกเฉินเป็นทางเลือกชั่วคราวแล้วรวบรวมสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปจัดตามแนวทางที่หน่วยงานในพื้นที่กำหนดโดยสามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในครัวเรือนได้แก่ส้วมเก้าอี้พลาสติกส้วมถังพลาสติกหรือกระโถนและส้วมกล่องกระดาษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้อุปกรณ์ถุงดำและปูนขาวและแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังจากสัมผัสสิ่งปฏิกูลควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดเชื้อในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่ระบบสุขาภิบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งทางกรมอนามัยได้แจ้งได้จัดส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นและศูนย์อนามัย12ชิ้นในต่างจังหวัดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่ผลงานนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงค่ะ
8: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็คว้ามาได้1เหรียญเงินในประเภทเรือแคนูสลาลมหญิงจากอัชราพรดวงละวะที่เร่งฝีพายเข้าเป็นอันดับ2เวลา 125.85 วินาทีโดยเหรียญทองนั้นเป็นของจีนและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานส่วนผลงานกีฬาอื่นๆโดยวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศอาสาสมัครทหารพรานปรวิทย์เตาวะโตและจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เอาชนะเซอร์เก้โบกุตูและคิริลกูรินจากคาซัคสถานไปได้2เซตรวด21-19และ21-13ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับเชอริฟแซมบ้าและอาเมดยานโก้คู่มือวางหนึ่งของรายการจากกาตาร์ด้านทีมหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัชและวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวาง4ของรายการก็เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเบอร์นาเดตพรและเชอรี่ลอนดีน่าจากฝรั่งเศสคู่นี้รีแมตช์รอบชิง4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วและผลปรากฏว่าคู่สาวไทยก็ล้างแค้นเอาชนะไปได้2-1เซตส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์สถานีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันนะครับเรามาเจอกันนำสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคนทุกคนในโลกนี้ปรารถนาจะมีอายุยืนยาวแล้วก็ปรารถนาจะอยู่อย่างยืนยาวโดยที่ไม่ป่วยคือถ้าป่วยก็มีใครอยากมีอายุยืนนะครับผมเคยพูดเคยคุยกับคนที่ป่วยหลายคนว่าอยากจะจบชีวิตให้รู้แล้วรู้รอดก็คือมีอายุอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานคือภาษาไทยต้องเรียกว่าไม่ใช่นายบุญเลี้ยงนะครับบุญเลี้ยงนี่คืออยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดบาปเลี้ยงนี่อยู่อย่างทุกข์ทรมานมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งนี่แกมีชีวิตอยู่ด้วยบุญเลี้ยงตลอดอยู่จนอายุ104ปีนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงวันที่11พฤษภาคม2561มัดมาดเลยนะครับศาสตราจารย์เดวิดกูดออร์เนี่ยนะครับแกอายุ104ปีแกเป็นคนออสเตรเลียแล้วก็เป็นนายแพทย์ด้วยนะครับเป็นแพทย์แล้วเป็นคนออสเตรเลียแกมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ตามปกติไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคร้ายหรือโรคเรื้อรังอะไรทั้งสิ้นแต่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยทนไม่ได้นะครับกับคุณภาพการใช้ชีวิตที่มันค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมถอยลงนะครับโดยรู้สึกเสียใจถ้าหากว่ามีชีวิตอยู่มาจนคือถ้าอยู่ไปแล้วก็มันป่วยแกบอกอย่างนั้นแล้วแกก็บอกว่าแกอยู่นานเกินไปอายุมากเกินไปเนี่ยคือ104ปีนี่รู้สึกเสียใจแล้วก็ตัวเองก็ไม่อยากกลายเป็นคนป่วยหนักจนตายไปในที่สุดแกทำอะไรรู้เปล่าท่านผู้ฟังลองเดาดูนะครับแกขอให้แพทย์จบชีวิตของแกขึ้นประเทศไทยก็ทำไม่ได้นะครับมีทำได้อยู่ที่เดียวนะครับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แกก็บินไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะให้เขาทำการุญยฆาตคำว่าการุญยฆาตก็คือให้เขากับฆ่าแกเป็นไปได้นะครับคือมันมีสถาบันอันหนึ่งชื่อภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Exit International นะครับเป็นสถาบันที่ปลดปล่อยแปลว่าปลดปล่อยหรือว่าทางออกเนี่ยนะครับซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจบชีวิตของตัวเองสถาบันเนี้ยนะครับคือเขาได้เปิดเผยว่าศาสตราจารย์กูดออลเนี่ยเสียชีวิตอย่างสงบนะครับในวันพฤหัสที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2561ที่คลินิกไลท์เซอร์เคิลในเมืองบาเซลโดยมื้อสุดท้ายเขากินข้าวอย่างอร่อยอร่อยก็คือปลามันฝรั่งทอดกับชีสเค้กที่เขาชื่นชอบเสร็จแล้วก็ฟังเพลงนะฟังเพลงฟังหนึ่งนะครับฟังเพลงจนสบายใจแล้วก็เขาก็ฉีดยาชื่อว่าเนมบูทอลเข้าไปนะครับแล้วแกศาสตราจารย์กรูดออนแกก็สั่งเสียเอาไว้ว่าไม่ต้องจัดพิธีศพให้กับเขาขอบริจาคร่างกายให้กับทางการแพทย์หรือนำเท่ากระดูกของเขาไปโปรยไว้ในพื้นที่แถบบริเวณนี้ด้วยโอ้อยู่นานก็มีปัญหานะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนานๆจะได้เจอข่าวแปลกๆแบบนี้ฉะนั้นการที่เราจะมีอายุยืนยาวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีอายุยืนยาวแล้วไม่ป่วยนี่ยิ่งเป็นเรื่องยากท่านผู้ฟังครับเลือกชีวิตมีสุขภาพการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเจ็บเราป่วยเนี่ยมันรอไม่ได้อย่างอื่นรอได้นะเริ่มเจ็บเริ่มป่วยเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีอย่ารอเพราะถ้ามันเป็นหนักแล้วมันจะทรมานนะครับมันไม่ใช่มันจะไม่ได้เป็นนายบุญเลี้ยงมันจะได้เป็นนายบาปเลี้ยงนะครับคืออยู่อย่างทุกข์ทรมานแล้วก็ตายเป็นภาระของลูกหลานฉะนั้นก็ขอเรียนให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ฝากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินคือมันมีคุณประโยชน์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามาฝากเพื่อขายของอะไรแต่อยากจะให้ลองชิมดู ลองชิมลองดื่มลองทานดู2ขวด3ขวดแล้วก็พิจารณาตัวเองดูนะครับถ้ากลัวมันเปลืองวันละนิดวันละหน่อยก็ได้ว่ามันดีขึ้นอย่างที่ผมบอกผมที่แนะนำไหมนะครับมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คอยช่วยพยุงสังขารของเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อย่างดีเลยทีเดียวนะครับฝากเอาไว้นะครับไปซื้อไปหาที่ร้านขายยาหรือโทรหาตัวแทนจำหน่ายในเขตพื้นที่โทรหาเขาจะมาส่งให้นะครับคือซึ่งเบอร์โทรก็จะบอกในรายการดูนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าถึงเรื่องของความโลภให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเรื่องมีอยู่ว่าชมพู่เนี่ยเป็นลูกกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ10ขวบไม่ใช่เพราะพ่อตายนะแต่ว่าพ่อมีเมียน้อยแล้วก็ไปรักไปหลงเมียน้อยถึงกับทอดทิ้งแม่ของชมพู่แล้วก็น้องๆ อย่างไม่ใยดีมีหนำซ้ำยังไม่ยอมส่งเสียอีกแม่ก็ต้องลำบากเหนื่อยยากในการหาเงินมาเลี้ยงลูกๆ ก็คือชมพู่กับน้องอีก2คนแม้ว่าพ่อจะทิ้งแม่และลูกๆไปเสวยสุขอยู่กับเมียน้อยแต่แม่ก็ไม่เคยไปอาละวาดหรือว่าไปเรียกร้องสิทธิอะไรกับพ่อนอกจากร้องไห้เงียบๆคนเดียวผิดกับชมพู่ซึ่งเกลียดชังข้างแค้นพ่อกับเมียน้อยมากโดยเฉพาะเมียน้อยของพ่อนี่ชมพู่เกลียดอย่างจับจิตจับใจเพราะว่าหากไม่มีเขามายื้อแย่งพ่อไปครอบครัวก็คงไม่แตกแยกพังทลายอย่างนี้ยิ่งเห็นแม่เหน็ดเหนื่อยกับการค้าขายแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนแกก็ยิ่งเจ็บแค้นและปวดร้าวใจอย่างที่สุดชมพู่เคยถามแม่ว่าทำไมพ่อถึงได้โหดร้ายกับพวกเรานักแม่ก็บอกว่ามันเป็นกรรมของแม่และเมื่อเห็นชมพู่แสดงความเกลียดชังพ่อแม่ก็กลับว่าไม่ให้ชมพู่คิดอย่างนั้นแล้วก็สอนให้สำนึกถึงพระคุณของพ่อที่ให้กำเนิดมาไม่ว่าพ่อจะทำความผิดอย่างไรพ่อก็คือพ่อลูกจะต้องมีความสำนึกถึงความกตัญญูกตเวทีชีวิตจะได้ไม่ตกต่ำในภายภาคหน้าแต่ว่าชมพู่ทำใจไม่ได้เหมือนที่แม่สอนใจมันคอยคิดอยู่แต่ว่าพ่อทิ้งเราไปพ่อไม่รักลูกไม่รับผิดชอบลูกๆและครอบครัวพ่อเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจที่ไปหาความสุขความสบายคนเดียวโดยปล่อยให้พวกเราตกระกำลำบากอย่างโหดเหี้ยมที่สุดอันนี้มันก็เป็นปมด้อยที่ฝังใจชมพู่มาตั้งแต่อย่างเล็กๆชมพู่ไม่เชื่อว่าเป็นกรรมของแม่เพราะว่าไม่เห็นแม่ทำกรรมเลวอะไรกับพ่อเห็นแต่แม่ดีกับพ่อทุกอย่างเอาใจพ่อสารพัดคอยปรนิบัติรับใช้พ่อยิ่งกว่าข้าทาสแต่สิ่งที่แม่ได้รับกลับเป็นความชอกช้ำขมขื่นแล้วก็ต้องเหนื่อยยากลำบากแต่เพียงผู้เดียวแม่พร่ำสอนชมพู่เสมอเรื่องกรรมเวรเรื่องกรรมในชาตินี้ชาติหน้าแม่มักจะพูดกับชมพู่เมื่อมีอารมณ์ดีว่าการที่พ่อทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียน้อยแล้วก็ไม่เหลียวแลแม่นั้นไม่ใช่ว่าแม่ไม่โกรธแค้นหรือว่าขมขื่นใจแม่โกรธพ่อกับผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยแทบจะฆ่าให้ตายคามือทั้งคู่แต่แม่เชื่อว่าในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงจึงยังคิดได้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะกระทำไปตามความโกรธแค้นแม่คิดซะว่าชาติก่อนพ่อกับแม่และเมียน้อยนี่คงจะมีกรรมผูกพันกันมาชาตินี้ถึงต้องชดใช้กันไปคิดได้อย่างนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วก็ไม่ทุกข์มากนักแต่ว่าชมพู่ไม่เคยคิดอย่างที่แม่พูดหรือว่าที่แม่คิดเพราะมันฝังใจอยู่แต่เพียงว่าพ่อทอดทิ้งแม่ไม่รับผิดชอบลูกเพียงอย่างเดียวชมพู่เรียนจบชั้นมัธยมแล้วก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อเพื่อเปิดโอกาสให้น้องชาย2คนได้เรียนสูงที่สุดเพราะว่าถ้าแกเรียนหนังสืออีกคนแม่คงรับภาระส่งเสียไม่ไหวแล้วอีกอย่างนึงอายุแม่ก็มากแล้วไม่มีใครช่วยแม่ทำงานค้าขายหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อชมพู่ยุติการเล่าเรียนเพียงเท่านี้แล้วก็มาช่วยแม่เต็มที่ก็ทำให้แม่สบายขึ้นมากกว่าเดิมต่อมาแม่มาเช่าห้องแถวใกล้ๆกับโรงพักหรือว่าสถานีตำรวจเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงขึ้นเพราะว่าทำเลนี้อยู่ในย่านโรงงานหลายโรงก็ทำให้ขายข้าวแกงได้ดีแล้วรายได้ก็ดีตามไปด้วยแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังที่รักครับปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของหรือสิ่งดีๆของเราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากนามคุฑที่มงคลตอง5ตราพนารินนามคุฑในกล่องสีน้ำเงินสมุนไพรที่ดีนะครับน้ำสมุนไพรที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องมีสมุนไพรมากหรือเยอะหรือสมุนไพรน้อย ไม่เกี่ยวนะครับแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมความพอดีความเหมาะสมจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ครับท่านผู้ฟังน้ำมะกุฎตราพนาลินนี่ผมก็มีความมั่นใจเพราะว่ามันทำมาหลายปีท่านผู้ฟังทำมาขายเองบ้างเปลี่ยนยี่ห้อมาก็ขายเองบ้างปรับสูตรมาเรื่อยปรับสูตรใหม่ก็ต้องจดอย.ใหม่บางสูตรก็ให้คนอื่นขายบ้างแต่ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดทุกอย่างแหละแต่ว่าพอหลายปีเข้ามันก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยกว่าจะลงตัวได้เนี่ยอย่างผมมั่นใจมากก็คือตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินตรงนี้มั่นใจว่าทำมาจนถึงจุดที่มันพีคสุดแล้วจุดสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังว่าลองดูนะอยากจะพูดว่าถ้ายังไม่กินน้ำมังคุดตราพนาลินเนี่ยอย่าเพิ่งตายนะอยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะพูดมันไม่ดีเอาว่าให้ลองดีกว่าท่านผู้ฟังให้ลองดูกว่าภาษาบาลีเขาบอกว่าสันทิฏฐิโกนะครับต้องรู้ได้ตัวเองนะครับปัจจตังเวทิตโพต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเชื่อผมก็ไม่ดีไม่เชื่อเลยก็ไม่ดีบางครั้งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของเรานี่ไม่บ่อยมากเกินไปนะครับฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดสายรุ้งฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดรุ้งกินน้ำเสมอไปโอกาสดีๆก็ไม่แน่ว่าจะผ่านในชีวิตของคนมามากเท่าไหร่บางทีบางคนฟังมา 2-3 ปีถึงกินบางคนฟังมาครั้งเดียวก็กินเลยเพราะเขาไม่คิดมากนะครับเพราะเขาคิดว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เขาจนแน่นอนแต่บางครั้งอาจจะตอบปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: และที่นี่เองที่ชมพู่ได้รู้จักกับนายสิบตำรวจตรีวินัยตำรวจหนุ่มประจำโรงพักแห่งนั้นวินัยนำมากินข้าวแกงที่ร้านทุกวันเขาแสดงกิริยาการว่าชอบพอชมพู่ชมพู่ก็สนองตอบชอบเขาเป็นพิเศษทั้งที่มีคนหนุ่มหลายคนมาเกี่ยวพาราศีอย่างจริงจังวินัยมาติดพันนานเป็นปีชมพู่ก็รักเขาเหมือนกันแล้วแม่ก็ไม่ห้ามหวงเพราะว่าเห็นว่าชมพู่น่ะอายุ21ปีแล้วประกอบกับวินัยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านอกจากจะมีงานสังสรรค์ดังนั้นก็เลยตัดสินใจยอมแต่งงานกับเขาเพื่ ตอนที่เขาให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอหลังจากแต่งงานแล้ววินัยก็ต้องมาอยู่กับชมพู่ที่บ้านแม่เพราะว่าชมพู่ยังต้องช่วยแม่ขายข้าวแกงอยู่ชีวิตตอนแต่งงานใหม่ๆก็ช่างมีความสุขเหลือเกินจนทำให้แกคิดว่าจะไม่มีความทุกข์ใดๆมาแผ่วผ่านชีวิตของคนทั้งสองได้อีกความสุขของชีวิตคู่ผัวตัวเมียในยามที่โบราณท่านเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันนั้นเป็นความจริงแต่มันก็เป็นความจริงที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรเลยเพราะเมื่ออยู่กันนานๆเข้านิสัยสันดานของแต่ละฝ่ายก็เริ่มเปิดเผยออกมาทีละส่วนโดยเฉพาะตัวชมพู่เองซึ่งมีปมด้อยในเรื่องของความยากจนหลังจากที่พ่อทอดทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียน้อยก็ทำให้แกลำบากเหลือเกินเมื่อมีสามีแล้วปมด้อยส่วนนี้ก็เริ่มผุดออกมาชมพู่เห็นเมียนายตำรวจแล้วก็เมียตำรวจชั้นประทวนคนอื่นๆเขาใส่ทองอันพราวทั้งคอทั้งแขนความอิจฉาริษยาก็เกิดขึ้นความรู้สึกอยากมีอยากได้ตอนแรกๆก็ยังเก็บเงียบอยู่ในใจยิ่งนานวันเข้าความรู้สึกเลวๆเหล่านี้ก็ยิ่งรุนแรงจนเก็บเงียบเอาไว้ไม่ไหวต้องเอ่ยปากถามวินัยว่าทำไมตำรวจคนอื่นเขาถึงมีเงินซื้อทองให้เมียใส่แพรวๆทั้งที่เงินเดือนก็เท่าๆกันวินัยก็บอกว่าเพื่อนตำรวจพวกนั้นมีช่องทางหาเงินพิเศษซึ่งตัวเขาไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการรีดไถชาวบ้านเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตชมพู่เองก็ใช่จะไม่รู้ว่าการที่ตำรวจหลายคนหาเงินคล่องมีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินรายได้ของตัวมีเงินมาปลนเปลือลูกเมียนั้นพวกเขาทำอะไรแล้วก็ได้เงินมาด้วยวิธีไหนอันที่จริงชมพู่เองก็เกลียดวิธีใช้อำนาจหน้าที่หาเงินมาโดยมิชอบแต่ความอิจฉาความโลภมันทำให้แกมองข้ามความเลวร้ายเหล่านั้นไปหมดสิ้นคิดอย่างเดียวคือต้องการความร่ำรวยเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นแกก็เลยแสดงให้วินัยรู้ว่าแกต้องการอะไรเมียตำรวจคนอื่นๆนะสามีเขายังหาเงินมาซื้อเครื่องแต่งตัวให้เมียได้ทำไมเขาถึงทำไม่ได้ล่ะวินัยก็กลับพูดบอกว่าการได้เงินมาโดยทุจริตไม่ได้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจอะไรหรอกเรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเก็บออมเงินได้เมื่อไหร่ค่อยซื้อเครื่องประดับใส่ยังจะภาคภูมิใจกว่าแทนที่ชมพู่จะชื่นชมยินดีที่วินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานกลับขุ่นเคืองใจที่เขาโง่งมไม่ยอมตามใจไม่แสวงหาความร่ำรวยความมีหน้ามีตามาให้ชมพู่ซึ่งจะต้องยอมเป็นคนต่ำต้อยอยู่อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดชมพู่รู้จักนิสัยใจคอของวินัยดีแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยรักชมพู่มากแค่ไหนดังนั้นก็เริ่มต้นยั่วยุให้เขาเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนั่นก็คือพูดจาเหมือนกับดูหมิ่นที่เขาเป็นตำรวจที่มียศต่ำๆซ้ำยังงมงายอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่อย่างชนิดไม่ลืมหูลืมตาทั้งที่เพื่อนของเขาเจ้านายของเขากอบโกยความร่ำรวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาไม่มีสมบัติอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยพูดยั่วยุอารมณ์จนวินัยเริ่มจะฉุนโกรธชมพู่ก็จะรีบเปลี่ยนคำพูดแล้วก็กิริยาเป็นอ่อนหวานไร้เดียงสาเอาอกเอาใจเขาทันทีทำเหมือนว่าที่พูดไปนั้นพูดด้วยความซื่อและบริสุทธิ์ใจก็ทำให้วินัยโกรธไม่ลงโดยเขาหารู้ไม่ว่าแกกำลังยั่วยุเขาให้ละเมิดศีลธรรมประจำใจซึ่งเขายึดถือแล้วก็รักษาเอาไว้นานแสนนานมาแล้ววินัยถูกชมพู่ดูหมิ่นอย่างแยบยลได้ไม่นานเขาก็เริ่มเอื้อมมืออันสะอาดหมดจดเข้าไปแปดเปื้อนกับเงินสกปรกเป็นครั้งแรกในชีวิตเพียงเพื่อลบล้างคำสบประมาทที่ชมพู่คอยกรอกหูเขาอยู่เสมอว่าเขาคือสามีที่ไม่เอาไหนชมพู่ยังจำได้แม่นยำตอนที่เขานำเงินพิเศษจำนวนแรกมาให้ดูเขาไม่สบายใจอับอายแล้วก็เศร้าหมองที่กระทำผิดมโนธรรม แต่ว่าชมพู่ก็ทำให้เขาลืมความรู้สึกดังกล่าวด้วยกิริยาวาจาอันแสดงถึงความดีอกดีใจยกย่องความเก่งความเป็นผู้นำครอบครัวที่ประเสริฐของเขาโดยไม่ได้สำนึกสักนิดว่าเขากำลังเธอกำลังผลักดันให้สามีผู้เป็นตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายนี่กลายเป็นโจรไปซะเองหลังจากวันนั้นวันที่เขาได้เงินพิเศษมาให้ชมพู่วินัยก็เริ่มกลายเป็นอีกคนหนึ่งจากตำรวจที่ไม่เคยแยแสสนใจอมิตรสินจ้างปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรมตรงไปตรงมากลายเป็นตำรวจผู้ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาเงินโดยมิชอบในทุกรูปแบบและร่วมทีมกับเพื่อนๆที่หาเงินพิเศษใส่กระเป๋าตัวเองอย่างไม่แยแสสนใจกับศีลธรรมอีกต่อไปขึ้นชื่อว่าความชั่วนั้นลงว่าได้ทำเป็นครั้งแรกได้โดยไม่สำนึกละอายใจแล้วครั้งต่อๆไปย่อมทำได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็กลายเป็นความเคยชินไปในที่สุดชมพู่มีความสุขและสมใจที่มีเครื่องประดับของมีค่าใส่แพรวๆไม่น้อยหน้าเมียตำรวจคนไหนๆประกอบกับแกไม่ชอบเล่นไพ่เล่นการพนันเหมือนกับเมียตำรวจส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาว่างในแต่ละวันจับกลุ่มเล่นไพ่กันอย่างเพลิดเพลินเงินที่วินัยหามาได้ก็เลยเหลือเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อมาชมพู่ก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกคนแรกเป็นผู้ชายก็เป็นที่สมใจของวินัยเพราะว่าเขาอยากจะได้ลูกผู้ชายมานานแล้วยิ่งมีลูกวินัยก็ยิ่งหาเงินพิเศษชนิดไม่เลือกจังหวะเขาบอกว่าจะต้องมีบ้านมีเงินเก็บเอาไว้ให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่ลูกจะมีสติปัญญาความสามารถศึกษาเล่าเรียนได้แม่ของชมพู่รู้ว่าวินัยได้เงินมาโดยมิชอบเมื่อเห็นชมพู่มีทองหยองใส่เต็มตัวท่านก็เรียกไปว่ากล่าวให้ตักเตือนวินัยอย่าประพฤติอย่างนั้นท่านบอกว่ามันเป็นเงินที่ไม่สุจริตคนที่ให้เขาจำเป็นจำใจจะต้องยื่นให้เพราะความกลัวให้ด้วยความเสียดายพร้อมกับแช่งชักหักกระดูกรับหลังจะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้อีกอย่างหนึ่งมันเป็นบาปกรรมสักวันหนึ่งกรรมจะตามสนองเอาชมพู่ฟังแม่ว่ากล่าวพร้อมกับนึกเถียงอยู่ในใจว่าไม่เจริญรุ่งเรืองได้ยังไงในเมื่อตัวเองมีเงินฝากออมสินเป็นแสนแสนมีสร้อยทองแหวนเพชรอีกเกือบแสนบาทแต่ก็แซงบอกกับแม่ว่าจะเตือนวินัยตามที่ท่านต้องการแล้วก็แก้ตัวแทนวินัยว่าเขาไม่ได้มีเจตนาทำชั่วอย่างนั้นหากได้เงินพิเศษมาเพราะว่าไม่มีทางเลือกเนื่องจากทุกคนเขาเอาถ้าวินัยไม่เอาก็เท่ากับเป็นศัตรูกันก็จำเป็นจำใจจะต้องกินตามน้ำไปอย่างนั้นเอง
1: ครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับท่านก็ได้มาเล่าสิ่งดีๆให้กับเราฟังฟังแล้วได้ข้อคิดได้คติธรรมสอนใจการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะผลกรรมตรงสำหรับคนที่ฆ่าสัตว์คนที่เบียดเบียนชีวิตอื่นนั่นก็คือทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บทำให้อายุสั้นนะครับอันนี้คือกรรมจากปานาติบาตเศษกรรมมันนั้นนอกจากจะไอ้เกิดมาชาติไหนๆเราก็จะมีสุขภาพไม่แข็งแรงอายุสั้นนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสิ่งหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำบุญนะครับทำบุญโดยการช่วยเหลือสัตว์ไถชีวิตโคชีวิตไก่อย่าไปฆ่าสัตว์ที่เขาอย่าไปซื้อสัตว์ที่เขาขังไว้เพื่อกินอย่าไปฆ่าเขาสัตว์ที่กำลังจะโดนฆ่าเราก็ปล่อยปลานะครับมีโอกาสมีเวลาก็ซื้อยาไปถวายพระภิกษุป่วยนะครับซื้อยาไปให้โรงพยาบาลซื้อยาถวายสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรหรือว่าซื้อน้ำมังคุดไปถวายพระอันนี้อานิสงส์มีแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ถ้าเราสุขภาพไม่ดีส่วนหนึ่งเราก็กินเองส่วนหนึ่งเราก็ซื้อน้ำมังคุดเนี่ยนะครับไปให้กับคนที่เราเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ที่มีคุณธรรมไปถวายพระไปให้พ่อไปให้แม่ผู้มีพระคุณกับเราปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณกับเราเอาไปเป็นเครื่องบูชาคุณท่านอานิสงส์มันมีในหลักแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยบุญมันมีผู้ให้สิ่งที่ดีก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบนะครับอันนาโทวันนาโทโหติผู้ให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้วันนะให้กำลังอันนาโทพละโทโหตินะครับให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้กำลังวันนาโทโหติวัฏฐโทให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะยานาโทสุกโทโหติให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขสบายนะครับถ้าเราให้ยาให้อะไรนี่ชื่อว่าให้สุขภาพคนอื่นถ้าเราให้สุขภาพคนอื่นเนี่ยอานิสงส์ก็จะถึงตัวเราด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับนึกถึงคนที่เรารักคนที่เคารพอยากจะสัมมนาคุณอยากจะตอบแทนท่าน นำน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินไปบูชาคุณท่านผสมสมุนไพร24ชนิดเอาไปให้ท่านแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าทานยังไงฉันยังไงนะครั้งละ30มิลลิลิตรเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับดื่มแล้วก็ต้องกินน้ำตามต้องแนะนำท่านด้วยบอกท่านด้วยอย่าเอาไปวางไว้เฉยๆอย่าไปวางไว้เฉยๆนะครับแล้วบอกสรรพคุณว่าทานอย่างนี้ฉันอย่างนี้แล้วคอยติดตามผลเป็นบุญของท่านกับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงสีแก้วทองสุขที่จังหวัดน่านนะครับเป็นมีปัญหาก็คือเลือดเลี้ยงหัวใจนี่ไม่พอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินนั่งอยู่ข้างๆผมท่านหนึ่งนะครับคุณพี่สวัสดีครับขออนุญาตครับชื่ออะไรครับผม
3: เจือนสีแก้วทองชุก
1: สีแก้วทองชุก
3: จ้ะ
1: แม่สีแก้วอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 70
1: แล้ว
3: จ้ะ
1: อยู่บ้านอะไร
3: สองแคว
1: บ้านสองแควอยู่ในตลาดในเมืองสองแคว
3: อยู่ตัวที่อำเภอ
1: ตัวอำเภอสองแควนะครับอำเภอสองแควจังหวัดน่าน
3: จ้ะ
1: ก็ถามแม่สีแก้วตรงๆนะมาก็ถามเลยทำไมถึงมากินน้ำมังคุดมันเป็นอะไร
3: มันตอนที่แรกจิบอกนี่เนาะกำเนิดก็ไปโรงพยาบาลหมอเป็นว่าเลือดเลี้ยงหัวใจมันป้อเองไง
1: เจ็บมานานยัง
3: ได้หลายปีละ
1: เจ็บเนี่ยเจ็บหัวใจเนี่ย
3: จ้ะ
1: เจ็บมากไหม
3: มาก
1: อ๋อ
3: นั่นนั่นหมอเปิดก็ว่าเดี๋ยวนี้เปิดนัดไปก็นี่แม่ไปก็เปิดก็ว่าเออเดี๋ยวนี้ปกติแล้วว่าอี
1: อ๋อเดี๋ยวแม่สีแก้วเจ็บที่หน้าอกหมอบอกว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปโรงพยาบาลไหน
3: โรงพยาบาลสองแคว
1: โรงพยาบาลสองแคว
3: จ้ะ
1: อ๋อแล้วอาการนอกจากเจ็บหัวใจแล้วมีอย่างอื่นไหมเหนื่อยไหมเพลียไหม
3: เหนื่อย
1: เหนื่อยใช่ไหม
3: นั่นเป็นบางครั้งเนาะบางครั้งมีบางครั้งหมอเป็นว่าต้องไปทำงานเนอะอยู่บ้านเนอะบอกละอ่อนว่ามือแม่ไปทำงานแม่ก็ไปละแมวอยู่บ้านมีข้างๆก็น้องบอกป้ามาแอวเฮกะคนไปแอวหาน้องลงมาบ่วูบตีประตูบ้านแม่มฮู้เด
1: ้วูบ
3: ล
1: ้มเลยป่ะ
3: ล้ม
1: อ๋อ
3: ก็นี่ขอโทษเออตีนฟาดในมฮู้ดูตีนหักไป
1: อ๋อล้มดูตีนหักเลยฟาดไม่รู้ฟาดอะไรไม่รู
3: ้
1: ดีหัวไม่ฟาด
3: หมอถามจะฟาดเนาะโม่แหละ
1: ครับแสดงว่าเป็นเยอะ
3: เนาะ
1: เป็นเยอะเป็นจนวูบเลยคือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ
3: จ้ะ
1: ครับเจ็บหัวใจแล้วไปรักษาที่หมอให้ยามากินใช่ไหม
3: จ้ะ
1: ให้ยามากินมันก็ดีขึ้นอยู
3: ่ดี
1: ดีขึ้นทีนี้ก็ไปซื้อน้ำมังคุดใครบอกให้ไปซื้อน้ำมังคุดมากิน
3: เนี่ย
1: อ๋อไม่หอมอีกแล้วบอกลองเอามากินดู
3: ญาติกัน
1: เป็นญาติกันไม่หอมก็กินดี
3: กิน
1: ดีก็ลองไปซื้อมากินก็กินคู่ไปกับยาโรงพยาบาลด้วย
3: จ้ะ
1: เออแล้วไปซื้อตอนแรกมากี่ขวด
3: 3
1: ขวด
3: นิดไปชงแม่น
1: อ๋อ
3: นิดไปชงกว่า
1: ดีเจนิด
3: จ้ะ
1: สถานีวิทยุงาช้างดำ
3: ว่าอยู่ฮันเตอแม่ไปหับเอาเองอีไหน
1: เออ
3: แม่ลงมาหับอ่ะบอกเขาไปชงถึงบ้านกลุ่มมุติเนาะแม่ลงมาหับอ่ะ
1: ครับ
3: ก็นี่กินหมดแล้วก็แม่ก็ไปชื่อบ้านเปียก
1: ครับผม
3: เปียกก็เป็นร้านน่ะ
1: ครับกินแล้วมันเป็นยังไงมั้งกินไปกี่ขวดแล
3: ้
1: ว
3: โอ้6ขวดก็
1: แล้วค่อยๆกินมาขวด1 2 3 4มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยกับอาการอยากรู้ไอ้หัวใจที่มันเจ็บมันปวดเนี่ย
3: มันสบายดีขึ้นแล้วก็รักดี
1: แล้วไม่อยากรู้อาการปวดหัวใจมันไม่เป็นตอนไหนตอนกินไปกี่ขวดที่ว่ามันไม่เป็นมันไม่ปวด
3: ตั้งแต่กินมันอ่ะมันก็มันเจ็บเด้กว่าสบาย
1: ตั้งแต่กินมาเลย
3: จ้ะ
1: 6ขวดเป็นเดือนแล้วมั้ง
3: กว่าน่ะ
1: เดือนกว่าแล้วปกติก่อนกินเนี่ยก่อนกินน้ำมังคุดเนี่ยมันปวดเลยไหมหัวใจปวด
3: ปวด
1: กี่วันมันปวดที
3: 2-3วันก็ปวดเด
1: ้2-3วันก็ปวดเวลาปวดก็จะปวดมากไม่มีแรงเหนื่อยใช่มั้ย
3: ป้อมากเลยหมอนเจ็บจี๊ดจี๊ดอีไหน
1: อ
3: ๋
1: อเจ็บจี๊ดจี๊ด
3: จ้ะไปหาหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปหมอปกติแล้วเนอะ
1: หมอที่ไหน
3: มาโรงพยาบาลสองแคว
2: เขาบอกหัวใจปกติแล้ว
3: จ้ะ
2: ดีใจไหม
3: ดี
2: ดี
3: ดีใจขึ้น
2: ดีใจลูกดีใจไหม
3: จ้ะ
2: ลู
3: กก็ดีใจ
2: ลูกก็ดีใจเพราะว่าหัวใจเนี่ยถ้ามันได้ผ่าแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
3: จ้ะ
4: หมอเขาบอกว่าเวลาเขาจะไปก็ไปเลยลูกหัวใจอย่าง
3: นี้อ๋อหมอบอกว่าแม่
4: ต้องไปทำงานอะไร
3: ไปทำงานโน่อยู่บ้านปอละอ่อนแดแม่ก็ไปแหละก็นี่เปิ้นว่าถ้าว่าไปทำงานมันบุกมันจะไปคำเดียว
2: ไปคำเดียวเลยตายทันทีเลยพูดง่ายตายเลยแหละถ้ามันไปก็ตายเลย
3: ก็นั่น
2: แห
3: ละ
2: ก็บอกว่าห้ามทำงานหนักเพราะว่าถ้ามันน็อกมันก็ไปเลย
3: เดี๋ยวนี้แม่ก็ไปทั้งได้แหละอยู่บ้าน
2: แต่แน่ๆที่แน่ๆคือดื่มมา6ขวดแล้วก็ไม่เจ็บเลยไม่จี๊ดเลย
3: ไม่เจ็บ
2: แล้วไปตรวจหมอก็บอกว่าดีขึ้น
3: ดีขึ้น
2: อ๋อครับ
3: หมอบอกว่าปกติ
2: ครับแต่ว่าหายไม่หายเราก็ไม่ทราบนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้คือเจ้าตัวจะรู้เอง
3: จ้ะ
2: ไม่จี๊ดไม่อะไรก็พอใจ
3: จ้ะ อยู่สบายก็พอแล้ว
2: สบายก็พอนั่นนะ
3: จ้ะ
2: คุ้มเพราะว่า6ขวดนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ 2,000 กว่าบาทก็กับสิ่งที่ได้มานี่คุ้มมากเลย
3: จ้ะ
2: ครับก็ดีใจกับแม่สีแก้วเนาะ
3: จ้ะ
2: ครับดีใจนะครับที่สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นยังไงก็ดื่มไปเรื่อยๆนะแม่เนาะดื่มไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเหมือนพี่เนี่ยก็คือว่าถ้าเรากินดีแล้วก็บอกต่อเพราะบอกต่อแล้วเห็นคนเขากินดีขึ้นมีความสุขไหมมีความสุขเพราะว่ามันเหมือนเราให้ชีวิตคือบางคนเนี่ยสุขภาพไม่ดีนี่มันจะคลำหาถ้าโชคดีเจอของดีมันก็เป็นบุญไปแต่บางคนคลำไปหา5อย่าง10อย่างคลำนู่นคลำนี่บางคนก็ไหว้ครูหมดเงินเยอะก็มีนะครับ 2,000 3,000 5,000 ลองไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือโชคดีว่ามีคนดีๆมาบอกสิ่งดีๆแล้วมันก็ตรงก็ถือว่าเราก็เนี่ยกินดีก็บอกต่อได้บุญต่อครับขอบคุณแม่สีแก้วมากๆครับที่ได้มาแชร์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่ออ
0: ีก2ปีต่อมาชมพู่ก็ได้ลูกสาวอีกคนหนึ่งพร้อมกันนั้นแกก็แอบไปซื้อทาวน์เฮาส์ผ่อนส่งเอาไว้หลังหนึ่งตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะแยกจากแม่ไปอยู่กันตามลำพังผัวเมียเมียกับลูกอย่างมีความสุขเต็มที่เพราะว่าตอนนี้ก็มีเงินเก็บไม่ใช่น้อยแล้วแต่แล้วความฝันของชมพู่ก็มีอันต้องเป็นไปเมื่อวินัยเจอคดีร้ายแรงทั้งที่เป็นตำรวจนั่นก็คือเขากับเพื่อนตำรวจด้วยกันนำผงขาวไปยัดให้คนคนหนึ่งพร้อมกับตั้งข้อหาว่าคนคนนั้นมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อรีดไถเอาเงินนั่นเองและเขากับเพื่อนทำสำเร็จมาหลายครั้งแล้ว แต่ว่าครั้งนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อรีดไถฉลาดแล้วก็ไม่กลัวบารมีเครื่องแบบแอบไปแจ้งความที่กองปราบแล้วก็นัดวินัยกับเพื่อนไปรับเงินวินัยกับเพื่อนประมาทและคิดว่าไม่มีใครกล้าหักหลังเขาก็เลยไปรับเงินโดยไม่ระแวงว่าธนบัตรทุกใบถูกทำตำหนิเอาไว้พอรับเงินเท่านั้นตำรวจกองปราบก็แสดงตัวเข้าจับกุมทันทีวินัยและเพื่อนก็เลยเจอข้อหาร้ายแรงถึงขั้นต้องถูกไล่ออกจากราชการแล้วก็ยังต้องคดีอาญาอีกข้อหาหนึ่งชมพู่ตกใจอย่างที่สุดรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้านายของวินัยเจ้านายบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะวินัยกับเพื่อนหาเงินกันเองอันนี้ไม่ได้แบ่งใครเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางช่วยชมพู่พยายามวิ่งเต้นช่วยวินัยทุกอย่างเงินที่เก็บงามมาไว้ถูกเบิกเอามาจ่ายแล้วก็เสียให้กับทุกๆทางที่จะทำให้วินัยหลุดพ้นจากความผิดมีคนรู้จักกันมาเจรจาจะติดต่อผู้ใหญ่ให้ช่วยแต่ต้องจ่ายค่าสินน้ำใจเป็นเงินแสนชมพู่ก็ยอมเสียเงินจ่ายให้เขาไปกระทั่งคดีถึงที่สุดก็ปรากฏว่าศาลพิพากษาให้จำคุกวินัยกับเพื่อนเพราะมีพยานหลักฐานยืนยันได้ความชัดเจนว่าทั้งสองคนทำความผิดจริงอีกทั้งยังไม่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษากฎหมายแต่กลับมีเจตนาทำผิดเสียเองชมพู่เพิ่งจะรู้ว่าถูกนายหน้าที่มาติดต่อว่าจะช่วยวินัยจนพ้นผิดนั้นเขาหลอกเอาเงินไปสบายๆแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้ชมพู่ทุ่มเงินหวังซื้ออิสรภาพให้วินัยในชั้นศาลอุทธรณ์แต่เงินก็ไม่สามารถทำให้วินัยหลุดพ้นจากความผิดอุกฉกรรจ์ได้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้วินัยกับเพื่อนได้รับโทษตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นตามเดิมพร้อมๆกับเงินและของมีค่าของชมพู่ก็หมดเกลี้ยงพอดีบ้านทาวน์เฮ้าส์ก็ต้องขายไปในราคาถูกๆแค่ขอให้ได้เงินดาวคืนก็พอทุกวันนี้วินัยยังรับโทษอยู่ในคุกส่วนชมพู่ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกและต้องส่งเสียสามีต่อไปเพียงคนเดียวโดยอาศัยแม่อยู่และช่วยแม่ทำข้าวแกงขายเหมือนเดิมชมพู่เสียใจเศร้าใจแทบจะตายเสียให้ได้เมื่อสามีต้องติดคุกชื่อเสียงเกียรติยศเสียหายหมดสิ้นกลายเป็นขี้ปากให้ชาวบ้านนินทาว่าร้ายอย่างสนุกเงินเก็บออมและของมีค่าที่เคยมีหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือมันเป็นความทุกข์อย่างที่สุดทุกข์ซะยิ่งกว่าตอนที่พ่อทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียน้อยไม่รู้ว่ากี่เท่าตั้งแต่เป็นสาวมาชมพู่ไม่เคยสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเคยทำบุญใส่บาตรก็ทำไปอย่างนั้นเองเรื่องบาปกรรมไม่เคยคิดตราบกระทั่งมาเจอกับเรื่องนี้จนไม่มีทางออกจึงได้ตามแม่ไปวัดสังฆทานได้ฟังหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเทศแล้วก็มีสติขึ้นมาทำให้คิดถึงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนแก่บุญมนุษย์พยายามทำใจให้ยอมรับความเป็นจริงในข้อที่ว่าทุกสิ่งเกิดมาตั้งอยู่เสื่อมไปแล้วก็ต้องสลายไปในที่สุดแต่ก็ทำใจยากเหลือเกินเมื่อใดที่ทำใจได้ความทุกข์ก็คลายลงไปชั่วระยะหนึ่งซึ่งชมพู่ก็จะต้องต่อสู้กับจิตที่มีกิเลสหนาต่อไปอีกแกก็ย้อนคิดถึงความผันแปรของชีวิตที่ต้องพบกับความวินาศถึงขั้นนี้แล้วทำให้แกเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นผลแห่งกรรมถึงได้ตามสนองอย่างทันตาถ้าหากว่าแกไม่ยุยงส่งเสริมให้วินัยทำความชั่วหาเงินมาให้โดยทุจริตคิดมิชอบแกกับเขาก็คงไม่ต้องประสบความวินาศถึงป่านนี้เงินทองที่ได้มาโดยไม่สุจริตเพราะวินัยรีดไถคนอื่นมาซึ่งก็ไม่ผิดอะไรกับปล้นเขาซึ่งหน้าก็เลยมีอันเป็นไปจนวอดวายหมดสิ้นได้มาอย่างไรก็หมดไปอย่างนั้นจริงๆที่ชมพู่และวินัยได้รับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสไม่ใช่ว่าใครทำให้เลยสองคนเท่านั้นเป็นคนทำโดยเฉพาะตัวของชมพู่ในช่างเลวร้ายเหลือเกินที่ยั่วยุให้สามีประพฤติชั่วเพื่อที่จะได้เงินมาสนองความอยากอวดมั่งอวดมีเท่านั้นเองครับทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ขอให้คิดเรื่องกรรมเวรไว้เถอะครับหากท่านเชื่อว่ากรรมมีจริงท่านก็จะไม่คิดทำชั่วทำเลวทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะได้ไม่ต้องรอรับผลแห่งกรรมเหมือนอย่างเช่นที่ชมพู่กับวินัยกำลังได้รับอยู่ในขณะนี้เลยครับเรื่องของกรรมอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของครูสมพรครูสมพรนี่เป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนในอำเภอแกเป็นคนค่อนข้างมีฐานะพอสมควรไม่ถึงขั้นเศรษฐีแต่ก็พอมีพอกินแล้วก็ค่อนข้างจะขี้เหนียวซะด้วยเห็นอะไรเป็นอยากได้ไปหมดไม่ว่าจะเป็นของใคร งานบุญงานกุศลคุณครูสมพรนี่ไม่ค่อยสนใจอ่ะไม่ชอบทำบุญแต่ถ้าทางวัดมีรายการแจกของที่ทางการเขานำมามอบให้นี่ครูสมพรเป็นต้องมาปรากฏตัวเสมอเรียกว่าของคนอื่นอยากได้ของตัวเองไม่ให้กระเด็นครูสมพรเป็นโสดแม้ว่าจะอายุเกือบเลขสี่แล้วแกก็คงยึดถือตามแบบครูบาอาจารย์รุ่นพี่ที่เป็นสาวแก่ไม่มีคู่ครองที่มีให้เห็นเป็นตัวอย่างต่อกันมาหลายต่อหลายคนนั่นแหละด้านหลังโรงเรียนเนี่ยจะเป็นบ้านพักของแกซึ่งพวกครูก็มีบ้านพักอยู่ใกล้ๆบ้านครูสมพรเช่นเดียวกันโรงเรียนแห่งนี้เป็นของรัฐบาลก็มีครูที่จบใหม่แล้วก็ได้รับการบรรจุมาอยู่ที่นี่หลายคนรวมกับครูสมพรซึ่งเป็นครูใหญ่ก็เป็น5คนก็พอแล้วสำหรับโรงเรียนเล็กๆในอำเภอต่างจังหวัดอย่างนี้ครูสมพรโดยปกติทั่วไปแล้วถือว่าได้เป็นคนใจดีทำงานอย่างจริงจังเสียอย่างเดียวเรื่องงกเนี่ยครูใหม่ที่มาอยู่ที่นี่แทนครูเก่าที่ย้ายไปที่อื่นเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมครูสมพรอยู่เป็นนิดอย่างเช่นเรื่องของหนังสือที่ได้รับการบริจาคมาจากมูลนิธิหลายที่ที่ช่วยเหลือเด็กแทนที่จะมอบให้กับเด็กฟรีๆตามความประสงค์ครูสมพรกับเก็บเงินจากเด็กที่บางคนยากจนถึงจะเก็บไม่มากก็ตามแต่ก็ไปเพิ่มความลำบากให้กับพวกเขาไม่ใช่น้อยครูสมพรก็อ้างว่าเพื่อจะนำเงินมารวมไว้เป็นกองทุนของโรงเรียนซึ่งความจริงก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามีเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอยู่แล้วแล้วอีกเรื่องนึงที่ยกเป็นตัวอย่างแห่งความงกของแกก็คือมีอยู่ครั้งนึงทางวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนน่ะขอแรงจากครูแล้วก็นักเรียนให้ไปช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดเนื่องจากจะมีงานทอดกฐินประจำปีเพราะว่าพระที่วัดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รูปแล้วก็ต่างชราภาพแล้วด้วยงานนี้ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันนำเอาอาหารผลหมากรากไม้มาเลี้ยงครูแล้วก็นักเรียนกันอย่างมากมายถือเป็นการสร้างกุศลร่วมกัน
2: ท่านผู้ฟังครับทุกคนอยากมีอายุยืนไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเทียบค่ามนุษย์ออกอายุไขอยู่ที่75ปีนะครับทุกวันนี้แนวโน้มอายุไขของมนุษย์จะสูงขึ้นนะครับในประเทศไทยนี่เขาเก็บสถิติเอาไว้ท่านผู้ฟังปี2505นะครับประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุไขของคนไทยเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยคือค่ากลางนะครับทั้งหมดเอามาเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 57.29 ปี57ปีเศษหลังจากนั้นอีก10ปีปี2515ขึ้นมา60ปีเศษพอ2535อีก20ปีต่อมา72ปี 72.45 ปีพอถือ2555นะครับ20ปีต่อมา 74.90 ก็คือประมาณ75ตอนเนี้ยเฉลี่ยคนไทยจะอายุยืนอยู่ที่75ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ก่อนคนไทยจะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเช่นพวกกระเพาะลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบวัณโรคระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบไข้จับสันไข้มาลาเรียเป็นต้นสูงแต่ทุกวันนี้นะครับก็จะเสียชีวิตด้วยโรคเกิดจากอาหารการกินนะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอุบัติเหตุโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจนะครับอันนี้คือภัยคุกคามยุคใหม่ที่บั่นทอนอายุของคนไทยให้สั้นกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราเทียบกับประเทศที่อยู่ข้างๆเรานี่อย่างประเทศญี่ปุ่นอายุไขเขาอยู่ที่ 84.6 ปีนะครับสิงคโปร์ก็84ปีอายุไขเขาไต้หวันฮ่องกงนี่83ปีนะครับฮ่องกง83โทษทีนะครับชาวไต้หวันนี่80ปีถ้าเป็นทางอาหรับนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรต79ปีบรูไน79ปีคูเวต78ปีชาวจีน76ปีมาเลเซีย75ปีสูสีกับเรานะของเรานี่74เกือบ75เวียดนามก็75ปีนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโดยสภาพโครงสร้างของเซลล์แล้วเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง140ปี142ปีอยู่ได้แต่ว่าเหตุที่ทำให้เราอายุสั้นเพราะว่า
5: โรคภัยไข้เจ็บที่มากับอาหารท่านผู้ฟังโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดในสมองตีบโรคหัวใจนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคพวกนี้ด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะครับหยุดบริโภคไขมันประเภทพวกเนยเทียมเปลี่ยนไขมันที่ไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันเม็ดทานตะวันน้ำมันข้าวโพดเนี่ยน้ำมันพืชต่างๆนี่อย่าใช้มาใช้ไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยหรือว่าน้ำมันหมูแทนแล้วก็ลดงดสารพิษฮอร์โมนที่ผลิตจากสัตว์นะครับน้ำตาลที่ฟอกขาวท่านผู้ฟังแป้งขัดขาวลดพวกยาฆ่าแมลงสารพิษจากพืชหยุดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเพิ่มการออกกำลังกายลดความตึงเครียดนะครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็พยายามทานอาหารที่มาจากพืชโดยเฉพาะพืชสดๆไม่ใช่พวกของหมักของดองนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นปัจจัยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องอาหารการกินสำหรับท่านที่อยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยู่นานนะไม่สำคัญสำคัญคืออยู่นานอย่างแข็งแรงนะครับสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมากำหนดให้เราอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้ำมังคุดนี่โรงงานนี่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชปลอดสารพิษอันนี้สำคัญนะครับมังคุดต้องคัดสรรนะครับมังคุดคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใส่นี่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสม่ำเสมอแล้วคุณประโยชน์ก็ต้องได้ถ้าหากว่าเรากินอะไรเข้าไปท่านผู้ฟังเป็นพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้ากินมากก็ไม่ดีเพราะว่าส่วนไหนที่มันมากเกินความจำเป็นมันจะเป็นภาระต่อตับโทษนะครับต่อไตเราไตของเราเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายคือระบบขับของเสียท่านผู้ฟังมันจะมีอยู่2จุดก็คือตับกับไตนะครับตับเนี่ยของเสียที่สารพิษที่เป็นสารพิษที่เป็นเคมีละลายน้ำไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของตับพวกแอลกอฮอล์พวกกินเหล้ามากพวกกินเคมีพวกกินยามากนี่ตับพังนะครับไตนี้ก็เป็นประเภทสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการในส่วนที่ละลายน้ำได้นะครับส่วนที่ละลายน้ำได้ก็พวกยาสมุนไพรพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยการที่มันจะขจัดทิ้งนะครับมันก็ต้องขจัดผ่านทางไตยาสมุนไพรถ้าเข้าสเตียรอยด์หรือว่ามากเกินไปมีส่วนที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้มากเกินไปก็จะเป็นภาระต่อไตฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเวลาดื่มหรือกินยาสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังนะครับกินแต่น้อยกินพอประมาณกินมากก็ไม่ดีนะครับต้องกินพอประมาณฉะนั้นการที่เราจะอยู่ไปนานๆนี่ให้อยู่อย่างแข็งแรงครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่อย่างที่เขาบอกว่าพระเขาบอกว่าบุญเลี้ยงคุณบุญเลี้ยงนะอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขท่ามกลางลูกหลานนะมีเงินมีทองพอได้กินพอได้ใช้พอเพียงนะอย่าเป็นนายบาปเลี้ยงนะครับนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนั่งกินนอนกินนะจะกินก็ต้องมีคนป้อนจะไปไหนก็ต้องมีคนหามอยู่อย่างทุกข์ทรมานตายก็ไม่ตายสักทีบทจะตายรักษาตัวจนเงินหมดนาหมดที่ทางหมดทรัพย์สมบัติหมดขายจนหมดแล้วเราก็ตายทิ้งหนี้ทิ้งสินให้ลูกหลานอันนี้ก็เรียกว่าอยู่แบบบาปเลี้ยงต้องอยู่แบบบุญเลี้ยงครับท่านผู้ฟังอยู่นานๆอยู่อย่างมีความสุขน้ำมังคุดก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสุขภาพ

0: ากมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ย
1: ได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพนารินทร์

0: ลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะท่านผู้ฟังครับคนเราที่จะประสบความสำเร็จนี่มีพุทธภาษิตยืนยันไว้ชัดเจนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรอุทธานะอุทธานะคือลุกขึ้นทำอุทธานะสัมปทานะครับต้องลุกขึ้นทำอารักขะทำแล้วก็ต้องหาเก็บเอาไว้ดีรู้จักรักษาอุอาหัวใจเศรษฐีกะกัลยาณมิตรตาต้องมีเพื่อนดีคบเพื่อนดีนะครับไม่ใช่เป็นเพื่อนยืมเพื่อนแซ่จ้องเพื่อนพากินเพื่อนพาเที่ยวพาเล่นอันนั้นไม่ได้สมะชีวิตตตาก็คือใช้ชีวิตให้เหมาะกับรายได้กับฐานะกับวัยของเราขยันหานะอุอากะสะเขาเรียกหัวใจเศรษฐี1ขยันหา2รู้จักรักษาเอาไว้3มีเพื่อนที่ดีข้อที่4ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้กับวัยกับฐานะกับเพศของเราอันนี้อยู่รอดนะครับสังคมในปัจจุบันอยู่รอดทีนี้การที่เราประสบความสำเร็จนอกจากความเพียรของเราแล้วในสิ่งอย่างหนึ่งนี่นะครับที่เรามองไม่เห็นเขาบอกว่าเกิดจากบุญทำความดีบุญยฤทธิ์อันหนึ่งจากความเพียรอันที่สองถ้าทำความเพียรด้วยมีบุญด้วยยิ่งจะประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงนะครับเหมือนคนที่ทำงานในบริษัทเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งดีนะครับถ้าเขาเป็นคนดีด้วยเขาก็ยิ่งได้เลื่อนตำแหน่งดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราก็ยอมรับเขาอายุยังน้อยก็จริงนะขยันทำงานดีเป็นนิสัยดีพูดดีทำดีคิดดีอ้าวโอเคไม่ว่ากันนะครับมีความรู้ดีมีความสามารถดีนะครับนี่ก็คือเรื่องบุญทีนี้บุญยฤทธิ์แล้วเนาะมีอะไรเป็นตัวช่วยได้อีกเขาบอกว่าเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์นี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะครับในหลักของพระพุทธศาสนานี่เขาถือว่าทุกคนเนี่ยนะครับในบ้านที่อาศัยทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เทวดาเราอยู่ตรงไหนทำบุญให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางอุทิศให้กับท่านนะครับเราทำบุญให้ท่านท่านก็ช่วยเหลือเราเราบูชาท่านท่านก็บูชาเรานะครับมันมีบาลีบอกไว้เลยว่ายัสมิงปะเทเซกับเปติวาสังปันติตชาติโยสีละวันเตตาโพชิตวาสัญญาเตปรมาจารินวยาตตาเทวตาตาสุงอาสังตสิกนามาติเสตาโพชิตาปยันติมานิตามานายันตินางตะโตนางอนุกัมปติมาตาปุตตังโอรสังเทวตานุกัมปิโตโพโสปทานิปัสติติเนี่ยพูดไวๆย่อๆก็คือว่ายัสมิงปะเทเซกับเปติวาสังใช้ชีวิตอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่บันติตชาติโยสีละวันเตตาทำบุญอังคาดกับผู้มีศีลยาตถาเทวตาอาสงตาสังทักขินมาทิเศเทวดาเราใดที่อยู่ในที่นั้นเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนะครับเราบูชาท่านเราท่านก็บูชาตอบนับถือท่านท่านก็นับถือตอบเทวตานุกัมปิโตโปโสภัทานิปัสสตินะครับคนที่เทวดาคอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือนี่ก็จะประสบความสำเร็จในการทุกเมื่อเทวดาช่วยหลวงพ่อท่านเคยสอนผมว่าคนทำอาจจะได้ร้อยหนึ่งถ้าเทวดาช่วยอาจจะได้500อาจจะได้พันหนึ่งใช้เทวฤทธนะครับเป็นตัวช่วยแต่เทวฤทธิ์ท่านจะช่วยได้เราต้องอุทิศบุญให้กับท่านเอาบุญเราทำบุญอุทิศให้กับท่านไม่ใช่ไปจุดที่ทูบแล้วไปไหว้ไปอ้อนวอนกราบการว่าโอ้สาธุเทวดาจงให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราทำความดีอุทิศบุญให้ท่านเป็นข้อแรกเปลี่ยนท่านอนุโมทนาดีใจกับเราและท่านก็ช่วยเราฉะนั้นเรามีความเพียรเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเราเป็นคนดีมีบุญก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วยเรามีผู้ใหญ่คอยช่วยเกื้อหนุนคอยช่วยคอยเกื้อหนุนก็เหมือนเรามีเด็กเส้นนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเทวดานะครับหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีญาติเป็นผู้จัดการมีญาติเป็นคณะรัฐมนตรีคอยเลื่อนคอยดูแลให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่มีเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนก็คือคนที่มีกำลังใจมุ่งมั่นคนที่มีจิตเป็นสมาธิคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันคอยดลบันดาลช่วยให้อันนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆ3อย่างชัวร์ๆนี่ทุกคนสามารถมีได้คือ1ความเพียรอันที่2คือความเป็นคนดีมีบุญอันที่3ก็คือตั้งตัวเองให้เป็นเด็กเส้นนะครับฉะนั้นทางที่จะช่วยให้เราสำเร็จจริงๆก็คือต้องตัวเราก่อนนะครับผู้ฟังตัวเราขยันตัวเราทำความดีอุทิศความดีให้กับคนที่จะคอยช่วยเราฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอด เชิญรับฟังครับ
1: ยังไม่ทันที่นักเรียนและชาวบ้านจะได้พักกินอาหารกลางวันกันเลยครูสมพรไม่รู้เอาถุงพลาสติกมาจากไหนมาตักอาหารบ้างขนมบ้างแกตักไปเป็นถุงใหญ่ๆทั้งนั้นจะว่าเอาไปเผื่อใครที่บ้านก็ไม่ใช่เพราะแกอยู่ตัวคนเดียวแกทำอย่างไม่แคร์สายตาใครเลยจริงๆตักไปก็พูดติดตลกไปเนี่ยจะเอาไปฝากกันพันโรงที่โรงเรียนพวกเราจะได้บุญได้กุศลเพิ่มอีกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เห็นแกนำไปให้ใครสักคนแต่ความที่แกตักไปเสียมากมายตัวแกคนเดียวก็กินไม่หมดวันต่อมานี่ทุกคนก็เห็นอาหารกับผลไม้เหล่านั้นทิ้งอยู่ในตะกร้าใส่ขยะหน้าบ้านแกนั่นแหละแล้วก็เรื่องที่ทุกคนแปลกใจพวกครูเนี่ยเขาเคยเข้าไปเยี่ยมแกบนบ้านพักหรือเวลาไปพูดคุยกับแกที่บ้านก็เคยเห็นข้าวของเครื่องใช้บางอย่างจำพวกพัดลมตั้งโต๊ะยี่ห้อดีๆมีแผ่นสติกเกอร์ติดไว้บริจาคให้ห้องสมุดของโรงเรียนจากร้านโน้นร้านนี้อ้าวแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะหรือว่าจานข้าวถ้วยแกงที่มีชื่อวัดอยู่ด้านใต้เนี่ยมันก็มาอยู่ที่บ้านครูสมพรได้ยังไงก็เคยเห็นแกไปช่วยงานศพที่วัดเนี่ยอยู่ครั้งสองครั้งนะครูเขาก็ไปกันด้วยแล้วญาติของนักเรียนเขาก็มาก็สงสัยเอ๊ะหรือพระจะให้มาแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้งานบุญกุศลไม่ต้องพูดถึงบางครั้งทางอำเภอบอกบุญเรียรัยทั้งคณะครูอาจารย์ทุกโรงเรียนพ่อค้าประชาชนทำกิจกรรมทางศาสนาครูทุกคนก็ร่วมกันใส่ซองแล้วแต่กำลังศรัทธาแต่ครูสมพรกลับไปไขตู้เก็บเงินที่แกอ้างว่าเป็นกองทุนของโรงเรียนที่จริงแกเก็บจากค่าหนังสือนักเรียนมาใส่ซองบริจาคโดยกินไม่ควักเงินของตัวเองสักบาทหนึ่งนะแล้วทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่าเงินทุนที่แกเก็บไว้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าบัญชีอยู่ที่แกคนเดียวเรื่องสุดท้ายที่ส่งผลให้เห็นทันตาต่อครูสมพรก็คือมีองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทซึ่งโครงการนี้ทุกคนก็รู้กันมาบ้างแล้วเพราะว่าเขานำไปมอบให้หลายโรงเรียนในจังหวัดเนี่ยเมื่อทำพิธีมอบเงินให้ทางโรงเรียนแล้วครูสมพรจะต้องเป็นผู้นำเงินเหล่านี้ไปซื้ออาหารหรือว่าจ้างคนมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนซึ่งทางผู้บริจาคเขากำหนดให้ได้ถึง7วันคือภายใน7วันหรือว่า1สัปดาห์เนี่ยนักเรียนจะมีอาหารดีมีประโยชน์รวมทั้งขนมกินได้ครบครูสมพรไม่แต่งตั้งใครเป็นผู้ช่วยดำเนินการและแกจัดการเองหมดเลยวันสองวันแรกแกจ้างคนมาทำกับข้าวแล้วก็มีนมสดยี่ห้อดีๆมาให้นักเรียนกินอิ่มหมีพีมันกันทั่วหน้าแต่วันต่อมาก็กลับกลายเป็นข้าวกล่องซึ่งมีข้าวแข็งๆเย็นชืดกับไข่ต้มหรือว่าไข่เจียวหรือว่าผัดเผ็ดที่มีแต่ผักไม่มีหมูสักชิ้นนึงส่วนนมจากที่เคยเป็นนมกล่องยี่ห้อดีก็กลายเป็นนมที่บรรจุจากถุงพลาสติกที่ไม่มีคุณภาพตัวหนังสือที่ภาชนะบรรจุนี่เลอะเลือนหลุดลุ่ยเวลาเอามือไปจับมันนะบางถุงก็บอกว่าหมดอายุแล้วนะครูทุกคนก็ไม่มีใครพูดอะพูดไม่ออกไม่กล้าพูดยังไม่ครบ7วันดีมีนักเรียนหลายคนท้องเสียมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องไปเข้าโรงพยาบาลผู้ปกครองก็ร้องเรียนไปแล้วครูสมพรก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีทีท่าว่าอาจจะถูกย้ายทีนี้พวกครูก็เริ่มสงสารแกกันบ้างพอเห็นหน้าตาแกหมองคล้ำไม่พูดไม่จากลางดึกคืนหนึ่งชาวบ้านก็ต้องโกลาหลตกใจมาครูสมพรร้องเรียกให้ช่วยพาไปหาหมอเพราะถ่ายท้องไม่หยุดจนเดินไม่ไหวสอบถามได้ความมาเมื่อตอนกลางวันหลังจากได้รับคำสั่งย้ายไปเป็นครูในถิ่นกันดารก็เลยพานกินข้าวกินปลาไม่ลงพอตอนหัวค่ำเริ่มหิวก็คว้าเอานมที่แอบตุนไว้เมื่อตอนได้รับบริจาคขึ้นมากินโดยไม่ได้ดูว่าหมดอายุแล้วงานนี้พวกครูก็เลยบอกไม่รู้จะสมน้ำหน้าหรือจะสมเพศแกดีไม่รู้ว่าแกจะเข็ดหรือเปล่านะครูสมพรเวรกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: กัมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกกระหน่ำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตัณหาอย่างเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันโง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันกรรมเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไป สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพาท่านผู้ฟังไปย้อนรอยกรรมคือเรื่องเก่าๆที่อาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังมาแล้วนะครับจะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่เดี๋ยวรวบรวมมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นแบบย่อๆนะครับวันนี้ถึงตอนที่8ครับเรื่องวงเวียนแห่งกรรมเรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีหน้าที่การงานดีฐานะการเงินอยู่ในขั้นร่ำรวยแต่กลับไร้วาสนาไม่มีแก้วตาดวงใจให้อุ้มชูทั้งที่แต่งงานอยู่กินกันมาเนิ่นนานหลายปีไม่ว่าจะทำอย่างไรหรือว่าปรึกษาแพทย์คนไหนก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งทั้งสองนี่เกิดความท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังวันหนึ่งทราบข่าวจากพรรคพวกคนรู้จักกันว่ามีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งตั้งท้องโดยที่ฝ่ายชายไม่ยอมรับผิดชอบก็เลยต้องการเอาเด็กออกเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีสามีภรรยาคู่นี้ก็รีบพากันไปพบเด็กสาวคนนั้นด้วยตัดสินใจว่าเมื่ออุ้มลูกตนเองไม่ได้ก็อาศัยอุ้มบุญเกิดก็เลยเจรจาขอรับเด็กสาวผู้นั้นมาดูแลจนกว่าเธอจะคลอดโดยที่เธอจะต้องยกลูกให้เป็นสิทธิ์ขาดแก่พวกเขาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันด้วยดีตามนั้นพอถึงกำหนดคลอดปรากฏว่าเธอคลอดลูกมาเป็นเด็กผู้ชายฝ่ายสามีภรรยาก็รีบจดทะเบียนเป็นบิดามารดาของเด็กทันทีแล้วก็นำเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูอย่างดีด้วยความรักและทนุถนอมเหมือนลูกในอกเด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้นผิวพรรณต่างพ่อต่างแม่ไร้ซึ่งสง่าราศีทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเอาแต่เกเรไปวันๆแล้วก็มักจะไปมีเรื่องนอกบ้านเสมอร้อนถึงพ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองไปมากมายกับความประพฤติของลูกชายคนนี้แต่ด้วยความรักลูกก็จำยอมต้องอดทนกันไปนับวันฐานะทางการเงินของสองสามีภรรยาก็แย่ลงเรื่อยๆกระทั่งเด็กหนุ่มอายุครบ18ปีครอบครัวนี้ก็สิ้นเนื้อประดาตัวหนี้สินมากมายจนถึงกับต้องขายบ้านขายช่องเพื่อล้างหนี
0: ้พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านอาจารย์ยอดท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินช่วงนี้จะพิเศษท่านผู้ฟังนะครับทุกๆชั่วโมงจะมีเรื่องเล่าจากท่านอาจารย์ยอดนี่3ตอนนะครับมี3ตอนนะฟังกันเพลินนะฟังให้สนุกสนานเลยนะได้มาฟังต่อจากน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่กว่าจะนำมาเขานำมารวมกันใส่ไว้ในขวดให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินนี่ก็หายากพอสมควรคือพูดง่ายๆว่าถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยแน่นะครับไม่ต้องเหนื่อยท่านผู้ฟังหามาให้แล้ว20กว่าตัวทั้งน้ำผลไม้และสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มังคุด1กิโลนี่เราก็จะทำได้4ขวดแค่นั้นนะครับ1กิโลนี่กิโลหนึ่งก็พอสมควรอร่อยแน่นอนท่านผู้ฟังแล้วก็ได้สุขภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดระบาดเยอะด้วยนะแล้วก็พวกเรานี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางสวคือคนอายุมากเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางท่านผู้ฟังนะครับไม่เหมือนกับเด็กเขาเป็นเนี่ยเขาหายไวเขาแข็งแรงนะครับอัตราการตายอาจจะไม่เยอะนะครับแค่ 1% 1% กว่าแต่ส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุทีนี้พวกเรานี่ก็ฟังวิทยุส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุวัยสวนี่ฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเองอย่าไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองล้างไม้ล้างมือให้ดีใส่หน้ากากไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะครับอยู่บ้านสบายสบายนะฟังรายการวิทยุฟังนิทานอาจารย์ยอดไปก็สบายใจครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านที่ต้องการที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากอาหารอากาศอารมณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือน้ำมังคุดตราพนารินนะครับได้รสชาติแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย
3: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: ใน 2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
5: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีกก้าวของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
6: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
5: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคม
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
7: สุขกายสบายใจ กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนา

0: ต่อมาทั้งสองเดินทางไปพบพระรูปหนึ่งที่เก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานตามคำแนะนำของคนรู้จักเพราะว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรชีวิตถึงตกต่ำอย่างนี้ทั้งที่เคยอยู่ดีกินดีเจริญรุ่งเรืองมาตลอดพวกเขาก็พาลูกชายไปด้วยครั้นแล้วเมื่อถึงวัดหลวงพ่อเห็นสองสามีภรรยาคู่นี้กับลูกชายก็รู้ทันทีว่าเคยสร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติท่านจึงบอกให้เด็กหนุ่มผู้เป็นลูกออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็บอกกับสองสามีภรรยาอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อครั้งอดีตชาติเด็กหนุ่มผู้เนี้ยมีบุญเกิดมาเป็นเศรษฐีแต่กลับตระนีทีเหนียวไม่ทำบุญสุนทานไม่สวดมนต์ภาวนารักษาศีลลุ่มหลงในอบายมุขชอบเล่นแต่การพนันดื่มเหล้าเมายาอยู่เป็นนิดบุญที่มีติดตัวมาแต่ไม่เคยเติมมันถึงได้ร่อยหรอหมดลงเศรษฐีนั้นเมื่อครั้นจะสิ้นอายุไขผลกรรมที่ทำไว้ส่งผลให้เขาเป็นอัมพาตแม้แต่จะพูดจาสักเล็กน้อยก็ไม่อาจจะกระทำได้ขณะเดียวกันทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ในอดีตชาติก็เป็นคู่กันแล้วก็เป็นคนใช้ของเศรษฐีผู้นี้ซึ่งไม่มีลูกหลานสืบสกุลในยามที่ต้องการใช้เงินก็หยิบฉวยเอาไปตามใจชอบคงจะคิดเอาเองว่าพวกตนสมควรจะได้โดยชอบธรรมใช้ส่วนตัวบ้างทำบุญสุนทานบ้างเลี้ยงดูเศรษฐีผู้เป็นนายบ้างเศรษฐีก็ได้แต่นอนดูด้วยความคับแค้นใจตลอดเวลาเพราะว่าตนถูกโกงจนหมดตัวแต่ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้แม้ขณะจวนจะสิ้นใจจิตก็ยังคงคิดแค้นอาฆาตผูกพยาบาทว่าจะต้องเอาคืนจากสามีภรรยาคู่นี้ให้จงได้ครั้นตายดับสิ้นภพสิ้นชาติกันไปแล้วในภพภูมิต่อมาทั้งสองสามีภรรยาก็เกิดมาเป็นคู่บุญคู่กรรมกันอีกแต่ผลกรรมและแรงอาฆาตแค้นจากชาติที่แล้วก็ทำให้เศรษฐีผู้ที่เคยเป็นนายนั้นตามมาจองเวรทั้งคู่แม้ตามมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานโดยเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ได้ก็ยังไปอาศัยท้องคนอื่นแทนและด้วยอำนาจวงล้อแห่งกรรมก็ทำให้สองสามีภรรยาต้องรับเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูจนถึงสิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อจะชดใช้หนี้กรรมที่ได้กระทำต่อกันมาแต่อดีตชาติหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อเขาอาฆาตจองเวรแล้วตามมาเอาคืนจนสาสมแก่ใจแล้วเขาก็จะไปแล้วณตอนนี้เขาก็สมใจพอใจแล้วอีกไม่นานเขาก็จะไปเขาจะสิ้นอายุไขในเร็วๆนี้สองสามีภรรยาได้ฟังก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจทั้งต่อกรรมที่พวกตัวได้กระทำครั้งเก่าก่อนอีกทั้งยังไม่อยากต้องเสียเด็กคนนี้ไปถึงแม้จะลำบากยากจนเพียงไรก็ยังรักยังห่วงใยแล้วก็ผูกพันกันอยู่มากหลังจากเด็กคนนี้ดับสิ้นอายุไขจากไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกชีวิตความเป็นอยู่ของสามีภรรยาคู่นี้ก็ค่อยๆดีขึ้นตามกาลเวลาแต่ถึงกระนั้นแม้จะชดใช้เวรกรรมแก่ลูกชายบุญธรรมไปแล้วก็ใช่ว่าพวกเขาจะสิ้นเวรหมดกรรมไปเพราะว่าเขายังต้องรับกรรมที่ทำไว้ในส่วนอื่นๆอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรื่องกฎแห่งกรรมตามสนองนั้นเป็นเรื่องจริงอดีตคนเราสร้างเหตุอะไรไว้ในปัจจุบันก็ย่อมได้รับผลตามนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมชั่วเราต้องรับไว้เป็นมรดกและกรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันก็เป็นเหตุที่จะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังอนาคตด้วยครับมาถึงเรื่องที่9เรื่องกรรมของเด็กซนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงของเด็กซนคนหนึ่งที่ชื่อปื๊ดอาศัยอยู่ในชนบทแถวๆจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าปื๊ดนี่เป็นเด็กซนชอบเที่ยวเล่นไม่ค่อยชอบทำการบ้านไม่ค่อยสนใจเรียนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าปื๊ดชอบเป็นชีวิตจิตใจก็คือการยิงกระป๋อมหรือว่ากิ้งก่านั่นเองตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนเจ้าปื๊ดกับเพื่อนๆจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นยิงกิ้งก่าด้วยหนังสติ๊กคู่ใจที่กลางทุ่งนากิ้งก่าที่จับได้ก็เอามาทำอาหารบ้างเอามาแกล้งเล่นบ้างเป็นที่สนุกสนานในกลุ่มเด็กซนทั้งหลายเจ้าปื๊ดและเพื่อนๆ เล่นยิงกิ้งก่าอย่างนี้เรื่อยมาจนอายุได้12ขวบอยู่มาวันหนึ่งเจ้าปื๊ดและเพื่อนก็นัดกันไปยิงกิ้งก่าเหมือนเคยมีกิ้งก่าตัวหนึ่งใหญ่มากเกาะอยู่ที่ต้นไม้เ ปกติจะเป็นที่รู้กันว่าเวลายิงกิ้งก่าจะต้องยิงหนังสติ๊กไปฝั่งที่ไม่มีคนยืนอยู่แต่วันนั้นเหมือนกับมีอะไรมาดลใจให้เจ้าปื๊ดไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนซึ่งอยู่คนละฝั่งของต้นไม้ประกอบกับเหมือนมีอะไรบังตาไม่ให้เพื่อนมองเห็นเจ้าปื๊ดหรืออย่างไรไม่ทราบเพื่อนก็ใช้หนังสติ๊กยิงกิ้งก่าโดยไม่ทันเห็นว่ามีเจ้าปื๊ดยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามลูกกระสุนหนังสติ๊กพุ่งผ่านเลยกิ้งก่าไปปะทะหน้าผากตรงหว่างคิ้วของเจ้าปื๊ดอย่างจังโชคดีที่ไม่ถูกลูกในตาไม่งั้นก็คงจะบอดเป็นแน่เพื่อนๆตกใจรีบพาเจ้าปื๊ดกลับบ้านแล้วพ่อกับแม่ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลวิดตาบอดแล้วไม่ละเจ้าปื๊ดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับเด็กซนที่ชอบเล่นอะไรแผลงๆเล่นอะไรที่อันตรายบางทีมันอาจจะมีผลร้ายตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ถ้าเพื่อนยิงแม่นกว่านี้สักหน่อยก็อาจจะไม่มีเจ้าปื๊ดในวันนี้ก็ได้แบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมาถึงเรื่องที่10ครับเป็นเรื่องของปลากัดสมัยตอนเด็กๆใกล้ๆบ้านคุณจรีนี่มีพี่คนหนึ่งคุณจรีเรียกว่าพี่บอยบ้านพี่บอยนี่เลี้ยงปลากัดขายเยอะมากจะพูดได้ว่าปลาทำให้รวยก็ว่าได้แล้วรวยจริงๆพี่บอยจะเปิดให้กัดปลาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นซึ่งจะตรงกับวันพระหรือไม่นี่พี่บอยก็ไม่ใส่ใจป้าของพี่บอยมักจะกล่าวเตือนอยู่เรื่อยบอยเอ้ยวันพระวันเจ้าเว้นบ้างเหอะอย่ากัดเลยปลามันบาปเรื่องของผมอะป้ายุ่งอะไรด้วยล่ะบาปเป็นยังไงผมไม่รู้จักหรอกพี่บอยทำธุรกิจปลากัดมาหลายปีดีดักอยู่มาวันหนึ่งพี่บอยก็ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนอนรักษาตัวเป็นเดือนๆอาการก็ไม่ดีขึ้นจนเงินที่เก็บสะสมค่อยๆร่อยหรอที่คุณจรีรู้ก็เพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยมายืมเงินที่บ้านคุณจรีไปบ้างโดนโกงบ้างแล้วก็เพื่อจะเอาเงินไปรักษาพี่บอยจนกระทั่งวันหนึ่งทางบ้านพี่บอยก็พาพี่บอยกลับมารักษาที่บ้านเพราะสู้ค่ารักษาไม่ไหววันดีคืนดีพี่บอยก็จะทำปากจู๋เล็กๆเสียงดังจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็มีน้ำลายพ่นออกมาเป็นฟองกลมๆคือลักษณะนี้เหมือนปลาปล่อยฟองอากาศ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังต้องมาฟังกันต่อพูดถึงของวัดนี่เจอมาหลายคนคนที่เกี่ยวข้องกับวัดคือถ้าทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญเยอะถ้าทำบาปก็บาปเยอะอะไรที่มันเป็นของสงอะไรที่มันเป็นของส่วนรวมเนี่ยกรรมมันจะหนักภาษีชาวบ้านก็ถือว่าเป็นของส่วนรวมของสงที่วัดที่สาธารณะเงินทองวัดเงินทองสาธารณะนะครับถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยเหมือนมันจะดีนะมันจะดีไม่มีใครไปทวงไม่มีเจ้าภาพหลักคอยทวงให้นะครับไม่มีเจ้าภาพหลักคอยเป็นเจ้าภาพคอยทวงแต่วิบากมันมีท่านผู้ฟังผมเจอหลายคนเนี่ยคือคนพวกนี้นี่เป็นพวกเขาเรียกว่าไม่ใช่บุญเลี้ยงบาปเลี้ยงนะครับเป็นคนอายุยืนแต่ว่าบาปเลี้ยงบาปเลี้ยงเป็นยังไงร่างกายตัวเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเยอะแยะนะครับโอ้เป็นสารพัดโรคนอนป่วยอยู่กับเตียงใช้เงินก็เปลืองมีคนต้องจ้างคนมาดูแลรักษาตัวเองป่วยยังไม่พอเงินทองที่ได้มาด้วยเอาของกินหรือว่าสิ่งของที่เป็นสาธารณะหรือว่าสิ่งของที่เป็นของสงฆ์เอาไปปฏิบัติลูกปฏิบัติเบียร์เอาไปให้ลูกให้หลานกินเขาเรียกว่าเป็นเงินบาปนะถ้าเป็นความเชื่อผมนะอันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังไว้แต่เป็นความคิดของผมสังเกตนะคนที่เอาของสงฆ์เงินของสงฆ์ไปโกงไปลักไปหาวิธีมานะครับวันก่อนผมก็คือผมสังเกตเนี่ยส่วนมากเอาไปให้ลูกให้เมียกินชีวิตของเขาก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับวันก่อนก็ได้คุยกับหลวงพ่อพระอาจารย์มหาแช่มเจ้าอาวาสวัดแก่งคอยท่านก็เล่าให้ฟังมีอดีตเจ้าอาวาสนะเก็บเงินได้หลายสิบล้านสึกออกไปเอาเงินไปใช้นะครับปรากฏว่ามีปัญหาไปทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งลูกเมียก็เจ๊งรถก็ชนป่วยจนกระทั่งไปไม่รอดมีปัญหาอันนี้คือท่านเล่าให้ฟังนะเล่าไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นบาปอีกแต่ให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นของสงฆ์นี่เราไปหยิบไปจับไปแตะนี่นะครับเราทำบุญดีกว่าไปบริจาคดีกว่าคนโบราณเข้าวัดเข้าวานี่นะครับกลัวดินติดตีนออกจากวัดถึงหน้าสงกรานต์ก็เอาดินมาก่อเจดีย์ใส่ที่วัดครับนี่ก็คือเรื่องของสงฆ์ค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังนะเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นอะไรที่เราต้องระวังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน กินดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อ360บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่มีก็โทรเข้ามาในรายการส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางทุกวันนี้สะดวกมากท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอยู่ที่ระยองนะเส้นยึดเป็นเกาดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ท่านผู้มีเกียรติมาพูดมาคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราวันนี้ผมมาถึงจังหวัดระยองมาอำเภอแกลงนะครับก็อยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งสวัสดีครับพี
4: ่ครับ
3: ครับก็คุณพี่ชื่ออะไรพี
4: ่ชื่ออารัน
3: อารัน
4: ครับ
3: นามสกุลเอี่ยมสกุล
4: อะไรนะ
3: เอี่ยมสกุล
4: เอี่ยมสกุล
3: ครับ
4: พี่อารันอายุเท่าไหร่นะครับ
5: ตอนนี้ก็ตก55แล้ว
3: 55แล้ว
5: ครับ
3: นะครับพี่อารันไอ้ตรงนี้นี่เขาเรียกอะไรบ้านเลขที่อะไร
5: บ้านที่8 36 84
3: 36 84ตำบล
5: ทางเกวียน
3: ท่าเกวียน
5: ทางเกวียน
3: ทางเกวียน
5: ครับ
3: อำเภอแกลงระยอง
5: ก็
3: เป็นถนนหน้าร้านตรงข้ามกับศรีสวัสดิ
5: ์
3: เงินสดทันใจ
5: ครับขาดเหลือได้เลย
3: ครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันครับพี่เราก็เล่าตามจริง
5: ครับ
3: พี่อรันให้ผมถามนิดหนึ่งว่าก่อนดื่มน้ำมังคุดเนี่ยสุขภาพมันเป็นอะไรก่อนดื่ม
5: ตอนนั้นผมเป็นโรคเกา
3: ต์เกาต
5: ์ครับ
3: เป็นตรงไหน
5: เป็นที่คอที่ขานะครับเดินไม่ได
3: ้อ๋อข้อเข่าข้อมือข้างล่าง
5: ทั้งนี้หมดเลยเนี่ย
3: ข้อข้างล่างด้วย
5: ข้อล่างข้อขาข้อข้างบนเนี่ยครับเจ็บหมดเนี่ย
3: แสดงว่าเป็นเยอะ
5: เยอะผมกินตอนนั้นเป็นปี
3: 53 54
5: ครับ
3: เป็นแล้วอาการมันเป็นยังไงพ
5: ี่โอ้เดินไม่ได้เลยงอแงงอแงปวดไปหมด
3: หมายถึงว่าตอนมันกำเริบเดินไม่ได้หรือปกติเดินไม่ได้หรือ
5: แบบเดินได้ธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเราผมก็กินเครื่องในไก่เยอะมาทอดกินกินเป็นเดือนๆน่ะกินเล่นมั่งอะไรบางนี่มันปวดเราก็ไม่รู้ว่ามันปวด
3: เราไม่รู้ว่ามันแสลงเกา
5: ก็ไปซื้อยาแก้ปวดมากินก็ไม่หาย
3: คร
5: ับก็เลยเอายาโรงพยาบาลผมร้อนมากินชุดนึงก็ไม่เห็นดีตรงไหนเลยแล้วผมก็เลยมาฟังวิทยุเขาว่าน้ำสกัดมังคุด
3: ก็เลยซื้อมากินดู
5: ซื้อมากิน3ขวด
3: ครับกินแล้วเป็นยังไง
5: กินมันก็ตอนแรกมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
3: ครับผม
5: กินพอกินไปนานๆทั้ง3ขวดมันก็เริ่มมันไม่ปวดเพื่อนก็แลดีพอแลดีก็เลยซื้อมากินเรื่อยๆผมกินหมดไปช่วงนั้นน่ะกินต่อเนื่องเลยนะที่ผมกินหมดไปทั้งหมด13ขวด
3: ครับ
5: มันดีขึ้นมาครับวันนั้นไปทำบุญแล้วก็แฟนก็เลยสั่งไก่มาก ินไหมก็บอกไหนลองดูที่เพราะว่ามันจะหายไหมจะลองบอกตอนนี้กินได้เป็นลาบซัดใหญ่เลย
3: ชอบแสดงว่าชอบกินเครื่องในไก
5: ่ครับ
3: มันแสลง
5: กินเครื่องในกินไส้กินแล้วกบปีกพวกอะไรกินนั้นเนี่ย
3: เออ
5: ก็ก่อนเนี่ยล่ะกบปีกก็กินไม่ได้
3: ครับพี
5: ่ยอดอ่อนผักอ่อนยอดอ่อนเรากินไม่ได้กุ้งหมึกก็กินไม่ได้
3: ไม่ได้ครับ
5: กินเป็นปวดจะโอ้โหงอกกันเนี่ยก็เลยก็กินแล้วก็หายมาแล้วผมกินมา13ขวดแล้วมันหายผมก็หยุด
3: ครับ
5: หยุดกินไป2ปี
3: อ๋อหยุดไป2ปี
5: ครับแล้วผมขึ้นมาปีแล้วผมขึ้นไปนครพนมไปบ้านแฟนน่ะ
3: ครับ
5: กลับมาเส้นมันยึดข้อเข่าตรงเนี้ย
3: ครับอ๋อคร
5: ับยึดปวดมันยึดไม่ได้เลยอ่ะ
3: เส้นยึด
5: ครับ
3: ขับรถมากมั้ง
5: มันไม่ได้ขับมันนั่งเลยมันยึดยังไงไม่รู
3: ้อ๋อ
5: ผมก็เลย
3: ซื้อมากินอีก
5: ก็เลยโทร
3: ครับ
5: โทรมาครับกินมาตลอดเนี่ยตัก3ลังแล้วนะอย่าไปกินน้อย
3: ตอนนี้เส้นยึดพี่ดีขึ้นยัง
5: ดีแล้วครับเนี่ยขยับได้แล้วเน
3: ี่
5: ยหมดเลยมาความยึดไม่ได้หรอกขนาดเอาไปตีอย่างนี้ไม่ได้ต้องค่อย
3: ๆอ๋อ
5: เจ็บครับเวลาเส้นยึดต้องเป็นเองถึงจะรู้
3: มันทรมาน
5: ครับมันเดินลำบากมาก
3: ทรมานหมดเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยอม
5: ถ้ามันเป็นขาเขอทำเป็นตามต้นตามคอเนี่ยเป็นหมดแล้วมันเดินงอกแงกงอกแงกต้องค่อยเดิน
3: ครับก็ดูแล
5: กินยาตัวเนี้ยดีกินไปเถอะผมเองก็กินผมไม่ได้ผมบอกผมไม่ได้มีส่วนเสียด้วยส่วนเสียเขาหรอกนะ
3: ครับ
5: ดูให้กินไปเพราะว่าผมยังหายเลยผมก็บอกหลายคนแล้วแต่เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่กรรมแต่กรรม
3: ครับ
5: กรรมดีเขาก็อยากกินต่อมันกรรมดี
3: แล้วแต
5: ่หาเลิกเสื่อมเขา
3: ก็มีหน้าที่บอกเหมือนผมก็มีหน้าที่บอก
5: ครับ
3: ส่วนว่าคือผมก็บอกเขาเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
5: แล้วแต
3: ่มันแล้วแต่กรรมของเขาผมก็คิดอย่างนั้นครับถ้าใครก็ไม่ว่ากัน
5: แต่ผมอ่ะมัน 100% แล้วไม่ใช่100เป็นล้านกิน
3: 100%
5: อย่างอื่นผมไม่กินเลยนะ
3: ครับ
5: ก็เนี่ย
3: ก็ขอบคุณทางพี่จรัญมากครับที่มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง
5: มันเรื่องจริง
6: ครับพี
5: ่โกหกกันทำไมล่ะถึงร้อยปีก็ตายหาเลิกกันหมด
6: ใช่ครับผม
5: เราโกหกไปก็บาปตัวเราเอง
6: ใช่ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
6: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: อยู่มาวันหนึ่งที่บ้านพี่บอยก็เอะอะโวยวายคุณจรีก็วิ่งไปดูเห็นพี่เขาทำมือเอาปลายนิ้วมือทั้ง5มาชนกันทั้งมือซ้ายมือขวาเมื่อนิ้วชนกันแล้วก็เอาปลายนิ้วทั้ง10นิ้วเนี่ยมากระแทกกันเองกระแทกแรงมากจนเลือดซิบๆจนกระทั่งพ่อแม่พี่บอยต้องเอาผ้ามาพันมือไว้คุณจรีเห็นแล้วก็น่าสงสารมากยายคนหนึ่งก็บอกว่าเพราะเขากัดปลาเขาทำมือทำปากเหมือนปลาที่มันกัดกันเลยจริงเหรอยายคุณจรีไม่เคยเห็นปลากัดกันนะแต่ว่าฟังยายมาอีกทอดหนึ่งแล้วคุณจรีก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้พี่บอยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบ้านที่พี่บอยเคยอยู่นี่ได้ขายไปแล้วตัวพี่บอยเองก็ย้ายไปอยู่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะคุณจรีบอกว่าเห็นไหมคะพี่บอยเนี่ยรวยเพราะขายปลากัดแล้วก็เปิดบ่อนปลากัดมีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่แล้วพี่บอยก็มาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาตัวเองด้วยเงินที่ได้มาจากการกัดปลาขายปลาเข้ามาเอาของเขาคืนน่ะมันเรื่องของกรรมที่ตามทันนั่นแหละต่อไปเรื่องที่11ครับเป็นเรื่องของปลาเหมือนกันแต่นี่เป็นเรื่องของการทุบหัวปลาตลาดที่คุณตุ๊กตาไปซื้อกับข้าวประจำเนี่ยจะมีร้านขายปลาอยู่ร้านหนึ่งคนขายเป็นผู้หญิงหน้าตาหมองคล้ำดำเชียวไม่มีราศีเลยเคยเห็นเป็นแบบไหนทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นถึงจะใส่ทองหยองเต็มตัวก็เหอะทุกวันแม่ค้าทำปลาขายทุบโป่งโป่งวันหนึ่งหลายครั้งทำแบบนี้มานานนับปีจนอยู่มาวันหนึ่งแม่ค้าได้จับปลาช่อนมาวางบนเขียงเพื่อจะทุบหัวตามปกติมือซ้ายก็จับตัวปลาไว้มือขวาก็ถือไม้ไว้พร้อมที่จะฟาดลงบนหัวปลาเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปรากฏว่าแม่ค้าฟาดไม้ลงมาแทนที่จะโดนหัวปลาเหมือนอย่างเคยดันทุบหัวแม่มือตัวเองแม่ค้าร้องกรีดลงไปดิ้นพลาดกับพื้นเหมือนปลาที่ถูกทุบหัวยังไงอย่างนั้นแม่ค้าคนนี้ก็ไปหาหมอรักษายังไงยังไงก็ไม่หายมีแต่จะบวมมากขึ้นมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเชื่อไหมว่าน้ำเหลืองที่ไหลออกมานั้นแทนที่จะเป็นสีเหลืองขุ่นนี่เป็นสีเหลืองแดงๆเหมือนเลือดเหมือนกับเลือดที่ออกมาจากหัวปลาตอนที่ทุบล่ะมือเจ็บแต่ก็ยังมาขายปลานะทุบหัวปลาทุกวันไม่หยุดอ่ะคราวนี้โดนเงี้ยงปลาดุกแทงซ้ำที่นิ้วเดิมก็เลยต้องหยุดไม่มาขายแต่ให้คนในครอบครัวมาขายแทน วันหนึ่งคุณตุ๊กตาเจอที่ตลาดหลังจากไม่ได้เจอมานานมากคุณตุ๊กตาก็ถามแม่ค้าบอกป้านิ้วเป็นยังไงบ้างคะหายยังถูกตัดทิ้งไปแล้วเสร็จแล้วแกก็ยกนิ้วหัวแม่มือให้คุณตุ๊กตาดูมันเน่าข้างในตอนนั้นเจ็บทรมานมากปวดจนทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจให้หมอตัดทิ้งตอนนี้ป้าทำอะไรไม่ถนัดเลยไม่ต้องคิดมากหรอกครับป้าไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ก็ดีแล้วล่ะคุณตุ๊กตากลับมาบ้านก็คิดตลอดว่านี่เป็นกรรมที่ป้าแม่ค้าทำกับปลาทุบหัวปลาเป็นร้อยตัวป้าต้องโดนตัดนิ้วเหมือนกับป้าสับหัวปลาถ้าหากว่าคุณตุ๊กตาสามารถจะบอกป้าแม่ค้าได้แกก็อยากจะบอกว่าป้าจ๋าไปหาอาชีพอย่างอื่นทำเถอะค่ะชีวิตทุกชีวิตเนี่ยย่อมรักชีวิตตัวเองทั้งนั้นจริงอยู่เขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ถ้าเราไม่กินเขาเขาก็รอดหรือว่ารอให้เขาตายเองโดยธรรมชาติเราค่อยกินไม่ดีกว่าเหรอคะก็ได้แต่คิดแหละแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวแกจะตอบกลับเอาเห็นไหมครับว่าสัตว์ยังรักชีวิตของเขาเองคนก็รักชีวิตของตัวเองทุกอย่างไม่ว่าคนหรือสัตว์ย่อมรักชีวิตกันทั้งนั้นล่ะทำดีปฏิบัติธรรมเพื่อหนีกรรมกันเถอะครับมาถึงเรื่องที่12ครับเรื่องการแก้กรรมเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็วิธีอธิษฐานในการปล่อยผู้รู้ท่านบอกว่าควรจะหาซื้อสัตว์ที่จะปล่อยตามตลาดทั่วไปที่กำลังจะถูกฆ่าเช่นนกเต่าแล้วก็ปลาต่างๆก่อนจะปล่อยให้เอาน้ำมา1ขันแล้วสวดบทพุทธคุณหรือว่าอิติปิโสนะครับทั้งหมดก็สัก5จบทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ประพรมลงในถังสัตว์ที่จะปล่อยจนหมดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นอิสระข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนพ้นจากการถูกประหารขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำให้แก่ท่านทั้งหลายในครั้งนี้จงเป็นเครื่องอโหสิกรรมให้แก่กันและกันอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองกันต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าปล่อยท่านไปให้เป็นอิสระไปแล้วจงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงส่วนกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำแล้วนี้ว่าข้าพเจ้าขออุทิศกุศลที่ทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงแล้วก็จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์ความโศกและโรคภัยต่างๆตลอดจนเคราะห์กรรมที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่ในขณะนี้ขอให้มาลายหายสิ้นไปจากชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ด้วยเถิดจากนั้นก็ให้ปล่อยสัตว์แล้วก็ภาวนาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยข้อควรรู้ในการปล่อยสัตว์นั้นบางคนนิยมปล่อยเต่าก็ขอบอกให้รู้ว่าเต่านั้นไม่สามารถจะอยู่ได้ในน้ำไหลแล้วก็มีคลื่นแรงการปล่อยสัตว์แต่ละชนิดนั้นผู้ที่ต้องการสร้างกุศลด้วยการปล่อยสัตว์ควรจะต้องศึกษาดูลักษณะดูสถานที่แล้วก็วิถีการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วยว่าถ้าปล่อยเข้าไปแล้วเขาจะดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหรือว่าได้รับอิสระจริงหรือเปล่ามีคำสอนเรื่องการปล่อยปลาจากพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีที่เขียนไว้ในหนังสือกฎแห่งกรรมนะครับคือตามเรื่องมีว่าโยมรู้ตัวว่ากำลังมีเคราะห์กรรมก็พยายามซื้อลูกปลาตัวเล็กๆไปปล่อยลงน้ำเพื่อช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั้นถ้าเพียงเอาไปปล่อยนอกจากไม่บาปแล้วยังได้บุญอีกด้วยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติแค่นั้นมันยังมีเรื่องยืดเยื้อต่อมาอีกคือหลังจากที่เอาเขาไปปล่อยแล้วโยมก็ไปจับเขามากินอีกสิแต่อาตมาหมายความว่าโยมน่ะไปกินปลาที่โยมสะเดาะเคราะห์เข้าไปจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาตมาไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปว่าโยมกินเขาเข้าไปแน่ๆคร ครับนั่นคือสิ่งที่พระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญท่านเขียนไว้ครับ
6: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ท่านผู้ฟังที่รักครับในช่วงเดือนมกราคมวันเสาร์ต้นเดือนมกราจะเป็นวันเด็กพวกเราก็จะได้พาลูกพาหลานพาเด็กๆไปเที่ยวให้ความรู้ให้รางวัลกับเด็กปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหลังจากวันเด็กประมาณวันที่16มกราของทุกปีวันเสาร์ถัดไปก็จะเป็นวันครูวันนี้ผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราส่งพระราชทานให้กับครูเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2505ว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปงานของครูจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่งท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทำหน้าที่เป็นครูจะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีที่สุดที่จะทำได้นอกจากนี้จงวางตนให้สมกับที่เป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือและเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วยครูคือผู้สร้างคนเป็นแสงธรรมนำทางสร้างชีวิตเป็นผู้คิดสื่อสารงานศึกษาเป็นผู้รู้ประสิทธิวิทยาเป็นศาสตราคุ้มครองของเด็กไทยเป็นแม่พิมพ์กำหนดบทบาทศิษย์เป็นผู้แนวชีวิตที่ฝันใฝ่เป็นผู้นำพาชาติปราศพิษภัยค่ายิ่งใหญ่เกินกล่าวขานคืองานครูครูไม่ใช่ช่างปั้นอันวิจิตแต่ต้องคิดวาดวางกลางแผนผังครูไม่ใช่นายทุนหนุนกำลังแต่ต้องเก่งทั้งขาดทุนตุนกำไรครูไม่ใช่พ่อค้านายวานิชดีลูกคิดคาดการด้านไหนๆแต่ยังเป็นผู้ค้าอย่างเต็มใจยอมขาดทุนตลอดไปชั่วนิรันดร์ครูไม่ใช่นักปกครองช่ำชองศึกแต่ก็คึกขนองปกป้องขั้นครูไม่ใช่นักวิชาการเชี่ยวชาญครันแต่โชคชนด้วยผูกพันวิชาการครูไม่ใช่นักแสดงโลกแสงสีแต่สมบททุกที่ด้วยอาจหารครูไม่ใช่ผู้กำกับผู้บงการแต่เฉียบขาดในแผนงานการบัญชาครูไม่ใช่นักพากย์ฝีปากจัดแต่สัมผัสการพากย์ยากจะหาครูไม่ใช่ผู้ทรงศีลธรรมจรรยาแต่เมตตาแผ่เผื่อเกื้อการุณนี่แหละครูเป็นได้หลายสถานทุกเหตุการณ์ช่วยฉุดช่วยอุดหนุนช่วยเผื่อแผ่แก้ไขช่วยค้ำจุนผู้มีคุณเปี่ยมแปรอย่างแท้จริง

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสัน Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดอินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: น้ำมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เราจะไม่ทิ้งกันนะวันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงเกี่ยวกับอาโปอีกหนึ่งวันนะ เปิดตามบรรยากาศอาโป นะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาภูตรูปนะฮะนะเป็นธาตุน้ำลักษณะอาการของเขาคือไหลและเกาะกลุ่ม โอ้ยตอนนี้อาโปมาแรงมากเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยนะเห็นภาพข่าวแล้วก็เห็นใจนะโดยเฉพาะคนสังคมเมืองกรุงนะนะไม่รู้จะไปไหนนะชาวแฟตต่างๆนะแล้วก็โดนกันทั่วหน้านะต้องบอกอย่างนั้นนะบ้านเราก็อย่าประมาทนะฮะเมื่อวานนี้พี่สาวก็เอาฝรั่งมาให้นะฝรั่งที่บ้านแม่นะต้นนี้ทนจริงๆเนี่ยบ้านเก่าจุ๋มเนี่ยน้ำท่วมอยู่แล้วถ้าตกหนักๆนะฝั่งทางติดภูเขาอะค่ะแต่ฝั่งทางบ้านจุ๋มเนี่ยมันจะสูงกว่านะก็พูดง่ายๆเลยเหมือนฝั่งชายเขาเนาะบ้านเก่าบ้านแม่บ้านพ่อจุ๋มที่จุ๋มอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยนะนะความทรงจำกับบ้านหลังนี้เยอะมากนะแปลกเนาะเราก็จะจำเดี๋ยวเวลาถ้าฝนตกหนักๆติดต่อกันเนี่ยไม่ต้องถึงอาทิตย์หรอกค่ะแค่สองสามวันนี่เราก็ต้องประเมินแล้วว่าน้ำต้องมาแน่ก็อย่านิ่งนอนใจนะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแจ้งเตือนพอแจ้งเตือนปั๊บจากนั้น3ชั่วโมงน้ำมาเลยนะแต่ก็บ้านเราก็จะคุ้นชินกันนะอย่างบ้านจุ๋มเนี่ยก็บ้านยกพื้นสูงแต่ก็ไม่รอดนะคะนะก็แตะพื้นบางส่วนนะคะก็ต้องอพยพเด็กแล้วก็แม่มาอยู่แต่ก็มีบ้านสำรองหลายหลังไม่เป็นไร ที่ว่าจะซื้อเพิ่มอีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาบอกขายในหมู่บ้านเนี่ยเอางั้นนะเอาเหอะซื้อไปเนี่ยเราไม่อยู่ก็ลูกหลานก็อยู่ได้นะก็เป็นปัจจัย4ที่สำคัญนะที่อยู่อาศัยนะยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารนะแต่ตอนนี้เราก็มีปัจจัย5ปัจจัย6ปัจจัย7ต้องมีรถจนต้องมีโทรศัพท์มือถือกันก็เพิ่มขึ้นมานะจริงๆปัจจัย4เนี่ยก็จำเป็นต่อชีวิตพื้นฐานนะเดี๋ยวนี้เราก็มีกันปัจจัย5 6 7 8 9 คือมาไวไปไวนะที่บ้านเนี่ยมาก็โอ้โหถนนนี่กลายเป็นน้ำต้องบอกอย่างนั้นน่ะเหมือนคลองอะนะต้องบอกอย่างนั้นแต่มาไวไปไวนะตอนนี้ก็ในหลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังนะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกก็ดีภาคตะวันตกก็ดีนะภาคกลางด้วยนะนะก็ล่าสุดนี่ปราจีนบุรีก็ไปแล้วนะฮะเริ่มมาตั้งแต่อรัญญประเทศตลาดโรงเกลือไล่มาเรื่อยเลยตอนนี้เข้าตัวจังหวัดแล้วนะคือน้าของแม่น้องแม่เนี่ยคือแม่ฉุมเนี่ยเป็นคนปราจีนบุรีเนาะแล้วก็เพิกญาติแม่ก็จะอยู่ปราจีนกันทั้งนั้นนะก็ยังว่าเดี๋ยวจะไปบ้านน้านะวันนั้นแม่ก็ไปอยู่กับน้าพักผ่อนคุยกับน้องนะทิ้งไปให้อยู่ปราจีน7วันนะแล้วก็ไปรับนะล่าสุดก็ว่าจะไปนะตอนนี้ไปไม่ได้แล้วน้ำท่วมนะนะก็ไลน์มาว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างเห็นข่าวลพบุรีก็เป็นห่วงกันนะนะเราก็บอกว่ามาไวไปไวนะนะส่วนน้าอีกคนหนึ่งก็เป็นน้านะก็เป็น2น้าแล้วก็มี1ลุงนะที่อยู่ปราจีนนะลุงชาญลุงชาญนี่ตอนนี้แกอยู่อำเภอนาดีเนาะน่าจะนาดีมันน่าจะขึ้นไปกับจังหวัดสักแก้วแล้วหรือเปล่านะส่วนน้าผู้ชายน้าชินนะน้าสะใภ้ก็โทรมาจุ๋มกำลังเรียนเนาะมันก็ไม่สะดวกคุยแล้วคลื่นไม่ดีบอกเป็นยังไงมั่งแม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะลูกก็ดูแลกันอย่างดีแต่ก็ถามไถ่กันเนาะล่าสุดเนี่ยบ้านสองน้าเนี่ยท่วมหมดแล้วท่วมทั้งสองน้าเลยทั้งน้าสาวน้าชายนะน้าสังเนียงสาชินท่วมทั้งสองน้านะตอนนี้ ทักไลน์ไปไม่มีใครอ่านแล้วนะนะก็เบื้องต้นเนี่ยบ้านนัชชินเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะติดแม่น้ำบางปะกงเนาะแม่น้ำประจีนบางปะกงอะนะน้ำคนคือๆลงๆอะนะจึงเพิ่งไปเยี่ยมแกมานะเมื่อไม่เท่าไหร่เนี่ยนะแล้วก็เขาก็พาแม่ไปเที่ยวเขาใหญ่ไปอะไรนะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็พาแม่ไปส่งก็ได้ไปเจอพี่ๆน้องๆเนาะได้นอนคุยกันนอนบ้านนี้3วันนอนบ้านนั้น5วันอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนั้นนาก็พาแม่ไปเที่ยวกันนะไปเขาใหญ่ไปเที่ยววัดอะไรเนี่ยไปล่าสุดในบ้านนาชินท่วมแบบเอาไม่อยู่นะคือบ้านเขาเป็นบ้านยกพื้นแบบบ้านชั้นเดียวอะค่ะแต่ก็มีบันไดขึ้นบ้านสักแบบ5ขั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นบ้านปูนยกพื้นนะคะแต่ก็จุ่มก็ว่าบ้านเขาก็ไม่ต่ำนะแต่พอนี้น้ำมามากๆก็เอาไม่อยู่ล่าสุดต้องทิ้งบ้านนะคะแล้วก็ดีว่าที่มีรถยกสูงเขามีรถแบบใหญ่อะรถโฟร์วิวอย่างเงี้ยนะที่บ้านจุ่มก็มีรถสูงอยู่2คันนะเป็นรถสูงยกสูงก็ขับรถออกมาแล้วก็เอาของที่จำเป็นออกจากบ้านบางอย่างก็ต้องปล่อยนะฮะอย่างเหมือนภาพข่าวอะค่ะแล้วก็ไปหาบ้านเช่านะแล้วบ้านเช่านะเขาคิดต่อวันนะท่านผู้ฟังวันละ700เนอะเมื่อวานนี้นะพี่สาวก็โทรไปคุยก็มาเล่าให้จุ๋มฟังวันละ700เดี๋ยววันนี้จุ๋มจะโทรหานะทั้งสองนะเลยว่าทักไลน์ไม่อ่านแล้วว่าเป็นยังไงนะเมื่อว่าปู่บ้านเราก็นั่งนึกนะบางทีก็น่าเห็นใจเนาะเราก็นึกว่าพักโรงแรมพักแค่เป็นแบบเหมือนบ้านเช่ารายวันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นพี่สาวบอกนะนัชชินบอกวันละ700โอ้โหแบบเราคิดว่าจริงเราก็น่าต้องช่วยกันเนาะอย่างน้อยก็ค่าน้ำค่าไฟเนาะเขาหนีทุกมาน่ะก็ไม่ว่ากันนะก็วันละ700นะถ้าอยู่10วันก็7,000นะก็ภาวนาให้น้ำยุบไวๆนะเดี๋ยวว่าวันนี้สายๆก็จะโทรทั้งสองน้าเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะน้ำท่วมมาปราจีนก็หลายพื้นที่ก็เป็นห่วงกันนะล่าสุดนี้ก็น้ำจากเขื่อนก็เริ่มทยอยปล่อยนะตอนนี้เนี่ยในภาคกลางเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชัยนาทที่อยู่ท้ายเขื่อนนะสัพพยาเป็นยังไงบ้างนะโพนังดำออกโพนังดำตกในแฟนรายการจุ่มเยอะนะสมัยก่อนนะช่วงน้ำท่วมนะจุ่มก็ขับรถตะเวนแจกของนะไม่ตะเวนไปดูน้ำนะไอ้เจ้าเปิ้ลเนี่ยอยู่อินบุรีเนี่ยตำบลดอกไม้เนี่ยนะมันต้องพายเรือมารับอะไรอะถุงยางชีพนะจุ่มนั่นแหละแต่เปิ้ลเขาตามองไม่เห็นเนาะลูกเขาพามาพายนะพายเรือมารับของจากจุ๋มแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกเลยเพราะมันวิ่งไม่ได้นะเส้นที่ติดนะไม่ใช่เส้นสายเอเชียนะนะล่าสุดมาก็เห็นแล้วนะที่สัพพยานี่น้ำท่วมเพราะว่าปล่อยจากเขื่อนต้องปล่อยนะไม่ปล่อยไม่ได้นะทีนี้มันก็จะลงมาเรื่อยแหละนะตั้งแต่สิงห์บุรีนะอันนี้อินบุรีก็ต้องเตรียมนะแฟนรายการจุ่มอินบุรีเยอะด้วยนะเตเพิ่งไปส่งของมาแต่ฝั่งพี่สนองไม่ท่วมนะถ้าถือว่าโชคดีนะฝั่งบ้านทองเอนนี่ไม่ท่วมนะแต่ฝั่งติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในตลาดเนี่ยร้านเกสรเนี่ยโอ้โหท่วมนะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะนะแล้วก็จะไล่ลงมาละทีเนี้ยนะสิงห์บุรีนะต้องเตรียมนะไม่ว่าจะเป็นปักบางเนี่ยนะพรมบุรีเนี่ยโอ้โหร้านเฮียซินก็ต้องระวังนะฮะไล่ลงมาเรื่อยนะฮะนะจนไปถึงอยุธยานะมันจะปะทะกันนะก็ต้องรู้นะก็หลายพื้นที่นะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังนะเมื่อสักครู่นี้ก็ยังว่าเอ๊ะเมื่อวานนะพูดถึงเขาบอกว่าโพธารามกาญจนบุรีราชบุรีนะก็จะมีน้ำท่วมล่าสุดพยากรณ์อากาศวันที่1ตุลาคมวันนี้1ตุลาคมนะท่านผู้ฟังนะวันน้ำท่วมด้วยวันหวยออกด้วย วันก่อนไปเดินไปตลาดแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกขายไม่ดีเลยช่วยซื้อจุ๋มยังไม่ได้ซื้อเลย คือไม่รู้จะซื้อแลกอะไรนะก็เหลือคู่ละ80เอ๊ะคู่ละเท่าไหร่90หรือ80อ่ะไม่แน่ใจ2คู่180อ่ะแปลว่าคู่ละ90เนาะเออแหมเราก็เซียนหวยซะด้วยไม่ค่อยจะรู้เรื่อง นะแล้วก็นะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ1นะฮะ1ตุลาคมนะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมาบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนแต่ก็พัดปกคลุมภาพรวมนะฮะก็ระวังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะก็ยังมีฝนตกอยู่แต่ลดลงนะฮะภาคใต้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันที่4ที่8เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะมันเหมือนจะลาไป 2-3 วันนะแล้ววันที่4ที่8เนี่ยก็จะมีฝนเริ่มแล้วก็ลมกระโชกแรงนะขยายเข้ามาในกรุงเทพนะก็ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่นะในภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนแต่ก็ลดลงหน่อยนะส่วนมากก็จะเป็นทางอีสานล่างนะอีสานบนก็มีเหมือนกันจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีเนี่ยต้องเฝ้าระวังอำเภอวารินชำราบนะภาคกลางในเขตไปทางตะวันตกก็กาญจนบุรีเนี่ยนะราชบุรีนะแล้วก็จะมีตะวันออกสักแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีระยองตราดนะภาคใต้นะก็จะมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดตรังนะก็ต้องบอกว่าฝนอาจจะหยุดลดลงแต่4ถึง6เนี่ยจะมาอีกแล้วก็จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะแผ่มาปกคลุมนะแล้วฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะต้องระมัดระวังนะก็เป็นห่วงเป็นใยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะเขาก็เริ่มทยอยปล่อยน้ำกันนะเป็นอย่างไรสบายดีค่ะนะคุณเล็กบอกสบายดียังใจหดหู่เห็นคนแบกทุกข์สาหัสเนาะนะหายใจเข้าไว้ตามคุณจุ๋มบอกปักช่องเป็นไงมั่งเขาใหญ่อ่ะเนอะก็เป็นห่วงนี่เมื่อกี้จุ๋มทักไปนะญาติจุ๋มยังไม่มีใครอ่านเลยนะแล้วก็นะโพธารามนะเมื่อสักครู่พี่กบบอกเขาปล่อยน้ำแล้วล่ะนะเขาบอกบ้านพี่ยังสบายดีห่างกัน5กิโลเมตรหรือ5กิโลเมตรไม่ไกลนะนะก็ต้องระวังเนาะแฟนรายการจุ๋มด้วยนี่นะพี่กบคนสวยก็อยู่โพธารามแล้วก็มีเจ๊หมูอยู่บ้านโป่งนะแล้วก็จะมีอีกหลายท่านนะนะแล้วมีจังหวัดอะไรนะเพชรบุรีนะราชบุรีแล้วก็จะมีนครปฐมเนี่ยเจ๊หมวยนครปฐมจะโดนไหมนะเจ๊หมวยเนาะแต่อีก็ชื่อเจ๊เอี้ยงนะเป็นยังไงบ้างนะเป็นห่วงนะนครปฐมจะโดนไหมสมุทรสงครามสาครสมุทรปราการบ้านคุณสำรีเป็นไงบ้างนะคุณสำรีจุ๋มเพิ่งส่งของไปให้เนาะเห็นภาพข่าวโอ้โหนะสมุทรปราการนะบางเสาธงก็ใช่ย่อยนะนะบ้านคุณสำรีเนี่ยเขาทำนานะโอ้ปีนี้เป็นแฟนคลับแบบเกือบต้องให้ดีเด่นน่ะนะฟังบอกไม่เคยฟังใครเลยเช้ามาฟังจุ๋มเสร็จก็ไปนาก็บอกที่บ้านคุณสำลีเนี่ยบรรยากาศยังเป็นเหมือนสมัยก่อนนะฮะที่บ้านก็ตำนากันนะที่อำเภอบางเสาธงนะฮะนะก็เป็นห่วงนะก็ดูแลอย่าประมาทคือถ้าฝนมันตกติดต่อกันหรือเราฟังข่าวว่าเขามีน้ำปล่อยมาเนี่ยคือมันอันตรายหลายอย่างนะคือบางคนเนี่ยยังมีข่าวเนี่ยหลายๆคนเสียชีวิตจากโดนไฟดูดอันนี้น่ากลัวคนเนี่ยบางคนไม่เคยบ้านไม่เคยน้ำท่วมอ่ะปีนี้มันเคยอย่างเงี้ยลงไปเก็บของลงไปอะไรอย่างเงี้ยไปถอยรถอะไรอย่างเงี้ยโดนไฟช็อตเสียชีวิตหลายคนเนาะนะทุกคนก็ลำบากนะการขับถ่ายการใช้ชีวิตนะก็เป็นกำลังใจนะเราไม่ต้องไปรอความช่วยเหลือจากใครถ้าเราเห็นฝนมันตกหนักๆตกหยุดติดต่อกันวัน2วันเนี่ยเตรียมเลยท่านผู้ฟังเชื่อจุ๋มนะที่บ้านเนี่ยคือภูมิประเทศที่บ้านจุ๋มเนี่ยมันน้ำท่วมตลอดเพราะมันเป็นทางผ่านน้ำที่บ้านฝั่งบ้านแม่เนี่ยต่อให้คุณถมสูงแค่ไหนเนี่ยน้ำก็ท่วมคืออาจจะไม่ท่วมตัวบ้าน แต่มันมีร่องน้ำและตอนหลังมาเนี่ยเขาก็ทำหมู่บ้านจัดสรรเนาะคนมันก็เยอะขึ้นอ่ะเขาก็ถมดินกันอะไรกันก็ขวางทางน้ำน้ำก็จะไหลโอ้สมัยเด็กๆเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยดีใจมากเลยนะได้หยุดโรงเรียนไฟดีมาตั้งแต่เด็กเด็กๆอ่ะกับน้ำเนี่ยโหแม่จุ่มเนี่ยเขาเป็นห่วงมากเลยนะย่าก็คอยกำชับที่บ้านจุ่มเนี่ยมันจะมีเสาอากาศสมัยก่อนนะเราจะไม่มีจานดาวเทียมไม่มีแบบสายใยแก้วอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันจะมีเสาแบบเหมือนเสาโทรทัศน์อ่ะนะแล้วก็จะเป็นแท่งเหมือนจะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมไม่แน่ใจเนาะที่แล้วก็มีเสาแบบเป็นเสาอากาศโทรทัศน์อ่ะนะแต่บ้านจุ่มก็มีอย่างนั้นอ่ะนะแล้วเวลาน้ําท่วมเราเล่นกันแบบไหนรู้ไหมที่บ้านมันมีแม้ถ้าพูดบ้านนอกแบบนอกกระชานเนาะมันก็จะเหมือนเทเลสนะแต่ก็มีลูกกงนะเป็นลูกกลึงไม้แบบบ้านไทยอ่ะแล้วก็มียื่นออกมาเป็นมุมที่ทุกคนต้องนั่งตรงเนี้ยมุมวิวที่สุดดีที่สุดนะจะนั่งกันแต่พอน้ําท่วมนะพวกเราจะตะปีนแล้วก็ลูดไอ้เสาไอ้เนี่ยเสาโทรทัศน์อ่ะลูดแล้วก็ลงไปในน้ําจมเหมือนว่าสนุกพี่น้องกันลูดปื๊ดปื๊ดเหมือนสไลด์ลงอะฮะโอ้โหแม่เห็นนี่ไม้เลี้ยวสั่นเลย นึกถึงตอนเด็กนะเนี่ยแปลว่าแก่อย่างเต็มภาคภูมิแล้วนะว่า นึกถึงความหลังเนาะมันสนุกจริงเลยสไลด์เนี่ยสไลด์ลงแล้วบันไดบ้านเนี่ยไม่ได้ลงธรรมดาสไลด์ลงไอ้ตรงที่เราตัวเกาะสองฝั่งอะสไลด์ลงเสร็จแล้วพน้ำมันท่วมมากระโดดกันไงโอ้โหชีวิตนะความสุขจริงๆเลยนะจะคันอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้จักนะแต่ถ้าสไลด์ลงจากเสาอากาศโทรทัศน์เนี่ยจะสนุกที่สุด จริงนะโอ้นั่งนึกนะตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่แต่ว่าจะไม่ขังนานเนาะก็แต่สมัยก่อนก็ท่วมขัง2วันนะแต่ครั้งนี้มาไวไปไวก็ถือว่าเขาจัดสรรได้ดีนะหรือว่าฝนมันหยุดตกก็ไม่แน่ใจนะนะก็มาทีไรก็มีความเสียหายรั้วพังบ้างอะไรบ้างนะครับนะตอนอยู่ก็เราจะรู้เลยอยากจะพอฝนตกติดต่อกันเนี่ยนะสูงจะบอกบ้านนั้นเตรียมอะไรที่จำเป็นยกขึ้นที่สูงนะแล้วน้องชายจุ๋มเนี่ยก็เป็นโรคแบบโรคบ้าหอบฟางนะบ้านก็ไม่ใหญ่นะเนื้อที่ที่บ้านหลังเก่าอะนะพอไปบ้านเนี่ยของสะสมเต็มไปหมดท่านผู้ฟังอ่อนใจนะเราไม่รู้จะว่าไงนะที่ให้ลูกนั่งดูโทรทัศน์แทบจะไม่มีอ่ะนะนี่จะย้ายลูกมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วเราก็เป็นห่วงเนาะมันนะคนเราต้องมีพื้นฐานที่คือเราสะสมอ่ะหนูว่าสะสมเงินดีกว่าไหมนะเราสะสมเงินนะเงินเดือนเราเท่านี้เราสะสมสัก 10% จากเงินเดือนเราอันนี้น่าจะสะสมเนาะเออสะสมเงินอะไรสะสมทองเงี้ยอันนี้มันสะสมของเก่านะน้องชายจุ๋มนะฮะก็มีรถคันแรกของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมขายนะรุ่นลิมิเต็ดเขาบอกเขาไม่ขาย Honda รุ่นลิมิเต็ดน้ำท่วมแล้วท่วมอีกมีคนมาขอซื้อเป็นแสนมันไม่ขายเลยพ่อภูดิษฐ์เนี่ยอันนี้มันไม่ได้ฟังรายการจุ๋มนะเรานินทาได้เราก็นั่งรู้สึกเออถ้าจุ๋มเป็นคนอย่างเขาเนี่ยคงจะมีรถเก่าเต็มบ้านน่ะนะไม่เคยยึดติดนะรถคันแรกจุ๋มนะเป็นรถมือสองนะมิตซูบิชิแรนเซอร์โอ้โหวิ่งเหมือนบินรุ่นแบบดิจิตอลน่ะนะตอนนั้นนะผ่อนเดือนละกี่พันไม่รู้ไม่แน่ใจมันต้องใช้รถไงใช้อยู่ดีปีกว่าแล้วมันก็เก่าเนาะมันเก่าแล้วเราทำงานเนี่ยงานจุ๋มต้องใช้รถนะแล้วบริษัทที่ทำเนี่ยเขาไม่มีรถประจำตำแหน่งบริษัทที่เราย้ายมาจากบริษัทเก่ามันมีความท้าทายนะเราก็เลยต้องออกรถใหม่รถเก่าก็ขายที่สุพรรณเนี่ยนะไปพรีเซนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเองนะที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณแล้วเผอิญไอ้น้องที่มาฟังเราพรีเซนต์นะเขาได้ยินเราคุยกับน้องอีกคนที่โทรมาว่าพี่จุ๋มขายรถเหรอบอกเออพี่อยากขายเขาได้ยินเขาบอกพี่ขายรถอะไร พอดีหนูอยากได้รถดูสินะเอาแค่คิดก็ขายได้อ่ะมันก็เป็นบุญของเราเนาะจุ๋มก็พอดีรถเอามาเราต้องใช้ไปดูโอ้ยพี่ขายเท่าไหร่หนูซื้อพระเจ้าช่วยหนูซื้อเลยจะซื้อยังไงแล้วพี่ต้องขับกลับลพบุรีนะไอพี่ขับกลับก่อนได้ไหมนะก็ขับก่อนแล้วก็ขายเข้าไปเลยแล้วก็ซื้อรถใหม่นะคันแรกเลยป้ายแดงในชีวิตเป็นฮอนด้านะรถเก๋งฮอนด้าสีแดงนะวิ่งอยู่8 ปีใช้งานได้คุ้มมากเหนือจดใต้เลยนะแล้วก็ขายไม่เคยยึดติดคือเราทำงานเนี่ยเราต้องใช้รถก็ออกรถใหญ่เพราะว่าต้องขนของรถเก๋งขนไม่ไหวแล้วเนี่ยแหละแซมสันเนี่ยเอาไว้ขนแซมสันนะก็ออกใหม่หนูไม่ยึดติดออกใหม่เป็นปิกอัพ4 ประตูอีซูซุนะเกียร์กระปุกแล้วขับส่งของเองอ่ะผู้หญิงอย่างจุ๋มเนี่ยนะตอนนี้น้ำหนักเหลือประมาณ54 โลเนี่ย ตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยแล้วรถมันใหญ่นะโอ้โหพอวิ่งหนักๆไม่ไหวเปลี่ยนขายขับได้ปีกว่าๆออกเกียร์ออโต้เพราะว่าเหนื่อยไงนะมันออโต้มสบายหน่อยก็ออกเป็นออโต้ขายไม่เคยยึดติดนะงั้นถ้าเกิดยึดติดเนี่ยรถจอดเต็มบ้านเลยรถเก่าขายนะพอขายไปก็ไปออกเป็นเกียร์ออโต้อันนี้เป็นรถแบบคิดว่าเป็นรถครอบครัวเลยมิวเซเว่นนั่งได้7 คนขนของได้นะเวลาจะส่งของเนี่ยเพราะรถลักษณะเนี้ยแอร์มันทั้งคันเนาะมันก็ถนอมสิ่งของในรถเราด้วยจุ๋มก็ใช้ทุกวันนี้ยังคันนี้ยังส่งของอยู่นะเตใช้นะรถมิวเซเว่นของอีซูซุนะปีนี้ไม่เคยเป็นรถที่ไม่เคยงองแงเลยนะเขาบอกหูรถส่งของหรูมากเลย เรามีเซเว่นส่งเลยนะจริงน่าจะออกรถแบบรถตู้อะไรรถกระบะอะไรก็ว่าไปแม่เอาอย่างนี้แหละนะบางทีน้องก็ยืมมั่งเวลาไปไหนนั่ง7 คนผมก็ให้ค่ะก็ยังอยู่คันนี้นะทุกวันนี้ก็ถ้ารวมไม่รวมรถเก่าก็ขายไปนะทุกวันนี้ที่บ้านมิวเซเว่น MG ทั้งหมด4 คันนะที่บ้านจุ๋มรถ4 คันนะคุณลุงใช้คันใหญ่นะนี่ก็เป็นคันใหญ่โฟร์วิลเหมือนกันอยู่กรุงเทพคุณลุงใช้เทลเบลเซอร์นะคันใหญ่เวลาขึ้นเขาลงห้วยก็จะเอาคันนี้ไปนะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นของให้เตใช้ของจุ๋มนี่แหละค่ะคันเล็กสีเหลืองจุ๋มก็ยกให้เตใช้ยกให้มันนะมันอยู่กับเราก็ยกให้นะแล้วส่วนอีรถลูกสาวเนี่ยเอาไว้ขับไปทำผมกอกหัวงอกเอานี่คือมันมีความจำเป็นเนาะถ้าเรามีกำลังเราก็ใช้ได้นะแต่น้องชายจุ๋มเนี่ยมันสะสมทุกวันนี้มันก็มีรถใหม่เนาะบ้านก็แคบนะโทรทัศน์เก่าๆเนี่ยมันเก็บไว้หมดเลยท่านผู้ฟังขวดโค้กเก่าขวดป้ายเก่าๆเคยเห็นไหมคนที่ชอบสะสมอย่างเงี้ยโอ้จุ๋มแล้วหัวจะปวดนะเป็นจุ๋มปล่อยหมดแล้วไม่มาไว้หรอกบ้านนี่ยิ่งกว้างโล่งเตียนแล้วมันสะดวกเนาะมันจะหยิบจะอะไรจะหายก็เห็นนะเราก็ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกสัตว์เลื้อยคานด้วยเอาจริงนะเวลาน้ำท่วมก็ต้องระวังสัตว์เลื้อยคานแต่ก่อนเนี่ยอยู่บ้านเก่าเนี่ยโอ้โหหัวใจจะวายตะขาบตัวเท่านี้โป่งตะขาบอ่ะมันหนีน้ำแล้วมันเข้ามาในห้องนอนจุ๋มอ่ะแล้วมันไปซุกอยู่ในตะกร้าผ้าโอ้พระเจ้าช่วยแล้วเห็นแล้วตัวใหญ่เล่าให้ลุงฟังแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะก่อนไปทำงานจุ๋มก็ฉีดไอเนี่ย DDT อ่ะไอยายุงอ่ะฉีดทั้งห้องเลยฉีดแล้วก็ไปทำงานเพราะเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงมันมาตอนน้ำท่วมและน้ำยุบแต่มันยังแอบแฝงอยู่นะก็ไม่รู้ว่ากลับมาก็อุ้ยหรือดูไม่มีแล้วนะอาบน้ำตอนเย็นจะเข้านอนเอนั่งส่องกระจกหางตามันมองเห็นอะไรแว๊บแว๊บแว๊บหางตาเนาะคล้ายๆมันเมาไอ้ที่เราฉีดอะมันอยู่ใกล้ๆกับ ไอ้กระจกส่องหน้าน่ะตัวน้ำตาลเบลอเทอร์เลยโอ้ยพระเจ้าช่วยมันงงไงมันไปไหนไม่ได้มันคงงงนะเพราะงั้นงูก็เคยเจอนะท่านผู้ฟังโอ้โหจุ๋มมาจำได้เลยพอท่วมมากๆเขาก็หนีน้ำมาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะสัตว์มีพิษแมงป่องสัตว์ตะขาบสัตว์เลื้อยคลานนะล่าสุดก็เป็นห่วงเนาะนะมีพี่เข้ลอยกันมานะบางคนบอกอุ๊ยจะอยู่ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หนีทุกหนีภัยเหมือนเราอ่ะนะต่างคนต่างไปเราก็ต้องบอกอย่างนั้นนะอ่ะก็เป็นห่วงเป็นใยนะเล่ากันถึงเรื่องน้ำท่วมนะคนไหนไม่ท่วมก็ถือว่าโชคดีนะคะนะคนไหนที่ท่วมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตส่วนเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะกับร้อยเอกชูชาติสอนบุตรนะเมื่อวานโทรมาจุ๋มก็นั่งกินกาแฟแซมสันอยู่หลังบ้านให้อาหารกระลอกเรียบร้อยนะนั่งทบทวนเพราะว่าจุ๋มใกล้จะสอบแล้วนะคะนะจะปิดคอร์สแล้วอาทิตย์หน้านะจุระอภิธรรมกติอุ้ยความจำเยอะมากนะอ่ะเรามาขนาดนี้ต้องให้ถึงสุดนะก็โทรมาว่าอยากจะได้สบู่หนึ่งลังนะแล้วก็กาแฟหนึ่งลังร้อยเอกโชชาสอนบุตรเนี่ยนี่ก็เป็นแฟนรายการตั้งแต่เริ่มเลยนะอดีตนายทหารเก่านะแต่ว่าตอนนี้ตาท่านมองไม่เห็นเนาะโดนสะเก็ดระเบิดแต่ก็มีครอบครัวลูกหลานดีนะฮะเดี๋ยวเอาเตรียมไว้ทำบุญวันเกิดนะต้องอนุโมทนาสาธุเอาไปถวายคือปกติเขาก็จะซื้ออย่างเงี้ยค่ะสบู่กาแฟนะซื้อตั้งแต่ก้อนละ49ตอน59อ่ะนะนะแต่ซื้อยกลังก็ได้ราคาตามจำนวนเนาะ100ก้อนอะไรเงี้ยเมื่อวานก็เดี๋ยวให้เตไปส่งแล้วก็ฝากทำบุญมาด้วยใส่ซองมาทำบุญกฐินวัดดอนบุปผาราม700บาทร้อยเอกชูชาติกับนางสาลี่นะฮะสอนบุตรได้รับเรียบร้อยสาธุค่ะนะทำทุกปีไม่เคยขาดได้รับแล้วนะคะนะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งคู่เลยนะได้อยู่สร้างบุญกุศลไปนานๆเมื่อวานจุ๋มถามบอกยังไม่ท่วมโอ้ตอนบางจุ๋มสีนี่บางปะหันไม่เหลือหรอแล้วต้องบอกอย่างนั้นบ้านประเตือนเป็นยังไงบ้างประเตือนเมื่อวันก่อนไปเรียนแล้วก็แวะไปเอากายศาสตร์บ้านพี่อรุณบ้านพี่อรุณนี่คลองอยู่หน้าบ้านเลยนะเอาใจช่วยนะบางปะหันนี่แฟนรายการจุ๋มเยอะด้วยนะมีหลายๆคนที่อยู่บางปะหันอยุธยานะแล้วก็เมื่อวานทางผ่านครูแมวด้วยนะครูแมวบอกงั้นเอากาแฟมาเพิ่มกับสบู่เอาดวงตากระแปะกล้วยชื่นใจมาเพิ่มด้วยนะครูแมวนะอยู่แยกเจ้าปลุกนะอยู่อำเภอมหาราชนะร้านขายของฝากถ้ามาจากลพบุรีสายบ้านแพกนะเขาจะเป็นร้านแรกติดเทศบาลโรงช้างครูแมวกับหมวดไพโรธตอนนี้เกษียณทั้งคู่นะเที่ยวตลอดคุ้มแล้วค่ะคือสมัยก่อนทำงานจริงๆเนาะอย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มจริงๆจุ๋มไม่อยากไปไหนแล้วนะเพราะจุ๋มเที่ยวมาเยอะมากนะคืองานเรามันไม่ใช่งานราชการนึกอยากไปก็ไปได้แต่คนทำงานราชการเนี่ยบางทีวันหยุดมันน้อยพอเกษียณแล้วก็ไปเที่ยวเถอะค่ะนะไปทำบุญมั่งไปธรรมชาติบ้างนะเมื่อวานเจ๊ครูแมวก็เลยบอกเอามาเมื่อวานไปเพิ่มเติมนะแยกเจ้าปลุกก็จะมีทั้งสบู่มีทั้งกาแฟนะแชมพูไม่ใช่สิยาสีฟันยังอยู่มีดวงตาแปะกล้วยแล้วก็มีชื่นใจแซมสันนะครูแมวแยกเจ้าปลุกนะคะนะตอนนี้น้ำมันมันแพงเนาะก็การทำงานของเราก็ไม่เหมาะกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ก็ปวดใจนะใครที่ออกรถไฟฟ้าแต่ตอนนี้กรุงเทพเนี่ยรถไฟฟ้าจอดนิ่งเลยไม่รู้ว่าจะเค็มกันยังไงนะจริงก็เห็นใจนะจริงๆรถไฟฟ้าก็เป็นตัวทางเลือกหนึ่งของการใช้พลังงานแต่เหมาะสำหรับเดินทางไม่ไกลนะไม่ไกลอย่างจุ๋มเนี่ยของใช้ไม่ได้ส่งของเราเดินทางเป็นร้อยๆกิโลเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานบริการไม่ว่าจะเป็นชาร์จไฟแล้วก็ต้องพร้อมเนาะบ้านเราก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะจุ๋มเห็นมีสายเอเชียก็จะมีที่ร้านเกษลาเบเกอรี่เนี่ยนะคะจะเป็นที่เติมไฟของรถนะไฟฟ้านะฮะก็เราใช้ดีเซลนะดีเซลตอนนี้ก็40บาทนะ40บาท นะเมื่อวานเตก็ไปส่ง2 ที่แล้วก็ส่งของนะเมื่อวานก็ยังส่งอยู่ไปรษณีย์ก็ยังทำงานนะนะบางคนบอกขอกระดูกอ่อนก็ยังขายกันพูดถึงกระดูกอ่อนแล้วก็พูดถึงเสริมอาหารได้ยินข่าวไหมฮะนะอสม100 กว่าคนโดนแบกหามเข้าโรงพยาบาลโอ้ยนะจุ๋มเห็นข่าวนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ฟังอสม104 ชีวิตแน่นหน้าอกนะฮะนะนะต้องหลังจากไงอะแน่นหน้าอกผื่นขึ้นหมดสติหลังทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหามส่งโรงพยาบาลกันวุ่นอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะมีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านหมู่บ้านก็คืออสมนะเขาบอกว่ากินเม็ดเดียวเอาอยู่โอ้โหมากับพิธีกรมีวิทยากรมานะเม็ดเดียวเอาอยู่เอาอยู่จริงๆเลยนะฮะนะก็คือต้องบอกเลยว่าผู้เข้าอบรมเนี่ยมีทั้งหมด163 คนทดลองกัน129 คนมีอาการผิดปกติเนี่ยมันอาจจะมีคนแพ้บ้างแต่นี่มันเกือบหมดนะอีก34 คนไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เข้าอบรมรอดนะก็อยู่กันกระจายไปตามนั่นต่างๆก็มีอาการเขาบอกว่าคนเนี้ยบุคคลติดตามวิทยากรก็เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามานะแล้วก็บอกว่าเม็ดเดียวเอาอยู่พอข่าวนี้ออกไปคนก็เข้ากันมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าตกเป็นเหยื่อของอย่างเนี้ยมีเยอะโอ้ยเนี่ยผลิตภัณฑ์เราได้รับการรองรับนะอสมกินแล้วหมอก็กินโอ้พระเจ้าอันนี้น่ากลัวมากนะฮะจริงนะตัวจุ๋มเองนะจุ๋มทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาปีนี้จะเข้าปีที่20ถ้าเราทำอย่างถูกต้องและมีการเทสจริงๆเนี่ยมันจะผิดพลาดมันอาจจะมีหนูเพิ่งบอกว่ากระดูกอ่อนปลาฉลามใครแพ้อาหารทะเลอย่ากินเพราะถ้าแพ้เนี่ยมันจะมีผื่นมั่งคันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกินนะจะบอกบ่งชี้ตลอดแต่ว่าประโยชน์ของโอเมก้า3กับเกี่ยวกับคอลลาเจนทะเลมันมีเยอะไงมันมีต่อกระดูกเยอะแต่มันก็มีข้อบ่งชี้นะว่าเออคนแพ้อาหารทะเลอยากกินจุ๋มจะพูดประจำนะฮะอันนี้บอกเป็นไง104 คนแล้วบางทีอย่างเงี้ยเยอะเป็นของคุณหมอเนี่ยอ๋อสโอ้ my god คุณต้องเช็คให้มันถูกต้องอย่าไปเห็นว่าของฟรีแล้วไปกินมันเม็ดเดียวเอาอยู่ไหมนั่นน่ะไปกันหมดเลยนะอ่ะระมัดระวังนะเป็นกำลังใจ ต้องเช็คให้ดีเด้อ เม็ดเดียวเอาอยู่นอนโรงพยาบาลกันเป็นร้อยกว่าคนนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตไม่ประมาทขอบคุณทุกคนที่ทักทายจุ๋มพันธ์ไลน์นะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ
1: น้ำท่วม
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพปกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
4: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพปกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ

0: ซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
1: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวน

วัคซีนเฮ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป. 612วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยน้ำตาลาไซเสียงร้องของคุณชยามิตรชัยฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแบบนี้ที่นี่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตี 3 ถึงตี 4 ทางจทล. AM 1197ช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวจบรายการนี้ 6 โมงเช้าเราพบกันที่จทล. AM 1197อีกช่วงหนึ่งฟังข่าวแบบสดใหม่ไม่มีซ้ำนะคะ3ช่วงของข่าวรับอรุณช่วงเวลาของการนำเสนอรายการโดยผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันลดอาการมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำจิรามีผักเชียงดาเจียวกูหลานอบเชยพริกไทยดำและเห็ดหลินจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพของท่านพร้อมด้วยการดูแลและบำรุงดวงตาลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้มี BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกรายการสำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวเกษตรกรที่ปลูกพืชแล้วก็จมน้ำไปในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาตอนนี้น้ำลดแล้วต้องการฟื้นฟูนะคะถ้าเป็นพืชไร่วัคซีเนกับชีวภาพปราบราค่ะแต่ถ้าเป็นนาข้าววัคซีไรส์ผสมปราบราได้เลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวนะคะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นมาช่วยกันฟื้นฟูค่ะวัคซีไรส์กับชีวภาพปราบราสำหรับนาข้าวแล้วก็วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราสำหรับพืชไร่ส่วนตรงไหนที่มีหนูมารังควานเพราะว่าตอนนี้ที่ลุ่มน้ำทั่วหมดหนูก็หนีไปอยู่พื้นที่ดอนคราวนี้โดนกัดเยอะกว่าเดิมอีกสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดแล้วในยุคนี้ใช้ได้เลยนะคะในนาในบ้านในไร่ในสวนได้หมดในบ้านเนี่ยผสมเข้มหน่อยนะคะ1ต่อ3ปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนบางท่านถามว่าเอาถังใหญ่ๆได้ไหมถังที่ฉีดต้นไม้15ลิตรคือถ้าอย่างนั้นไม่รู้จะผสมยังไงเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระบอกฉีดธรรมดากระบอก1ลิตรกระบอก2ลิตรหรือกระบอกฉีดผ้าอันนี้ก็ผสม1ต่อ3แล้วก็ฉีดรอบๆบริเวณที่เราไม่อยากให้ผ่านตรงไหนที่ไม่อยากให้หนูเข้ามาก็ฉีดพ่นไปหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มได้เลย08551790250855179025นะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนใหม่เช้านี้วันที่1ตุลาคมวันที่หลายท่านที่เป็นข้าราชการวิถีชีวิตวันนี้จะเปลี่ยนไปวันนี้ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องรีบเร่งไปทำงานวันนี้ก็จะใช้ชีวิตแบบslow life สบายสบายสำหรับท่านที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการตรักตรำทำงานกันมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นวันที่ได้หยุดอยู่กับบ้านสบายสบายวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนะคะแต่หลายท่านที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่ายังคงได้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมต่อไป หรือขยับขยายมาเป็นที่ปรึกษานะคะด้วยวัย60ปีเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงยังดูแบบไม่ใช่ผู้สูงอายุเลยยังดูแข็งแรงยังดูไม่สวอ่ะเนาะก็ส่งกำลังใจสำหรับผู้ที่บอกว่าวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้รับเงินไทยช่วยไทย plus เนี่ยใครที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทย plus แล้ววันนี้ได้รับ 1,000 บาทก็ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะยืนยันสิทธิ์ด้วยที่แอปเป่าตังเหมือนเดิมแล้วก็ 1,000 บาทนี้จะใช้ได้2เดือนนะคะจะใช้หมดภายในเดือนนี้เลยใช้หมดภายใน5วันนี้เลยก็ได้หรือจะเก็บไว้ต่อเนื่องไปในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้ 1,000 บาทนี้ใช้ได้ถึง30พฤศจิกายนและสำหรับใครที่ผ่านนะคะได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้ได้เดือนละ300บาทนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนี้นะคะไทยช่วยไทย plus นี่จบแค่ตรงนี้แต่ใช้ได้ถึง30พฤศจิกายนแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นสิทธิของท่านต่อเนื่องไปในทุกๆเดือนนะคะยืนยันตัวตนด้วยนะคะอย่าลืมทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารยื่นเรื่องไว้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศยังคงต้องส่งกำลังใจและช่วยเหลือถ้าทำได้สำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในตอนนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังเป็นวันแห่งการรอคอยรอรับผู้โชคดีว่างั้นทั้งหมดก็คือรวมอยู่ในวันนี้ที่เป็นวันสำคัญมากเลย1ตุลาคมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาลพบุรีก็ฝนตกหนักแต่ว่าไม่ตกในเมืองนอกเมืองนี่โอ้โหฟ้าแลบแป๊บๆฝนกระหน่ำเทลงมาแต่ว่าในตัวเมืองลพบุรีบ้านปุ้มในละแวกบ้านปุ้มนี่ไม่ตกเลยตกรอบๆนอกแล้วก็มีคำเตือนมาด้วยนะคะว่า 5-8 ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนกันอีกชุดใหญ่เลยเหมือนกัน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์เตือนข้อความแจ้งว่า 5-8 ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยช่วงแรกเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นก็จะไปภาคเหนือนะคะแล้วก็ไปที่ภาคอื่นๆก่อนที่ภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นลงก่อนใครเนี่ยค่ะความคาดหมายอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง6ตุลาคมเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าจากวันนี้ถึง3ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะทางภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ส่วนวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะต่อไปส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทางภาคใต้ก็ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะนั้นในช่วง30ตุลาคมถึง6ตุลาคม30ช่วงวันนี้ถึงวันที่6ตุลาคมเนี่ยนะคะก็จะมีคลื่นลมแรงทางภาคใต้แล้วก็ข้อควรระวังก็คือ 4-6 ตุลาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 4-6 ตุลาคมรับมือกันอีกระลอกหนึ่งสำหรับฝนค่ะคุณผู้ฟัง นี่ค่ะและสำหรับสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยนะคะแม่น้ำแม่กลองตอนนี้หนักสุดรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แจ้งอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกว่าเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลหนักสุดก็คือลุ่มแม่น้ำแม่กลองค่ะไล่ลงมาตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและบางส่วนของนครปฐมและสุพรรณบุรีนี่แหละปราจีนบุรีนี่ตอนนี้นะคะน้ำหลากท่วมอยู่ปริมาณน้ำน่าจะประมาณเกือบเมตรที่บ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีประจันตคามแล้วก็ที่บางคล้าคลองเขื่อนฉะเชิงเทราอีกหนึ่งสัปดาห์ถึงจะคลี่คลายได้นะคะตอนนี้แล้วก็เขื่อนที่รับน้ำแบบเต็มร้อยหรือเฉียดเฉียดร้อยตอนนี้เขื่อนป่าสักเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนวชิราลงกรณ์ต้องระบายน้ำออกพื้นที่ริมแม่น้ำแพท่องเที่ยวช่วยเหลือตัวเองก่อนเลยนะคะพาตัวเองออกจากพื้นที่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็จะท่วมค่ะเพชรบุรีนี่น้ำล้นแล้วก็ยังไม่เข้าตัวเมืองแต่พื้นที่ริมน้ำจังหวัดเพชรบุรีนี่ยกได้ยกย้ายได้ย้ายค่ะเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลขในการระบายน้ำสูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรแน่นอนแล้ววันนี้ตอนบ่ายอาจจะเพิ่มถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรด้วยค่ะนะคะริมแม่น้ำบางบานบางไทรจะได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเลยคุณผู้ฟังค่ะอันนี้จะเป็นผลต่อเนื่องนับจากนี้นี่ค่ะแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนตกหนักแล้วหลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลงค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะหนาวมากหนาวน้อยอย่างไรปีที่แล้วนี่ภาคกลางไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่สังเกตได้ไม่ค่อยได้สวมเสื้อกันหนาวถ้าไม่รีบกระตือรือร้นหนาวไม่หนาวคว้ามาก่อนเลยก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวแน่นอนนะคะภาคกลางเป็นแบบนี้แต่ว่าภาคอื่นๆเขาก็หนาวกันอยู่ปีนี้ก็หลังจากวันที่8ตุลาคมต้องติดตามดูว่าลมหนาวจะมาเยือนอย่างไรนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้พื้นที่ในกรุงเทพบางจุดก็ยังท่วมสูงอยู่เลยค่ะปทุมธานีน้ำก็ยังไม่ลดในส่วนของขยะตอนนี้มาเต็มพร้อมกับคำถามที่ว่าขยะของใครนั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่ปุ้มบอกนะคะเราไม่ถูกเลยว่าจะบรรยายตรงไหนบ้างเพราะว่ามันทั่วทุกพื้นที่ไปหมดอันนี้ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ภูมิใจไทยลุยเปิดโรงครัวทั่วประเทศผนึกกำลังส่งข้าวกล่องถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพรรคภูมิใจไทยระดมกำลังรัฐมนตรีส.ส.ทีมงานจิตอาสาจัดตั้งโรงครัวภูมิใจไทยในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเร่งประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดถูกสุขอนามัยจัดเตรียมพร้อมสิ่งของบริโภคอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระจายส่งถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงโรงครัวภูมิใจไทยเริ่มดำเนินการตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมาเตรียมอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ประสานความร่วมมือเอกชน จัดแกร็บมาส่งข้าวกล่องถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สะดวกเดินทางแล้วก็อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยากเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างปลอดภัยรวดเร็วและส่งถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะมีแกร็บบริการส่งราชบุรีเปิดโรงครัวที่ตลาดสีเมืองข้าวกล่องชุดแรก10,000 ชุดกระจายไปชลบุรีสำนักงานสสชลบุรีเขต1แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและดูแลพี่น้องประชาชนนี่ค่ะทางด้านคุณชาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องลงเรือนำเสบียงน้ำดื่มเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่27 กันยายนที่ผ่านมาก่อนจะเดินหน้าเปิดโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมกระจายแจกในพื้นที่ลาดกระบังรามคำแหงหนองจอกรวมเป็น10,000 กล่องแล้วนี่ค่ะภูมิใจไทยเดินหน้าเต็มกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนประมาณนี้มีแกร็บบริการด้วยส่งถึงทั่วทุกพื้นที่อันนี้ก็ได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ลองติดตามดูนะคะวันนี้สรุปวิธีลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ 1,000 บาทนะคะความคืบหน้าในโครงการไทยช่วยไทย Plus เพื่อที่จะให้ประชาชนไปลงทะเบียนในนี้เป็นเฟส2นะคะได้รับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะคะ 6:00 นใช้ได้ถึง 17:00 น1,000 บาทต่อเนื่องไปนะคะจนถึง30พฤศจิกายนแต่ว่าต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ภายในวันที่15ตุลาคมนะคะนี่ค่ะยืนยันสิทธิ์ก่อนผูก G Wallet แล้วเรียบร้อยก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนนะคะคุณผู้ฟังตามเดิมเหมือนอย่างที่คุณผู้ฟังเคยทำนั่นแหละค่ะเรื่องวันนี้แล้วก็อย่างที่ปุ้มบอกว่าจะใช้ให้หมดภายใน5วันเลยก็ได้หรือจะดึงไว้ถึงสิ้นเดือนถึง30พฤศจิกายนก็ได้ใช้ให้หมดภายใน5ทุ่มวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็มีข่าวนี้มันมากับน้ำคราวนี้เป็นงูเหลือมยักษ์วัดความยาวได้6 เมตรน้ำหนัก50 กว่ากิโลกรัมระดมชายชะกัน 5-6 คนในการจับงูเหลือมตัวนี้ค่ะที่หมู่1ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามารัดหมูป่าที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านจนหมูป่าน่ะเดดไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้บ่าย 2 โมงค่ะนายไพศาลพรนิมิตทรัพย์กู้ภัยศีลธรรมสมาคมหัวหน้าจุดคลองกิ่วหนึ่งในทีมจับงูเหลือมก็บอกว่าได้รับการประสานไปยังนายนิกนิรุธชมงามหรือว่านิกWildlife ทีมงานอสรพิษวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมีภารกิจอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงขอการสนับสนุนให้มาช่วยจับงูทีมอาสาก็เดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุค่ะเป็นลักษณะบ้านไม้อยู่4 หลังรอบๆบ้านก็เป็นป่าหญ้าเป็นหนองน้ำเจ้าของบ้านกำลังตกใจชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูใต้ถุนบ้านยกพื้นขึ้นประมาณ30 เซนส่องไฟเข้าไปเจอแม่หมูป่าสีดำที่เพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานตุยไปแล้วมีเลือดออกปากออกจมูกใกล้กันก็มีงูเหลือมขนาดใหญ่ขดเป็นวงกลมลำตัวขนาดใหญ่จนวงที่ขดเนี่ยใกล้เคียงกับขนาดของยางรถยนต์เลยค่ะขดจนกลมเท่ายางรถยนต์วงหนึ่งแล้วก็มีหัวสีเหลืองเข้มๆโผล่ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตกใจค่ะเจอขนาดนี้ มันใหญ่มากแล้วก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังช่วงแรกก็พยายามจะใช้ไม้แหย่ก่อนให้งูเหลือมเลื้อยออกมาค่ะแต่เนื่องจากว่าความสูงของพื้นบ้านที่ยกขึ้นมาแค่30เซนเนี่ยมันมุดเข้าไปไม่ได้แทนที่จะเลื้อยออกมากลับขดเข้าไปรัดเสาบ้านไว้แน่นไม่ยอมออกมาซะงั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านของัดแผ่นกระดานพื้นบ้านจากด้านบนน่ะขอเปิดช่องลงไปจับงูได้ไหมพอเปิดช่องได้สำเร็จนี่ตกใจเลยค่ะมันใหญ่มากหัวนี่นะเกือบเท่ากับสองฝ่ามือประกบกันอะลำตัวทั้งยาวทั้งหนาแล้วงูก็ขดรัดอยู่กับเสาบ้านใช้บ่วงคล้องคอก็ไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่เลยจับเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะจับด้วยมือเปล่าอะอย่าหาทำนะคะอันนี้ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานห้ามทำตามนะจับส่วนหัวเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาคิดดูดิน้ำหนักเกือบครึ่งร้อยมันยกยากมากเลยนะคะแล้วก็รัดเสาบ้านเอาไว้แน่นสัญชาตญาณเนี่ยเจ้าหน้าที่คนอื่นต้องมาช่วยกันคลายจับตัวคลายลำตัวแล้วก็ต้องไม่ให้งูไปรัดแขนหรือลำตัวของผู้จับเพราะนั้นถึงตายได้เลยแหละมันใหญ่ขนาดนี้ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของทีมกู้ภัยสามารถควบคุมตัวงูเหลือมไว้ได้อย่างปลอดภัยแล้วนำออกมาที่ลานหน้าบ้านเจ้าหน้าที่6คนนะคะจับตั้งแต่หัวถึงหางอะวัดเบื้องต้นได้เนี่ยยาวประมาณ6เมตร30เซนติเมตรคุณผู้ฟังน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมส่วนแม่หมูป่าที่ถูกงูรัดจนตายเนี่ยเป็นหมูป่าเพศเมียที่เพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานอะน้ำหนักประมาณ 40-50 กิโลกรัมก็ใกล้เคียงกับงูเหลือมนี่แหละแต่ว่าแม่หมูป่าตัวเล็กกว่ารัดจนอ่อนระโหยรวยแรงกระดูกกรอบไปทั้งตัวเลยมั้งน่ะเนาะนางสาวสุนันทาเสงี่ยมวงและนางอุดมภักดีราชผู้ที่อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุบอกว่าประมาณ3ทุ่มขณะที่ฝนตกได้ยินเสียงหมูป่าที่เลี้ยงไว้ร้องดังผิดปกติก็เลยถือไฟฉายออกมาดูค่ะถึงใต้ถุนบ้านก็ตกใจเพราะว่างูเหลือมกำลังรัดหมูป่าแน่นเป็นเกลียวเห็นแต่หัวโผล่ออกมาแล้วเลือดออกปากออกจมูกพอเห็นแสงไฟส่องเข้ามางูเหลือมก็เลยคลายตัวแล้วก็เลื้อยไปขดอยู่ใต้ถุนบ้านก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วยหมูป่าไม่ได้แล้วอาสาสมัครบอกว่าตอนแรกนะเห็นว่าตัวใหญ่มากเลยต้องประสานทีมอสรพิษวิทยาเข้ามาร่วมด้วยค่ะแต่พอเห็นขนาดจริงๆนี่ยิ่งตกใจใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับได้มาค่ะนะคะต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะรัดหมูป่า 40-50 กิโลกรัมได้อะหมูป่าเนี่ยตัวอ่อนนุ่มนิ่มเลยคาดว่าคงจะได้รับแรงรัดอย่างรุนแรงงูเหลือมตัวนี้ถ้าไม่ถูกรบกวนจากเจ้าของบ้านไม่เจอไฟส่องเข้ามาก็คงจะพยายามกลืนกินหมูป่าที่รัดจนตายเป็นอาหารเนี่ยคงจะค่อยๆเขมือบแล้วยิ่งถ้ากินเข้าไปแล้วนี่น้ำหนักตัวเท่ากันมันคงไปไหนไม่ได้อีกนานเนี่ยเจ้าหน้าที่จับได้ซะก่อนยังไม่ทันได้กินเลยแล้วเขาจะเอาไปปล่อยที่ไหนอ่ะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วมันจะกลับมาได้เหมือนแมวไหมแต่เขาคงไปปล่อยไกลแหละคุณผู้ฟังขาอู้หูใหญ่โตมโหฬารมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมาก็จริงแหละน่ากลัวนะคะตัวเบ้อเริ่มเลยก็ระมัดระวังนะคะสำหรับในพื้นที่ที่น้ำท่วมก็จะมีแบบนี้แหละอสรพิษสัตว์มีพิษทั้งหลายมีเรื่องของข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะคือมีรายงานตั้งแต่วันที่29กันยายนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากได้รับแจ้งตอน 3 ทุ่มครึ่งวันที่29มีหญิงแท้งบุตรในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเขตบางกะปิเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะนางสาวเออายุ21ปีเป็นคนไทยนะคะสอบถามก็ได้ทราบว่านางสาวเอเนี่ยนัดเจอกับชายไม่ทราบชื่อเป็นชาวจีนติดต่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แล้วเอก็เข้ามาพักที่โรงแรมตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาตรวจสอบภายในห้องพักพบฉลากยายุติการตั้งครรภ์โดยนางสาวเอเนี่ยซื้อมาเมื่อ24สิงหาคมสั่งผ่านออนไลน์แล้วก็กินไปเมื่อวันที่5กันยายน1เม็ด6กันยายนกินเพิ่มอีก4เม็ด 27กันยายนเธอมีอาการปวดท้องและแท้งบุตรเด็กในครรภ์อายุ9เดือนสิ่งที่เธอทำก็คือนำร่างเด็กใส่ถุงดำแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นภายในห้องพักค่ะฝ่ายสืบก็เลยเชิญตัวนางสาวเอมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสน.หัวหมากแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดดำเนินคดีคุณผู้ฟังคะคือเรื่องของเรื่องอะเจอร่างของเด็กอยู่ในตู้แช่มาพักที่ห้องนี้ตั้งแต่30สิงหาคมทารกอายุ9เดือนนะคะอายุครรภ์9เดือนกินยายุติการตั้งครรภ์กินมาอย่างต่อเนื่องจนเด็กออกมาได้ไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปหาหมอจับร่างทารกใส่ถุงดำแช่ไว้ในตู้เย็นในห้องพักคุณผู้ฟังดูอายุ21ก็ไม่น้อยแล้วนะถ้าเป็นน้องๆปกตินี่ก็เรียนระดับปริญญาตรีนะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่สอบปากคำกันต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติมก็ถ้ามีความคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้เธอก็ถูกดำเนินคดีค่ะส่วนอีกเรื่องนึงคุณลุงวัย68ควงปืนมายิงป้าวัย63เสียชีวิตคาโต๊ะสังเวย2ศพหน้าศาลเจ้าตลาดดอนหวาย4โมงเย็นเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรโพแก้วค่ะมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต2รายในศาลเจ้าตลาดดอนหวายถนนไร่ขิงดอนหวายสามพรานนครปฐมเจ้าที่ไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูผู้เสียชีวิตชื่อนางพรจันทร์อายุ63ปีนั่งเก้าอี้พลาสติกฟุบคาโต๊ะไม้มีบาดแผลถูกยิงที่ชายโครงขวา1นัดศีรษะ1นัดใกล้กันพบศพนายพรเทพอายุ68ปีนอนหงายเสียชีวิตมีบาดแผลที่ศีรษะปลายเท้าข้างขวามีปืนลูกโม่ขนาด .38 ตกอยู่ค่ะข้างศาลเจ้าพบรถจักรยานยนต์จอดไว้ใต้เบาะรถมีซองอาวุธปืนสีน้ำตาล1อันจากการสอบสวนก็ทราบว่านางพรจันทร์ผู้ตายนั่งคุยอยู่กับพยานที่เป็นผู้หญิง2คนแล้วนายพรเทพผู้ก่อเหตุก็เดินผ่านมานางพรจันทร์ก็ไปพูดทีเล่นทีจริงว่ามาทำไมทุกวันเนี่ยนายพรเทพก็ไม่พูดอะไรค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดินกลับมาถือปืนเข้ามาแล้วบอกว่าดูถูกกูมากเกินไปละแล้วก็ยิงนางพรจันทร์1นัดเข้าที่ลำตัวแล้วก็ยิงที่ศีรษะ1นัดจากนั้นก็ยิงตัวเองหนีความผิดพยานก็งงทุกคนก็งงนางพรจันทร์เองก็เป็นเพื่อนของภรรยาผู้ก่อเหตุซึ่งมาเช่าหน้าบ้านของนางพรจันทร์ขายข้าวแกงสาเหตุมาจากอะไรก็ไม่รู้ที่รู้ๆก็คือแค่นี้แล้วก็ยิงกันเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปส่วนศพก็มอบให้มูลนิธิส่งไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีอาหารเสริมจากเกาหลีที่ทำให้อสม.ต้องเข้าโรงพยาบาลนับร้อยรายหลังจากที่ทดลองรับประทานอาหารเสริมชนิดหนึ่งแล้วก็พบว่าผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอาการผิดปกติถึง104รายด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากเกาหลีค่ะมีการโฆษณาสรรพคุณและคุณประโยชน์ที่เป็นเท็จและเกินจริงเช่นชำระล้างสารพิษตกค้างในเม็ดเลือดแดงเพิ่มออกซิเจนให้กับระบบเลือดปรับสมดุลของสุขภาพทำให้เกิดภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งแก้ปัญหาจุดบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบไขมันในเลือดทั้งหมดล้างสารพิษหลอดเลือดสะอาดขจัดพิษตกค้างลดความเสี่ยงโรคภัยเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เสริมสร้างความสมดุลของฮอร์โมนให้มดลูกแข็งแรง แต่กินเข้าไปปุ๊บมือสั่นใจสั่นความดันสูงหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกเป็นผื่นบวมแดงตามลำตัวคลื่นไส้อาเจียนชาปากชาลิ้นชาตามร่างกายหนาวสั่นและปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะระดับความรุนแรงต่างกัน119คนค่ะเข้ารักษาที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน้อย21รายแอดมิดไป7ที่เหลือกลับบ้านเป็นอสมทั้งนั้นเลยค่ะอย.ก็เลยต้องดำเนินการตรวจสถานที่นำเข้าและอายัดสินค้าพร้อมส่งวิเคราะห์และเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพื่อความปลอดภัยแนะนำไม่ซื้อสินค้าล็อตดังกล่าวจนกว่าผลวิเคราะห์จะประกาศออกมาแต่คุณผู้ฟังคะมีจำหน่ายไปแล้วหรือยังโคเรียเพียวกล่องสีทองทองอันนี้ก็เตือนไว้ตามนี้แหละเดี๋ยวพักครู่นึงก่อนค่ะขายอยู่ขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณผู้ฟังขาไปไล่หนอนไล่หนูกับปุ้มแป๊บหนึ่งอย่าลืมนะคะสำหรับต้นพืชต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงและต้นข้าวที่แช่น้ำอยู่นานๆแล้วต้องการฟื้นฟูขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวนาข้าวเป็นวัคซีไรกับปราบราแล้วก็พืชไร่ไม้ผลต้นไม้ทั่วไปเป็นวัคซีเน่กับปราบรานะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: มาที่เรื่องราวที่หลายๆท่านรอคอยกันอยู่นะคะไปที่อุตรดิตถ์ ชาวลับแลรับโชคมา2งวดติดแล้วไปไหว้แก้บนศาลช้างช้างหมู่ปุ้มอ่านไม่ผิดนะที่อุตรดิตถ์ค่ะศาลช้างหมู่แล้วก็เขาเรียกกันว่าบักมู่เหลาบริเวณศาลช้างหมู่เนี่ยอยู่ใต้ต้นซ่อนดอกอายุกว่าหลายร้อยปีริมคลองแม่น้ำพร่องบ้านผาหมู่หมู่7ตำบลแม่ภูอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีดอกไม้ธูปเทียนมาบักมู่เหลาเป็นภาษาถิ่นหมายถึงมะละกอดิบ2ลูกผ่าครึ่งและกล้วยอ้อยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของโปรดของช้างหลังจากจัดถวายเนี่ยโชคดีติดต่อกัน2งวดเลยจากการอธิษฐานจิตขอโชคขอลาบต่อศาลช้างหมู่ชาวบ้านนักเสี่ยงโชคและสายมูก็มากันค่ะจุดธูปเสี่ยงทายตำนานเล่าว่าในอดีตเนี่ยพระเจ้าเชียงแสนนำทองคำขึ้นหลังช้างแล้วเดินทางมาจากเชียงรายมาสร้างพระแท่นศิลาอาร์ตที่ตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลแล้วก็แวะพักบริเวณนี้แหละควานช้างก็ลงเล่นน้ำในคลองใต้ต้นซ่อนดอกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ต่อมาสามเณรมาพบก็เลยบอกควานช้างให้รีบนำช้างขึ้นจากคลองถ้าช้าไปช้างจะกลายเป็นหินแต่เมื่อควานช้างมาถึงช้างกลายเป็นหินไปแล้วจริงๆในลักษณะช้างหมู่หรือว่าช้างหมอบนี่แหละค่ะก็เลยเป็นตำนานแล้วก็เป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านผาหมู่หมายถึงช้างหมอบเล่นน้ำโดยก้อนหินรูปช้างดังกล่าวเนี่ยยังตั้งอยู่กลางฝ่ายน้ำไหลในอดีตที่เคยมีชาวบ้านนำแบ็คโฮจะมายกเพื่อขยับหลบทิศทางน้ำแต่ยกไม่ขึ้นจุดธูปอธิษฐานก็ไม่เป็นผลต่อมาช้างหินขยับไปอยู่ขอบคลองอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าหินช้างนี้ห้ามใครเข้าไปเหยียบโดยเด็ดขาดถ้าเผลอเหยียบจะมีไข้สูงทันทีต้องทำพิธีขอขมาจึงจะหายเป็นปกติก็เลยร่วมกันสร้างศาลรูปปั้นช้างไว้บนฝั่งและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านมาขอพรก็สมหวังแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยอ้อยเป็นของโปรดมาถวายตามความเชื่อค่ะเลขศาลที่ศาลดังกล่าวเนี่ยมีเลขติดอยู่ข้างหน้าค่ะ3อ่ะ536ก็จะกลายเป็นเลขเด็ดในงวดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกติดกันมา3งวดแล้วจุดธูปเสียงทายปักบนมะละกอได้829ส่วนเลขหน้าศาลนี่536นี่ค่ะอุตรดิตถ์ค่ะคุณผู้ฟังคะนะส่วนอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นพ่อปู่พญาอนันตราชชาวบ้านก็มาขอโชคขอลาบเลขเด็ดก็เกลี้ยงแผงไปแล้ว895นะคะเป็นเลขเด็ดที่ได้จากพ่อปู่พญาอนันตราชแล้วก็มีผึ้งฝูงผึ้งทำรังอยู่ใต้ถุนบ้านถูกไปแล้วกว่าครึ่งล้านนี่นับว่าเป็นเรื่องดีที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยค่ะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่หมู่9ตำบลไกรในเจ้าของบ้านนี่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งมาแล้วหลายงวดรับไปกว่าครึ่งล้านแล้วค่ะก็ไปสอบถามคุณปอเป็นเจ้าของบ้านค่ะฝูงผึ้งมาทำรังเป็น10ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยทำร้ายคนในบ้านแม้แต่ครั้งเดียวกลับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาตลอดเลยค่ะถูกรางวัลและรางวัลที่5มั่งรางวัลที่4มั่งเลขท้ายมั่งนี่ก็ถูกมาเรื่อย 4-5 แสนแล้วตอนเนี้ยซื้อหมดทะเบียนรถเลขที่บ้านทะเบียนมอเตอร์ไซค์บางทีถูกติดกัน 7-8 งวดเลยนะแล้วก็ค้าขายดีลูกชายก็ได้งานดีอาชีพมั่นคงลูกสาวสอบติดคณะแพทยศาสตร์ซึ่งทุกคนในบ้านไม่เคยคาดหวังคนโบราณเชื่อว่าถ้าบ้านไหนมีฝูงผึ้งเข้าไปทำรังจะนำพามาซึ่งความเป็นสิริมงคลจะมีโชคลาภมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ปราศจากความทุกข์ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งรังใหญ่โชคลาภก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นแบบนี้แต่ถ้ายิ่งรังเขาใหญ่มากแล้วก็อยู่ในบริเวณที่จะเป็นอันตรายกับคนในครอบครัวก็จะมีการขอขมาแล้วก็ให้กู้ภัยมาดำเนินการแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเชื่อแบบนี้ล่ะค่ะแล้วเขาก็จะอยู่ของเขาค่ะถ้าไม่ไปทำอะไรให้เขาแตกตื่นก็จะไม่มีปัญหาอะไรเขาก็อยู่ของเขาไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นแบบนี้แหละอย่าไปทำร้ายเขาเลยก็นับว่าต่างคนต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่แล้วก็มาอาศัยอยู่แล้วก็มีโชคมีลาภมีโอกาสดีๆในชีวิตมาให้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทำร้ายหรอกค่ะคุณผู้ฟังนอกจากว่าเป็นอันตรายประมาณนี้เลขปฏิทินคำชะโนดงวดที่แล้วก็ตรงๆเลย64งวดนี้ก็มา1ตุลาคมก็ไปส่องกันมี92 52 97 57แล้วก็98 58อันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะส่วนทางด้านของสถิติเลขซ้ำที่ออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกในวันที่1ตุลาคมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมา3ครั้งก็คือ59นี่ค่ะเลขเดิมออกมา3ครั้งแล้วค่ะ3ปี1ตุลาคมเป็นเลข3เลขเดิมก็ไปตรงกับเลขจากแหล่งอื่นที่บังเอิญตรงกันเลขจากพ่อปู่อนันตราชเลขจากปฏิทินคำชะโนดก็เลขเดียวกันอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะประมาณนี้แหละช่วงนี้เนี่ยสายมูไม่ค่อยได้เดินสายหาเลขเด็ดเพราะว่าน้ำท่วมไงบึ้งอะไรก็ไม่ได้ดูพญาบึ้งก็ไม่ได้ไม่มีมานะคะอาสมฤาษีเนนก็ไปส่องเลขอ่างน้ำมนต์ตัวเลขโสรสรตะก็มาลุ้นกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเป็นเลขเด็ดที่หลายคนโชคดีไป8 5 4 9 0และ1นี่ไงมี5กับ9อีกแล้วนะคะประมาณนี้เลยปิดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของที่ปราจีนบุรีคือก่อนหน้านี้ก็จับแม่เนื้อทองของพี่ไปแล้ว200กว่ากิโลกรัมที่ปราจีนบุรีผวาจระเข้2เมตรมากับน้ำท่วมค่ะปราจีนบุรีนี่7อำเภอวิกฤตอยู่ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะคะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีวิกฤตหลายจุดแต่ชาวบ้านแตกตื่นเพราะพบจระเข้ตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมความยาวกว่า2เมตรลอยอยู่ริมถนนสาย33สุวรรณศรสายเก่าข้างสี่แยกไฟแดงเมื่อคืนที่ผ่านมาใช้ฉมวกไล่แทงจนจระเข้ดำน้ำหลบหนีไปดูดิแล้วทีนี้จะไปตามยังไงเจอ Facebook อีกรายนึงเป็นชาวบ้านในตำบลเมืองเก่าโพสต์ภาพและข้อความหวาดกลัวว่าพบจระเข้น่าจะน้ำหนักประมาณสัก30กิโลกรัมยาวเมตรกว่าลอยอยู่ข้างบ้านในช่วงเช้าตรู่ 7:30อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับไปโดยเร็วเนื่องจากว่าระดับน้ำก็ท่วมสูงกลัวอันตรายทางด้านในอำเภอกบิลบุรีก็ได้รับรายงานชาวบ้านพบเห็นจระเข้สั่งประมงลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันเลยค่ะแล้วไปทางไหนเราก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ก็ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนล่างตั้งแต่เขตเทศบาลกบิลบุรียาวไปจนถึงตำบลหาดนางแก้วตำบลวังดานระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ยังอยู่ระดับสูงอยู่รถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้นะคะบริเวณแควพระปรงน้ำเอ่อล้นถนนสาย304เมตรกว่าเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรอ่ะตั้งแต่สะพานนางเลิ้งไปจนถึงเมกะโฮมกบิลบุรีรถเล็กเนี่ยไปไม่ได้เลยค่ะกำลังทหารจากพลร.2 ร.อ.นำรถบรรทุกขนาดใหญ่ออกให้บริการรับส่งประชาชนโรงพยาบาลกบิลบุรีเจ้าหน้าที่วุ่นรับส่งผู้ป่วยชาวบ้าน จากสะพานนางเลิ้งไปหน้าโรงเรียนมารีวิทยากระบินบุรีเที่ยวละ45นาทีไปกลับตลอดทั้งวันเลยค่ะถึงแม้สถานการณ์จะวิกฤตแต่มีพี่ๆทหารมาคอยช่วยอำนวยความสะดวกเดินทางข้ามฝั่งได้อย่างปลอดภัยชาวบ้านก็อุ่นใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสถานการณ์ปราจีนบุรีเมตรกว่านะคะอำเภอเมืองอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว66แห่งมีประชาชนไปพำนักพักพิงกันแล้ว 1,866 รายแล้วยังมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซโรบอร์ดแคสต์ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยกันมาเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะ6โมงเช้าพบกันที่จทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งฝากเบอร์ปุ้มไว้ด้วยค่ะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025สวัสดีค่ะ
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
10: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69วันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตา

0: แบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69บนแอปเป๋าตังสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงวันนี้เป็นต้นไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัสหรือสิทธิ์60/40รอบเพิ่มเติมที่มีการต่ออายุโครงการในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาทสำหรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัส60/40ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569อยู่ก่อนแล้วต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนเพื่อใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัสเพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: 1ตุลาคมวันผู้สูงอายุสากล1วันสำคัญเป็นโอกาสให้เราได้นึกถึงคุณูปการที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมไทยทั้งยังเป็นความท้าทายสำหรับประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบันติดตามจากรายงานค่ะ
4: องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลโดยกำหนดเป็นครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2534จากการประชุมของสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2533ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2525องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและได้ให้ความหมายของคำว่าผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั้งชายหญิงแบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้สูงอายุตอนต้นคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีทั้งหญิงและชายและผู้สูงอายุตอนปลายคือบุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชายจุดประสงค์ของการกำหนดวันผู้สูงอายุสากลถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุโลกนั้นเพราะแต่ละแห่งทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้คนทั่วไปได้ตระหนักว่าชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้ผ่านการสร้างคุณประโยชน์และคุณงามความดีไว้มากมายรวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว้ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสังคมผู้สูงอายุและกำลังจะขยับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับคือเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าน้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นยารักษาโรคแต่ช่วยให้ร่างกายนั้นซ่อมแซมตัวเองปรับสมดุลทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและอวัยวะทุกส่วนทำงานได้ดีขึ้นต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังนะครับต้องกินควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายที่ดีการพักผ่อนที่เพียงพอต้องอยู่ในอากาศที่ดีอารมณ์ที่แจ่มใสดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียงจะช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทานกับยาหมอได้ทุกชนิดนะครับในบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราได้เจอเราได้เห็นในท้องตลาดถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีๆนี่ก็จะมีอาการตอบสนองมีหลายคนที่โทรมาถามนะครับว่ากินแล้วบางคนก็มีอาการท้องร่วงหรือว่าปัสสาวะน้อยอย่างเนี้ย มันเป็นหลายอย่าง

0: นะครับแล้วแต่พื้นฐานโรคภัยไข้เจ็บถ้าพูดถึงอาการแบบนี้ถ้าเรากินอาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับทั่วๆไปเนี่ยจะมีอาการตอบสนองทุกยี่ห้อถ้าเป็นของดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราท้องร่วงนี่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันได้ซึมเข้าสู่ระบบภายในร่างกายโดยทำการซ่อมแซมระบบภายในแล้วก็ขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายผ่านลำไส้คือมันขับออกมาทางลำไส้มันทำให้ท้องร่วงนะครับอันนี้ท่านก็อย่าไปกลัวแล้วก็กินต่อไปนะครับกินต่อไปดื่มน้ำแล้วก็น้ำผลไม้มากๆสำหรับท่านที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนอยู่ถ้าเป็นอาการอย่างนี้ท่านก็อย่าตกใจนะครับมันเป็นการขับสารพิษออกทางลำไส้ในน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์นะครับเราก็ใส่น้ำการพลูเข้าไปด้วยคือสมุนไพรมันมี20กว่าตัว24ตัวแต่การพลูเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับคือหลายท่านก็คงรู้จักการพลูนะครับมันจะมีรสเผ็ดนิดๆโบราณเขาบอกว่าการพลูนี้จะช่วยกระจายและขับเสมหะเหนียวแก้เลือดออกตามไรฟันปวดฟันรำมานาดได้ดับกลิ่นปากได้แก้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนลมจุกเสียนได้นะครับแล้วก็ช่วยขับผายลมบรรเทาเรื่องเหน็บชาแก้โลหิตเป็นพิษขับน้ำขาวปลาธาตุพิการได้อันนี้คือสรรพคุณของการพลูเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเพลิดเพลินมีคติธรรมสอนใจจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้ผู้เล่าชื่อคุณนิสานะครับคุณนิสาเล่าว่าน้าสาวของแกนะมีสามีหลายคนทั้งที่ก็ไม่ใช่คนหน้าตาสะสวยอะไรก็หน้าตาพื้นๆผิวค่อนข้างคล้ำซะด้วยซ้ำแถมยังเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมากนักคุณนิสาเองก็ยังงงว่าทำไมเหตุไฉนน้าถึงได้มีแฟนหลายคนอย่างนั้นแกคิดว่าเสน่ห์ของน้าเนี่ยอยู่ที่ดวงตาคู่นั้นมันคงจะเป็นแรงดึงดูดความปรารถนาของเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงน้าน่ะทำตัวอย่างนี้พวกญาติก็เลยพากันพูดว่าน้าน่ะเป็นผู้หญิงร่านขาดผู้ชายไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็มีผัวที่นั่นคิดดูถ้าขนาดญาติยังพูดอย่างนี้แล้วชาวบ้านคนในหมู่บ้านนี่จะพูดกันยังไงแน่นอนละว่าน้าเนี่ยเป็นขี้ปากคนพวกนั้นเอาไปพูดนินทาว่าร้ายกันสนุกปากน้าน่ะเรียนหนังสือไม่มากมายอะไรพออ่านออกเขียนได้ก็แค่ป.7เท่านั้นแหละสมัยก่อนเขามีป.7บางคนอาจจะไม่รู้เรียนจบป.7แล้วน้าก็ไม่อยากจะอยู่บ้านอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนทางอีสานบ้านนั้นน่ะมันแห้งแล้งไม่ว่าใครก็รู้กันลำบากลำบนมากยิ่งเมื่อก่อนนี้ลำบากมากกว่าเดี๋ยวนี้หลายเท่านักออกจากโรงเรียนแล้วอยู่บ้านเกือบปีน้าก็ออกจากบ้านเพราะว่ามีเพื่อนมาชวนให้ไปทำงานที่ทางภาคเหนือดูเหมือนจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานร้านอาหารทำได้ไม่นานน้าก็เจอกับแฟนคนแรกเขาไม่ใช่คนจังหวัดนั้นน่ะแต่เป็นคนอีสานเหมือนกันพูดกันรู้เรื่องดีแล้วเขาก็ไม่ใช่ผู้จัดการซะด้วยเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟเหมือนกันกับน้าได้เสียเป็นผัวเมียกันตั้งแต่อายุยังน้อยๆทั้งคู่เลยก็เช่าห้องอยู่ด้วยกันแม้ว่าอายุยังไม่มากแต่น้าก็รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องน้าเล่าว่าถ้าท้องก็ยุ่งสิเรื่องอะไรจะปล่อยให้ท้องตอนนั้นยังเด็กอยู่น้าเป็นคนฉลาดทันคนแต่ก็ไม่ค่อยแสดงให้คนอื่นรู้น้าบอกว่าอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดนะเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบน้าอยู่กับแฟนคนแรกได้ไม่ถึงปีแฟนก็ถูกพ่อแม่เขาเรียกตัวกลับบ้านเพราะทางบ้านไม่มีคนช่วยทำงานแล้วพ่อของเขาตายทีแรกเขาก็จะไม่กลับไปแต่เขาก็สงสารแม่เขาบอกว่าจะไปช่วยแม่ทำนาแล้วจะรีบกลับมาทำงานร้านอาหารต่อพอเขาไปแล้วก็หายเงียบไปเลยจดหมายไปเขาก็ตอบมาว่าที่บ้านกำลังยุ่งน้าก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาปรากฏว่าเขาไม่กลับมาอีกเลยก็เลยสงสัยว่าเขาคงจะมีเมียใหม่ไปเรียบร้อยแล้วน้าก็เขียนจดหมายไปถามเขาตรงๆว่ามีเมียใหม่แล้วเหรอเขาก็ตอบกลับมาว่าแม่น่ะจับให้แต่งงานกับผู้หญิงคนนึงอายุมากกว่าเพราะว่าบ้านนั้นเขามีฐานะดีกว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแม่ไม้มีลูกติดคนนึงแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องยอมตามใจแม่แต่เขาบอกว่าเขายังรักน้าอยู่นะต่อไปเขาจะอยู่กินกันน้าขอให้น้ารอเขาว่างั้นน้าเสียใจร้องไห้ไม่ให้คนเห็นแล้วก็ไม่ได้ด่าว่าผู้ชายคนนั้นเพราะน้าเชื่อว่าเขามีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะเขาเคยบอกว่าทางบ้านของเขาในยากจนมากมีน้องๆหลายคนน้ายังเขียนจดหมายไปหาเขาถามว่าเมื่อไรจะมาเขาก็ตอบมาว่ายังไม่มีโอกาสน้าก็ยังไม่ละความพยายามยังคงเขียนจดหมายไปเรื่อยๆเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างจนวันหนึ่งน้าได้รับจดหมายลายมือจ่าหน้าซองแปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนฉีกซองอ่านก็รู้ว่าเป็นของผู้หญิงที่เป็นเมียเขานั่นแหละผู้หญิงคนนั้นเขียนจดหมายมาบอกน้าว่าอย่าไปรอเขาเลยเขาเป็นผัวของเธอแล้วและเขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วเพราะว่าเขารักเธอมากสาบานกันแล้วว่าจะไม่ทอดทิ้งกันขอให้น้าหาผัวใหม่ได้ไม่ต้องรอเขาอีกต่อไปน้าเสียใจมากแต่ก็ยังเขียนจดหมายไปหาเขาอีกเขาก็ไม่ตอบเมียเขาคงจะจัดการกับจดหมายนะน้าคิดว่าเขาคงจะไม่ได้รับจดหมายนั้นน้าก็เขียนไปอีกเป็นระยะระยะ จนเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันพูดกับน้าว่าเลิกเขียนได้แล้วตัดใจซะเถอะเขามีเมียใหม่ไปแล้วเขาคงไม่กลับมาหาอีกหรอกน้าก็เลยเลิกเขียนจดหมายแล้วทำงานต่อไปอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเลิกเขียนจดหมายหาแฟนเก่าราวๆปีหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบน้าเขาบอกน้าว่าความจริงเขาแอบชอบน้ามาตั้งนานแล้วแต่เห็นว่ามีแฟนอยู่เพิ่งจะรู้ว่าแฟนเก่าน้าไปมีเมียใหม่เขาก็เลยกล้ามาคุยกับน้าน้าถามว่าใครบอกเขาก็บอกว่าเพื่อนของน้านั่นแหละเป็นคนบอกเขาเป็นลูกชายเจ้าของร้านชำใกล้ๆกับร้านที่น้าทำงานอยู่เขาเคยยิ้มให้บ่อยๆเคยพูดจากันบ้างเหมือนกันตอนที่น้าไปซื้อของเขาทำท่าทำทางว่าสนใจน้าอยู่ตลอดเพียงแต่น้าไม่ได้ฉุกใจคิดพอเขามาพูดตรงๆอย่างนี้น้าก็เริ่มให้ความสนใจเขาบ้างเพื่อนก็ยุว่าคนนี้ละดีแล้วมีบ้านมีร้านไม่ต้องกลัวอะไรอีกพ่อแม่เขาก็คนดีทำมาหากินเพื่อนรู้ขนาดว่าครอบครัวเขามีด้วยกันทั้งหมด4คนพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเขาอีกคนพี่ชายเขาก็แต่งงานแยกบ้านไปแล้วต่อไปบ้านหลังนี้แหละร้านก็จะต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนเพื่อนบอกว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนจะเอาซะเองนะเพื่อนอยากได้เขาแต่ว่าเขาสนใจน้าพูดอย่างนี้น้าก็มองเห็นช่องทางว่าน้าคงจะเลิกทำงานร้านขายอาหารแล้วก็ไปช่วยเขาค้าขายมันก็คงจะดีไม่น้อยหน้าตาเขาก็ไม่ใช่จะกี้เหร่อะไรเลยผิวขาวมีเชื้อจีนหน้าตาหล่อแบบตี๋ๆก็เข้าท่าดีน้าก็เลยบอกเพื่อนว่าน้าตกลงเพื่อนก็บอกว่าจะไปบอกเขาอยู่ต่อมาน้ากับผู้ชายคนนี้ก็ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าพ่อแม่ของเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะรู้ว่าน้าเคยมีผัวมาแล้วแต่ว่าลูกชายเขาเนี่ยรักน้าจริงพอลูกชายไม่เชื่อคนเป็นพ่อแม่ก็เลยบอกว่าก็ตามใจลูกแต่เมื่อจะอยู่กินกับน้าก็ต้องไปทำมาหากินกันเอาเองไม่ให้อยู่บ้านลูกชายก็ตกลงน้ากับเขาก็ไปเช่าห้องอยู่กันเขาก็หางานทำจนได้งานเป็นคนส่งของเพราะเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งอยู่กินกันฉันผัวเมียเขาก็ทำงานขยันขันแข็งให้เงินน้าเก็บไว้ตัวเขาเองก็เหลือเอาไว้ติดตัวแค่พอใช้น้าบอกว่าเขาเป็นคนดีมากแต่พออยู่กับเขาได้ปีกว่าแฟนเก่าของน้าก็มาหาน้าก็ตกใจถามเขาว่ามาทำไมเขาก็บอกว่าเขาเลิกกับเมียคนนั้นแล้วน้าพูดอะไรไม่ออกเลยยังไม่บอกเขาว่าน้ามีผัวใหม่แล้วเขาก็บอกว่าคิดถึงน้ามากความรู้สึกเก่าๆก็หวนกลับคืนมาน้าสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ได
2: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรจนลงตัวครับท่านผู้ฟังซึ่งผมเองก็ภูมิใจมากนะครับภูมิใจเสนอคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าไปในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินถึงบ้านส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางแหมพูดไปพูดมาก็พูดผิดท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามี3สิ่งในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีวันได้มันกลับคืนมานั่นก็คือโอกาสดีๆที่เราพลาดมันไปแล้วคำพูดที่เราได้พูดออกไปแล้วและเวลาที่เราเสียมันไปแล้วโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีทางหวนคืนกลับท่านผู้ฟังนามคุณที่มงคลตอง5ตราพนาเนี่ยบางคนฟังอยู่3ปีถึงกินค่อยสุขภาพดีคือปล่อยให้มันหนักก่อนตอนที่ยังไม่หนักก็ยังไม่กินพอหนักมากๆไม่มีทางไปแล้วก็คว้าเอาไว้นะครับบางคนฟังปีนึงบางคนฟัง3เดือนบางคนฟังเดือนนึงมันไม่แน่นะครับก็แล้วแต่ผมเรียนว่านั่นก็คือโอกาสดีๆที่ผมหยิบยื่นให้เพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักคว้าเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกมากกว่าถูกหวยหวย2ตัวนี่100ประตู3ตัว1000ประตูถูกยากมากคือ0และ0เลยไม่ได้อะไรเลยเหลือแต่กระดาษนะครับซื้อหวยก็ได้แต่กระดาษนะซื้อเสือซื้อสาดก็ยังได้ปูนั่งแต่ซื้อน้ำมังคุดอย่างน้อยก็ได้กินอร่อยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้ประโยชน์ต่อร่างกายถ้าดียิ่งกว่านั้นนะครับก็ถามคนข้างๆผมบอกได้เลยว่าดียิ่งกว่านั้นถามคนข้างเคียงแล้วเราจะรู้ว่ามันดียังไงถามคนที่เคยกินเคยใช้ท่านผู้ฟังครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โรคโควิดระบาดเป็นช่วงที่โรคระบาดมันเยอะ ยังไงพวกเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอย่าไปติดเชื้ออะไรนะครับไม่จำเป็นก็อย่าไปสังสรรค์เสวนาสูงสิงไปคลุกคลีตีมงกับใครเก็บเนื้อเก็บตัวดีที่สุดครับท่านผู้ฟัง
3: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: เวลาขณะนั้นมันเป็นตอนเที่ยงเที่ยงแฟนใหม่ของน้ายังไม่กลับมาจากทำงานแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่น้าจะต้องไปทำงานที่ร้านอาหารน้าตัดสินใจบอกเขาไปว่าน้ามีแฟนใหม่แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วเพราะว่าเจอเพื่อนของน้าเพื่อนเล่าให้ฟังหมดแล้วน้าก็บอกให้เขากลับไปแต่เขาไม่กลับเขาจะอยู่กับน้าน้าก็บอกว่าอยู่ได้ไงมีผัวใหม่แล้วจะอยู่ได้ไงเขาก็บอกน้าว่าถ้าอยู่ไม่ได้น้าก็ต้องไปกับเขาน้าตัดสินใจจะไม่ไปกับเขาเพราะถือว่าสามีคนที่สองนี่เป็นคนดีน้าสงสารเขาแต่ว่าสามีคนแรกของน้าก็ฉุดกระชากพาตัวน้าหนีออกไปจากห้องเช่าเขาพาน้าขึ้นรถไปหลายชั่วโมงไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเพื่อนของเขาน้ากับเขาอยู่ที่บ้านนั้นได้เกือบเดือนไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยที่บ้านหลังนั้นเขาทำสวนกันก็ได้ช่วยเขาทำงานบ้างอยู่มาวันหนึ่งเขาก็บอกให้น้าอยู่ที่นั่นก่อนตัวเขาเองจะกลับไปเอาเงินที่บ้านแล้วจะรีบกลับมาน้าก็อยู่บ้านนั้นรอเขาบ้านนั้นมีคนอยู่กัน4คนพ่อแม่ลูกชายลูกสาวเพื่อนของเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีเป็นคนเงียบๆเป็นเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันสมัยที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารน้าเองก็เคยรู้จักกับคนนี้มาก่อนได้พูดคุยกันไม่กี่ครั้งเขาก็ลาออกกลับบ้านนอกเสียก่อนน้ารออยู่หลายวันเขาก็ยังไม่กลับมาน้าก็ชักใจคอไม่ดีเพื่อนเขาก็ปลอบว่าเดี๋ยวเพื่อนก็กลับมานะไม่ต้องไปกลัวหรอกแต่พอหลายวันเข้าเขาก็พูดว่าถ้าเพื่อนไม่กลับมาก็อยู่ที่บ้านนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกตั้งเกือบ2เดือนไม่ได้ข่าวจากเขาเลยในระหว่างนี้น้ากับเพื่อนของเขาก็สนิทสนมกันจนเผลอตัวเผลอใจมีอะไรกันปรากฏว่าน้าตกเป็นเมียเขาน้านอนห้องเดียวกับเขาพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะน้าอยู่บ้านก็ช่วยทำงานทำการแต่พอเวลาผ่านไปนานถึง3เดือนปรากฏว่าแฟนน้าก็กลับมาพอดีว่าเขาเจอกับเพื่อนก่อนที่จะมาถึงบ้านเพื่อนก็เลยบอกเขาว่าน้าเพิ่งจะกลับไปเพราะรอเขาไม่ไหวแล้วก็ให้เขารีบตามไปเผื่อจะเจอแล้วยังโกหกว่าคงจะกลับไปบ้านเกิดของน้าแหละเขาก็รีบตามไปทันทีส่วนเพื่อนเขาก็กลับมาบ้านและคิดว่าอยู่กันที่บ้านต่อไปไม่ได้แล้วรีบพาน้าเดินทางเข้ากรุงเทพโดยไม่ได้บอกน้าเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังทีหลังอีกนานเป็นเดือนเขามีญาติคนหนึ่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ได้อาศัยพักที่บ้านนั้นไปพลางๆก่อนระหว่างกำลังหางานทำกันอยู่พอได้งานแล้วก็ออกจากบ้านนั้นไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันน้าได้งานโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีส่วนเขาได้งานที่โรงงานพลาสติกที่โรงงานก็มีผู้จัดการมาชอบน้าน้าก็ไม่เคยบอกใครว่าน้ามีผัวแล้วต่อมาน้าก็ตกเป็นเมียน้อยของผู้จัดการเขาให้เงินใช้ซื้อของให้น้าก็ปกปิดเรื่องอย่างดีซึ่งน้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้จัดการเขารู้แล้วว่าน้านะมีสามีอยู่เพราะว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่สามีน้านะรู้เข้าจนได้เพราะเขาไปเห็นน้าไปกินข้าวกับผู้จัดการที่ร้านอาหารเขาก็เข้าไปหาน้าก็ตกใจแต่ผู้จัดการไม่ตกใจเลยกลับชวนให้สามีน้าร่วมโต๊ะด้วยแล้วก็บอกว่านัดกับภรรยาและลูกเอาไว้ที่ร้านบังเอิญเจอน้าก็เลยชวนมาด้วยท่าทางสามีน้าสงสัยมากว่าเรื่องมันจริงอย่างที่ผู้จัดการบอกหรือเปล่าน้าก็รีบขอตัวผู้จัดการเสร็จแล้วก็กลับไปกับเขาเขาไม่ค่อยเชื่อแต่น้าก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรผู้จัดการมีลูกมีเมียแล้วไม่ยุ่งด้วยเด็ดขาดสามีน้าไม่ไว้วางใจก็ให้น้าออกจากโรงงานที่โรงงานนั้นน้าไม่อยากจะออกก็มีทะเลาะมีปากมีเสียงกันเถียงกันทะเลาะกันหลายหนจนน้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกกันดีกว่าคำพูดคำนี้ทำให้เขานิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกเรื่องต่างๆเหล่านี้ผู้จัดการล่วงรู้หมดเพราะว่าคอยสอบถามจากน้าอยู่ตลอดผู้จัดการหางานใหม่ให้น้าทำเขาก็ไปฝากให้เรียบร้อยและเช่าห้องให้อยู่ด้วยน้าก็หนีจากห้องเช่าที่อยู่กับสามีนะไปอยู่ห้องเช่าใหม่แล้วก็ไปทำงานที่ใหม่ด้วยสามีของน้ามาตามหาที่โรงงานก็รู้ว่าน้าออกไปแล้วไปอยู่ไหนไม่มีใครรู้เขาก็พยายามมาดักรอน้าอยู่ที่หน้าโรงงานหลายวันน้าก็กลายเป็นเมียเก็บของผู้จัดการทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งใหม่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบน้าเป็นหนุ่มหน้าตาดีเขาทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆกันเมื่อเทียบเขากับผู้จัดการแล้วมันคนละเรื่องเลยผู้จัดการวัยกลางคนแล้วส่วนเขาเป็นหนุ่มทั้งแท่งอายุยังไม่30หน้าตาก็หล่อดูดีกว่าผู้จัดการเยอะเพียงแต่ว่ากระเป๋าตังค์เขาไม่ค่อยจะมีเงินส่วนกระเป๋าผู้จัดการนั้นหนักกว่าช่วงนี้แหละที่น้ามีหนุ่มคนนี้เป็นคู่สวาทอยู่ด้วยควบคู่ไปกับผู้จัดการ น้าไม่เคยบอกหนุ่มคนนี้เลยว่าน้ามีผู้จัดการเป็นผู้อุปการะอยู่แล้วก็ไม่เคยพาเขามาที่ห้องแต่เขาเคยเห็นน้าไปกับผู้จัดการน้าก็อ้างว่านั้นเป็นน้าชายหนุ่มคนนี้พูดเรื่องแต่งงานแต่น้าทำเป็นไม่ได้ยินเขาก็ชวนน้าไปเที่ยวบ้านเขาด้วยน้าก็ไปบ้านเขาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บ้านเขามีอาชีพทำนากันเขามีพี่น้องหลายคนเขาน่ะเป็นลูกคนกลางเขาบอกว่าบ้านเขามีที่นาหลายไร่แบ่งกันแล้วเขาก็คงจะได้สัก10 กว่าไร่แล้วก็มีที่ปลูกบ้านอีกราวๆ3 ไร่เขาพาไปดูที่จะปลูกบ้านซึ่งติดถนนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะเจริญมากในวันหน้าการไปบ้านเขาวันนั้นทำให้นำมาเก็บคิดใคร่ครวญว่าจะเป็นเมียเก็บผู้จัดการต่อไปหรือว่าจะแต่งงานมีเหย้ามีเรือนกับหนุ่มหน้าตาดีคนนี้แถมยังมีสมบัติอีกด้วยช่วงนี้น้าคิดหนักแต่น้าไม่ได้ทำตัวผิดปกติให้ผู้จัดการสงสัยแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งหนุ่มคนนั้นก็พูดเรื่องแต่งงานอีกน้าก็เลยตกลงเขาดีใจมากส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอกับพ่อแม่ของน้าเมื่อทุกอย่างมันแน่นอนแล้วน้าก็หยุดไปทำงานเฉยๆและขนข้าวของกลับไปอยู่บ้านที่อีสานจนถึงวันแต่งงานหลังจากนี้น้ายังมีสามีต่อไปอีกหลายคนมีเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเท่าที่รู้ก็8-9 คนด้วยกันน้าบอกว่ามันเป็นเพราะกรรมที่น้าได้ทำมาไว้ตอนที่ยังเด็กๆมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่มีผัวแก่แต่มีเงินแอบเล่นชู้กับผู้ชายหลายคนแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นไว้วางใจน้าให้เป็นคนส่งจดหมายนัดเจอกันกับหนุ่มผู้หญิงคนนั้นห้ามบอกใครเป็นอันขาดแล้วให้ค่าขนมทีนึงหลายบาทนอกจากนี้ยายยังเล่าให้คุณนิสาฟังอีกว่าน้าเนี่ยเคยกักขังแมวไว้ตัวหนึ่งที่น้าเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้มันออกไปหาตัวผู้ที่มาร้องเงาเงาเอาใส่ตะกร้ามันติดสัตว์มาร้องกระวนกระวายตะกุยตะกายจะออกไปที่ทำอย่างนั้นเพราะน้าไม่อยากให้มันมีลูกโอ้ไม่รู้เวรกรรมอะไรกันแน่ที่ทำให้น้าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะแกสร้างกรรมหลายอย่างเหลือเกิน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24 ชนิดถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับถือได้เลยว่าเป็นของขวัญที่พิเศษจากธรรมชาติมังคุด Queen of Fruit นะครับราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผสมสมุนไพรเข้าไป20 กว่าตัวยิ่งมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองซื้อหามาดื่มดูท่านผู้ฟังครับ
2: บางคนทำบาปเยอะแต่กรรมมันก็ไม่ให้ผลบางคนทำบาปน้อยแต่กรรมก็ให้ผลเพราะว่าชีวิตของคนบางคนเหมือนเรือลำน้อยๆทำบุญน้อยไม่ค่อยทำบุญอะไรหรอกเรือลำน้อยเรือรั่วรูนิดเดียวจมซะแล้วนะแต่บางคนเรือลำใหญ่เรือข้ามมหาสมุทรอันใหญ่นะครับทำบุญเยอะทำความดีเยอะมันก็มีรั่วมั่งแต่ว่าถ้ามันรั่วน้อยๆเรือมันไม่จมท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับคนที่ทำความดีมากก็เหมือนน้ำในกะละมังใหญ่คนที่ทำความดีน้อยก็เหมือนน้ำในแก้วนะครับเอาเกลือตักใส่ช้อนหนึ่งในกะละมังใหญ่นี่ชิมดูไม่เค็มนะครับแต่เกลือมีไหมมีมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่เอาเกลือ1 ช้อนใส่น้ำในแก้วนี่เค็มไหมโอ้เค็มมากเค็มปีขมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าความดีเรามันน้อยฉะนั้นที่แน่ๆเราก็ทำความดีให้มากนะครับถ้าทำความดีน้อยแล้วบาปมันให้ผลแสดงว่าบุญเราน้อย นะครับถ้าเราทำบาปอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันให้ผลไวแสดงว่าบุญเราน้อยเราก็ต้องทำบุญเยอะๆนะต้องเป็นนายบุญมากอย่าเป็นนายบุญทิ้งนะครับอย่าเป็นนายบุญลืมต้องเป็นบุญมากบุญลือนะครับบุญเยอะบุญถึงอะไรประมาณนี้นะครับต้องทำความดีเยอะๆนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพระนารินทร์กับท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ท่านทุกท่านที่ดื่มที่กินอธิษฐานจิตว่าที่มีบุญสัมพันธ์กันต้องพูดอย่างนั้นนะครับบุญกุศลที่ผมทำแล้วก็ทุกท่านที่มีบุญสัมพันธ์กันที่ฟังรายการนี้กินแล้วก็ขอให้สุขภาพดีใครมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีคนแข็งแรงขึ้นนะครับให้โรคอย่าได้มีให้โรคไม่โรคมาลายสลายไปนะครับก็ขออธิษฐานจิตดังนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตาพนารินครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพัทลุงนะครับฟังเสียงลุงพริกแกมีปัญหาคือเบาหวานแล้วก็กระดูกปัญหาก็เรื่องกระดูกด้วย ดื่มแล้วจะดีไม่ดียังไงท่านผู้ฟังก็ลองฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้ฟังเข้ามาในสวนยางลึกเลยนะครับของจังหวัดพัทลุงพัทลุง
4: เมืองมูที
3: อยู่กับคุณลุงชื่ออะไรครับผม
4: สวัยอู่ทอง
3: สวัยอู่ทอง
4: ครับ
3: อายุเท่าไหร่ครับคุณลุง
4: 73
3: อุ้ย73เหรอ
4: ครับ
3: ดูยังแข็งแรงอยู่เลยอายุ73ตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรลุง
4: บ้านเหนาบ้านเหนา
3: บ้าน
4: นาโอ
3: นาโอตำบล
4: ร่วมเมือง
3: ร่วมเมือง
4: หมู่ที่4ตำบลร่วมเมืองอำเภอเมือง
3: เมืองจังหวัดพัทลุง
4: จังหวัดพัทลุง
3: ครับผมก็ถามตามจริงนะเพราะว่าสิ่งที่เราเล่าบางทีอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนที่เขาสุขภาพไม่ดีเหมือนเราเป็นวิทยาทานขออนุญาตก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่เป็นอะไรครับผม
4: อ๋อก่อนเป็นมาไล่จริง
5: เนาะ
3: ร่างตายไปเลย
4: เป็นมาบอกว่าไอ้ความดัน
3: จ้ะ
4: ไขมันเตย
3: ครับเบาหวานความดันไขมันไตอ่ะได้เยอะหมดยัง
4: หมดแล้ว
3: หมดแล้ว
4: สงสารจริง
3: เออแล้วอาการอันไหนที่มันหนักที่สุด
4: อาการที่หนักที่สุดก็อาการกระดูกเสื่อม
3: กระดูกเสื่อมอีกมันเป็นยังไง
4: มันเจ็บหนิวมันเจ็บมากัน
3: เจ็บมาก
4: เออเจ็บตึงโลกป้าไปโรงพยาบาลปัตตานีตึงเอ็กซเรย์ก็ว่ากระดูกเสื่อมกระดูกห่อ
3: กระดูกงอ
4: เออกระดูก
3: อ๋อตรงหลังอ๋อตรงหลังเลยก้นกบขึ้นมาประมาณเคืบนึงอ๋อโอเคครับเห็นแล้วครับ
4: ก็กระดูกงอตึงกระดูกเสื่อม
3: ครับกระดูกหลังตรงข้ามกับตรงลิ้นปี่พอดีเลยมันงอแล้วมันเสื่อม
4: มันงอหรือเสื่อม
3: ทำให้ปวดหลังปวดหลังแล้วหลังโกงไหม
4: หลังโกงอะไรเวลาเดินก็มันโกงมากอะไรแบบเพิ่งมายุ่มมากเลยล่ะ
3: อ๋อ อันนี้คือปวดมาก
4: มันตอนเนียนไม้เลยเลยเด็กนู่นเลยตึ้งเดียนปอตอนหลังกะพอไปเอ็กซ์เรย์ปัตตาลุงเลยกะลูกเบาตรวจย้ายป้าไปหมอเดียนไปตึ้งเอ็กซ์เรย์ซ้ำติ่งหลังก็เหมือนกันนะสงกันเลยเดียน
3: สองแห่งตรวจตรงกัน
4: ตึ้งกะยาหน้าไม้ก็มียายกินไปก็ว่าตาว่าทุ่มไหวป้ากับป้าไม่ได้เพราะว่ายุ่นมากแล้วตึ้งจะเร็วแกว่าเออหมออาจารย์หมอว่าตับมันปิ่นปั่นเปลือกคอยคิดกันอีกที
3: ถึงกันไม่ผ่า
4: ไม่ยายป้ากันแล้วถึงกันแล้วถึงกับบอกว่านี่ครับตั้งชื่อมังไอ้น้ำมังคุด
3: แล้วไปได้ยินน้ำมังคุดมาจากไหน
4: โอ้ได้ยินมาถึงก็ประกาศเลย
3: วิทยุคลื่นไหนคลื่นไหนคลื่นคลื่นของพี่เทพ
4: ไม้ตีเบือนนึกไม้ตีก้องตีเบือนตีเหล็กตั้งจังก็บูนู่ก้อนนู่เอ้ยก้องยิงอื่นก้อนมาจ้ำกวดลูกเบาลั่นเบาซื้อไม้แต่ไหนล้ำนูนบอกตรงๆเลยว่าก้องหญิงอ้อนูก็
3: ครับผมไม่ต้องบอกชื่ออ
4: ่
3: า
4: ไม่ต้องบอกชื่อเลยตึงกับลูกลั่นเบาหมายจำกวดตึงกับกินเล่เล่ก็กับไม้ไม่กินเดียนไอ้แม่บ้านก็กินจำกวดนั้นตึงกับบอกว่าตอนล่างก็ได้ยินก้องตีบคนเนี้ยตึงแม่บ้านเนี้ยก็ตู้ไปตามตี
3: บ
4: ตึงตีบรับมาเดียนการเลยกินมาเลยตึงบอกกินก็นี่กินว่ากับ
3: 360บาท
4: ก็ว่าบัวเจ้าบัวเจ้าหยกขึ้นได้ก็กินพร้อมลำหลายบูธ
3: ครับ
4: กินน้ำก้อนแก้วเลยตึ้งอ่ะกินน้ำมังคุดขึงโจกันนะ
3: แล้วก็กินน้ำตามอีก
4: กินน้ำตามโจกล่ะ
3: เออโอ้ดีเลยกินแบบถูกต้องเลยใช่อย่างนั้นแหละ
4: แต่ตอนเย็นก็เมื่อกันเลยก่อนนอนก่อนนอนกินขึงโจกแล้วก็กินน้ำตามโจกล่ะ
3: คร
4: ับมันอาการมันดีนะเดินไรก็ไปตามบ้านตามไรก็มันไม่เตี่ยวนี่แล้วมันเบาตัวหวานเลยอาการปวดมันลดเลยมันไม่เลยไม่ปวดเลยว่า
3: เนี่ยไม่ปวดเลยเอาดีจัง
4: ไม่เดี๋ยว
3: พอทานจริงๆลุงมากินมากี่ขวด
4: กินจนตัวเจ้าว่าสัก3ขวดได้นี
3: ่กินมา3ขวดอาการปวดนี่ม
4: ันกินอะไรก้อนเลยแต่ว่าไม่พากินกันเลยกินหูลูกแกอยู่เลยน่ะรู้ว่าเป็นไปกินกินจนตัว3ขวดได้นะ
3: ตอนนี้ไม่ปวดเลย
4: ไม่
3: แต่ก่อนมันปวดมากเลยใช่มั้ย
4: ปวดมากันเลยแต่ว่าต้องไปหนังตามไปเรื่อยๆเก็ดอุ้ยอยู่เนี่ย
3: ดีจังดีใจด้วยนะไม่น่าเชื่อเนาะพูดจริงนะเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้เขาฟังเขาหาว่าลุงพูดไม่จริงว่าไง
4: ไม่พูดจริงกัน
3: เ
4: ล
3: ยเพราะถ้าเขาไม่เชื่อให้เขาแวะมาคุยมาถามได้เนาะชาวบ้านใกล้ๆแถวนี้เขารู้จักหมดมั้งนี
4: ่โอ้เขารู้จักรู้จัก
3: รู้จักหมดเขาอะไรนะคุณลุงอะไรนะเขาเรียกว่าลุง
4: สวัย
3: สวย
4: พริกอยู่เล่น
3: แถวนี้เขาเรียกอะไรเรียกสวยหรือเรียกพริก
4: พริก
3: ลูกพริกถ้าใครไม่เชื่อก็แวะมาคุยที่บ้านได
4: ้ได้ครับบอกได้เลยว่าโต๊ะกันทิ้งนั่นแหละเพราะมันโต๊ะกันคนอื่นนั้นผมไม่แน
3: ่ครับคนอื่นต้องไม่รู้แต่เราน่ะถูกอย่างนั้นดีกว่า
4: ไอ้บอกก็ได้นะว่าแต่เพราะมันต้องกินได้ต้องกินอยู
3: ่ครับแล้วทีนี้อาการอย่างอื่นที่บอกว่าเป็นตอนแรกไขมันความดันไต
4: ไอ้นั้นไม่ใช่ในรูปลื้อนี่ไหวเบาอีบ้างก็ไม่ใช่ได้รูปหรอก
3: ไม่ได้ไปตรวจ
4: ไม่ได้ตรวจ
3: ไม่ได้ตรวจแต่ว่าความรู้สึกตัวตอนนี้คือเบาสบายตัวนอนหลับดีไหม
4: นอนหลับดีหลับมาก
3: หลับมากระบบขับถ่ายดีไหม
4: ระบบขับถ่ายยังไม่ต้องห่วงตั้งแต่เล็กนู้นแหละไม่เคยเปลี่ยนแปลง
3: ตัวแสดงว่าสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยดีใจด้วยดีใจด้วยคุ้มไหม360 บาทคุ้มไหม
4: กูมาแล้วกินได้7วันเลย
3: ไม่เสียดายตังค์นะ
4: มาเสียดายไม่ตังค
3: ์ครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเสียงของคุณลุงสวัยหรือลุงพริกอายุ74 ปี
4: 74
3: นะครับที่คุณลุงเอกบอกว่าเป็นกระดูกง
4: อ
3: ไปตรวจที่พัทลุงแล้วก็ที่มออมาแล้วกระดูกสันหลังง
4: อ
3: แล้วก็ทำให้ปวด
4: ให
3: ้กระดูกมันเสื่อมนะครับแล้วก็ได้มาดื่มน้ำมังคุดอันนี
4: ้เบาแล้วมันไม่
3: สามขวดเบาตัวขึ้น
4: เบาตัวขึ้น
3: พอคุณสบายตัวหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เอาไม่ใช่หายคือร้อยหนึ่งนี่มันหมดไป
4: ออกคลิปเหรอออกคลิปบอก80%
3: เลยโอ้ถือว่าพอใจ
4: มาเลย
3: กับทางบริษัทก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยแล้วก็ให้คุณลุงก็ทานไปเรื่อยๆเนาะทีละนิดทีละหน่อยก็ทานไป
4: ตามเลยท่านเป็นตีพ่อหมายจับกวดเลยล่ะตึงว่าแม่บ้านลูกกินแล้วกวดตึงกับก๋วยจื้อไม่ลาแล้ว
3: ครับผมยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณลุงสวัยมากครับผมครับผมครับสวัสดีครับคุณลุงครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: คำโบราณที่ว่าเมื่อมีลูกชายก็หวังใจจะให้บวชนี่เป็นคำพูดที่ได้ยินกันมานานแล้วก็เป็นความจริงของคนไทยที่มีลูกชายเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งก็คือหวังจะให้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่คมสันก็เห็นว่าตอนที่บวชนี่นิมนต์พระมาเทศดีกว่าจ้างคนมาร้องไห้ทำขวัญนาคไม่ให้มีการเลี้ยงเหล้าในงานบวชแล้วก็ให้ทำอย่างเงียบซึ่งทั้งสามอย่างเนี่ยถึงแม่จะไม่พอใจคือแม่เนี่ยต้องการจะให้มีการทำขวัญนาคตามประเพณีของชาวบ้านแถวนี้เขานิยมยิ่งได้หมอทำขวัญดีๆดังๆมีชื่อเสียงก็ยิ่งมีหน้ามีตาแล้วก็งานอย่างเนี้ยถ้าขาดความสนุกสนานรื่นเริงแล้วแขกที่มาในงานเขาก็จะตำหนิได้ตัวชูโรงที่จะทำให้สนุกสนานก็คือเหล้าอย่างงานบวชที่แก้วเมื่อเดือนก่อนนี่ตั้งงบประมาณสำหรับค่าเหล้าอย่างเดียวตั้ง 30,000แล้วก็ไม่เป็นการผิดหวังที่มีคนมาร่วมงานมากมายเป็นประวัติการซึ่งแม่ก็หวังเหลือเกินว่าลูกแม่ก็ต้องไม่น้อยหน้าคนอื่นเขาแม่ต้องการที่จะให้มีคนเป็นจำนวนมากมารับรู้ร่วมเห็นในการบวชลูกชายถ้าจัดงานได้ใหญ่โตคนเขาก็จะยกย่องแต่แม่ก็ต้องยอมตามความประสงค์ของคมสันเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคมสันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดความฟุ่มเฟือยต่อค่าใช้จ่ายในภาวะปัจจุบันถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นอาจจะทำกันได้เพราะว่าข้าวปลาอาหารทุกอย่างไม่ได้ซื้อล้วนเป็นของชาวบ้านเขาจัดหามาช่วยเหลือกันความสนุกสนานรื่นเริงก็เป็นไปอย่างฉันพี่น้องไม่ได้เป็นไปเพราะประโยชน์เพราะเห็นแก่หน้าอย่างปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้คมสันคิดได้ในช่วงที่ตกงานเพราะว่าบางวันไม่ได้ออกไปไหนคลุกอยู่แต่ในห้องก็เฝ้าอยู่แต่กับกองหนังสือของตัวเองหมดของตัวเองแล้วไปถึงกองของพ่อก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับรู้อย่างหนึ่งว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีงานแล้วมันก็ช่างเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้จริงๆวันไหนที่ออกไปเที่ยวหาสมัครทำงานก็ทำให้เขาได้ประสบพบเห็นสภาพต่างๆอย่างการเที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนานดื่มเหล้าเมายาดึกดื่นๆของคนหนุ่มคนสาวก็ทำให้เขาเกิดความสงสัยว่าคนเหล่านั้นเขาทำอะไรกันถึงได้มีโอกาสสนุกสนานฟุ่มเฟือยกันถึงเพียงนั้นบางครั้งเขาก็เห็นกรรมกรท่าเรือที่รับจ้างแบกกระสอบข้าวทั้งวันเสร็จแล้วก็มานั่งสุมหัวตั้งวงกินเหล้าจนหมดเงินค่าจ้างในตอนเย็นก็ทำให้เขาคิดเสมอว่ามันช่างเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อแรงงานที่นำไปแลกมาเลยสักนิดหนึ่งทำไมคนหนุ่มสาวเหล่านั้นถึงไม่เอางานมาสร้างตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแทนที่จะเผาผลาญให้หมดไปเพียงวันๆและเมื่อเข้าทำงานแล้วคมสันก็มุ่งแต่งงานไม่ได้คิดว่าจะบวชไม่ได้คิดจะแต่งงานหวังแต่จะช่วยตัวเองให้พ้นภาระจากครอบครัวแล้วก็จะได้ช่วยน้องๆให้เรียนจบมีงานทำหลังจากนั้นพ่อแม่ก็จะได้มีโอกาสพักผ่อนบ้าง ที่ไม่ได้คิดจะบวชก็เพราะคมสันเห็นว่าการบวชนะเป็นของยากยากต่อการที่จะทำให้สำเร็จตามจุดประสงค์ของการบวชได้คมสันไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการบวชหรอกว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่ออะไรบ้างแต่เขานำมาเทียบกับงานที่ทำแล้วก็ชีวิตที่เกี่ยวข้องอยู่ประจำวันกว่าอะไรจะสำเร็จได้แต่ละอย่างมันช่างยากเย็นแสนเข็ญซะจริงๆนี่ถ้าเป็นการบวชซึ่งจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วคงไม่ใช่ของง่ายที่จะทำให้สำเร็จได้เพียงวันสองวันเหมือนกับที่นิยมบวชกันอยู่เพราะเรื่องของพระศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขาจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าจำเป็นจะต้องบวชก็ควรจะมากกว่าหนึ่งเดือนแม้จะไม่ได้อะไรก็คงจะครองจีวรเป็นเมื่อบวชเข้าไปแล้วคมสันก็พยายามศึกษาหาความรู้พยายามเก็บทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บนำออกติดตัวไปเป็นพุทธมามกะที่ดีให้ได้หลังจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะนั่งสงบจิตสงบใจฝึกสมาธิครั้งหนึ่งก็15นาทีบ้าง20นาทีบ้างส่วนสีกาซึ่งอยู่ห่างกันคนละจังหวัดเขาก็มาเยี่ยมแล้วก็นำสิ่งของมาถวายทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนส่วนทางบ้านของพระคมสันเนี่ยคงจะเพราะเห็นว่าโยมแม่นะไม่อยากให้ท่านบวชตอนนั้นก็เลยมีคนคอยไปเย้าแย่เสมอว่าพระคมสันจะไม่สึกแล้วดีจะได้อนุโมทนาสาธุด้วยแม่ยกมือไหว้ท่วมหัว3เดือนในความรู้สึกของพระคมสันผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่กราบลาพระอุปัชฌาย์อาจารย์และพระที่เคารพนับถือเพื่อจะลาสิกขาก็ทำให้เกิดความว้าเหวในจิตใจวันออกพรรษาโยมก็มาตกลงนัดหมายที่จะเอาเสื้อผ้ามาให้สึกในวันรุ่งขึ้นดูมันทุกคนต้องการจะเห็นพระสึกโดยเร็วเพราะว่ายกขบวนกันมาทั้งครอบครัวเลยญาติๆและสีกาก็ยังมากับเขาด้วยแต่ความรู้สึกของพระนี่ช่างสับสนวุ่นวายจนบอกไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักทางซึ่งมาบรรจบลงตรง10แยกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในตอนเย็นพระคมสันก็เข้าไปเทศน์โยมฟังที่บ้านตามประเพณีของพระที่จะต้องสึกออกไปจากไปเป็นคฤหัสถ์จะต้องไปเทศโปรดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาตมาก็จะสึกออกมามีสภาพที่เป็นเช่นเดียวกันกับโยมในช่วงที่บวชอยู่อาตมาได้รู้ซึ้งแล้วว่าพระคุณของพ่อแม่นั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วพระคุณของศาสนาก็ล้ำลึกยากจะตอบแทนศึกษาได้ในเวลาเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปอาตมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติธงชัยผู้เป็นพ่อในภูมิใจมากที่วัดทำให้ลูกของตัวกลับกลายเป็นคนละคนที่ช่วงระยะเวลาเพียง3เดือนสามารถพูดแล้วก็เทศได้ด้วยโวหารที่คมคายในขณะที่ก่อนบวชนั้นไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่เขาจะกล้าพูดในที่ชุมชนตื่นเช้าน้องๆมานั่งเฝ้าหน้าบันไดเพื่อคอยดูว่าที่ศึกใหม่จะแตกต่างจากคนเดิมหรือไม่ในขณะที่พ่อแม่นำเสื้อผ้าที่จะต้องใช้ศึกไปให้พระตั้งแต่เช้าปรากฏว่าพ่อแม่กลับมาแล้วมีแต่พ่อเท่านั้นที่พยุงแม่เดินลงจากรถเก่าคู่ชีพนะไม่มีพิธีศึกใหม่ตามมาด้วยแม่พูดได้อยู่คำเดียวว่าจะเป็นลมหายใจไม่ทั่วท้องขอนั่งตรงขั้นบันไดก่อนเสร็จแล้วแม่ก็ปล่อยโฮชนิดที่ลูกๆไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อเนี่ยยืนน้ำตาคลอเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจน้องชายคนเล็กเดินลงไปเปิดประตูรถอย่างสงสัยแล้วก็หอบเสื้อผ้าที่พ่อแม่นำไปให้หลวงพี่ศึกกลับมาด้วยซึ่งก็หมายความว่าหลวงพี่ไม่ได้ศึกเจ้าน้องชายคนเล็กก็ถามพ่อบอกว่าหลวงพี่ไปไหนแล้วครับพ่อพ่อไม่ตอบแต่ยื่นจดหมายให้ในจดหมายนั้นมีข้อความว่าขอโยมทั้งสองแหละน้องๆ อย่าได้เป็นห่วงอาตมาไปดีแล้วและเลือกทางได้ถูกแล้วขอวานให้ช่วยยื่นหนังสือลาออกจากงานให้ด้วยสำหรับเรื่องแต่งงานที่ได้มั่นหมายกันไว้แล้วนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของโยมจัดการไปตามความเหมาะสมที่กรุงเทพอาตมามีสิ่งของอยู่หลายอย่างให้ไปเก็บมารักษาไว้ด้วยจักรยานยนต์ก็มอบให้น้องคนเล็กไปอีก2ปีข้างหน้าอาตมาจะกลับมาเยี่ยมขอโยมอย่าได้เป็นห่วงครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้
0: ท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามในยุคปัจจุบันที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือโรคเบาหวานนะครับคำว่าเบาหวานก็คือเยี่ยวออกมาแล้วมดมันขึ้นนะเขาก็เลยเรียกว่าเบาหวานทำไมเบามันถึงหวานที่จริงแล้วความหวานน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฉี่อย่างเดียวท่านผู้ฟังมันอยู่ที่อวัยวะส่วนอื่นด้วย คนเรานี่ถ้ากินอาหารที่มีหวานมากเกินหรือแป้งมากเกินนะครับมันก็จะได้ความหวานมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าตับอ่อนของเรานี่มันไม่สามารถผลิตสารที่แปลงน้ำตาลเป็นพลังงานได้เต็มที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอินซูลินท่านผู้ฟังไอ้เจ้าอินซูลินเนี่ยมันทำหน้าที่แปลงน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับทีนี้พอมันแปลงน้ำตาลไม่ได้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าความหวานมันก็จะอยู่ในร่างกายคลั่งอยู่ในร่างกายตกค้างอยู่ในร่างกายในกระแสเลือดของเราค่อนข้างเยอะมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไอ้ความหวานเนี่ยมันไปอยู่อวัยวะส่วนไหนอวัยวะส่วนนั้นก็จะเสื่อมทางการแพทย์เขาบอกว่าไอ้สาเหตุที่เสื่อมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความหวานมันไปเคลือบโมเลกุลของเม็ดเลือดเม็ดเลือดมันอ้วนขึ้นนะเขาบอกว่า 0.4 หรือ 0.5 ไมครอนเนี่ยมันเล็กนะฝรั่งเขาว่าแต่มันเล็กมากนะครับไมครอนหนึ่งก็เศษ1ส่วน100ของเส้นผมมันเล็กมากทีนี้พอโมเลกุลของเลือดมันใหญ่ขึ้นนี่อัตราการเคลื่อนของเลือดการไหลของเลือดมันก็จะลดลงท่านสังเกตนะครับเวลาเราเป็นแผลเวลาเราเป็นแผลคนที่เป็นเบาหวานนี่จะหายช้ามันจะดำมันจะคล้ำนะครับถ้าคนปกติไม่นานมันก็หายเลือดไหลดีแต่คนเบาหวานเลือดมันไม่ค่อยไปท่านผู้ฟังพอเลือดมันไม่ค่อยไปมันก็จะดำมันก็จะคล้ำแผลมันก็จะหายช้าบางคนนี่เปื่อยไปเลยนะครับตัดแขนตัดขาตัดนิ้วก็มีเยอะนะครับท่านผู้ฟังก็คงเคยเห็นเคยได้ยินคนที่เป็นเบาหวานจนโดนตัดฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเมื่อตับอ่อนมันผลิตอินซูลินไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปฉีดอินซูลินกินอินซูลินนะฉีดเองฉีดเข้าหน้าท้องก็มีเพื่อที่จะช่วยแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องลดอาหารควบคุมอาหารพวกน้ำตาลพวกแป้งเนี่ยแป้งนี่ไม่ได้ท่านผู้ฟังนะข้าวนี่อย่ากินเยอะเพราะว่าแป้งนี่มันจะกลายเป็นน้ำตาลได้ไวนะครับข้าวก็กินประมาณสักครึ่งจานเที่ยงครึ่งจานนะครับกินผักกินหญ้าเยอะๆนะประมาณนั้นนะเป็นโรคคนรวยนะครับพอรวยมีจะกินแล้วก็กินมากไม่ได้นะตอนเป็นเด็กบางคนก็บอกเขาพูดนะครับขอโทษนะครับบางคนก็บอกว่าตอนเป็นเด็กไม่มีจะกินอยากจะกินนู่นกินนี่ก็ไม่ได้กินพออายุมากขึ้นมีเงินมีทองเยอะก็กินไม่ได้อีกโดนควบคุมอาหารนะเป็นซะอย่างนั้นนะครับทีนี้เจ้าโรคเบาหวานเนี่ยนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็มีงานวิจัยนะครับงานวิจัยเกี่ยวกับเซนโทนกับโรคเบาหวานเขาออกมามันสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานได้ในอัตราที่สูงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้ากินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเข้าไปเนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตง่ายๆเลยมันจะตื่นตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า alert นะตื่นตัวนอนไม่หลับกระฉับกระเฉงอยากทำนู่นอยากทำนี่มันขยันแต่ไม่เหนื่อยนะนอนไม่หลับแต่ไม่เหนื่อยทำไมมันถึงตื่นตัวพลังงานมันเยอะน้ำตาลถูกแปลงเป็นพลังงานเยอะจะทำให้ตื่นทั่วกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยอยู่หลายวันจนกว่าน้ำตาลจะเข้าที่นะครับฉะนั้นใครที่กินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมันมีอาการตื่นตัวนอนไม่หลับนี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนั่นก็คือสภาวะร่างกายมันปรับน้ำตาลให้เป็นพลังงานมันกำลังจูนหาความสมดุลทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพได้หลายแห่งนะครับคอเลสเตอรอลไขมันความดันปวดข้อปวดเข่าเป็นกระเพาะเป็นลำไส้ไม่ดีมีปัญหาพวกนี้นะครับผมเรียนว่าอย่าเวลากินเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับว่าเฮ้ยเองต้องรักษาโรคนี้ก่อนนะโรคนี้เอาไว้ที่หลังเองต้องรักษาโรคนี้ก่อนนะโรคนี้อย่าพึ่งไม่ได้ร่างกายเนี่ยมันจะปรับหามันเองตรงไหนที่มันพอซ่อมแซมได้มันก็จะซ่อมแซมนะครับตรงไหนซ่อมแซมไม่ได้มันก็จะไม่ซ่อมแซมนะครับทีนี้มาดูเรื่องเบาหวานต่อมาพูดถึงเรื่องอาหารการกินพูดนิดหนึ่งนะครับเขามีงานวิจัยที่ประเทศอิสราเอลนะครับเขาเอาคนไข้กลุ่มเบาหวานมา2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานมีพูดถึงเรื่องการกินข้าวท่านผู้ฟังนะครับว่าเขาก็กลุ่มแรกเนี่ยให้กินอาหารหนักมื้อเช้านะครับอีกกลุ่มหนึ่งให้กินอาหารหนักมื้อเย็นกลุ่มแรกกินอาหารหนักมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นกินน้อยหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งกินอาหารเช้าอาหารเที่ยงไม่เท่าไหร่นะครับแต่หนักมื้อเย็น ขาก็ครบ7วันนะครับเข้า7วันเขาจะมีการวัดแคลอรี่อะไรเรียบร้อยแต่ผมก็ไม่พูดเป็นวิชาการไปเอาง่ายๆนะครับเขาทำแบบนี้ในวันที่7เนี่ยเขาก็จะเจาะเลือดกินอย่างนี้6วันวันที่7เขาเจาะเลือดนะครับหลังจากนั้นก็สลับกันอีกเอากลุ่มที่2มาทำแบบกลุ่มที่1เอากลุ่มที่1มาทำแบบกลุ่มที่2ท่านผู้ฟังครับผลการศึกษาพบว่าช่วงที่กินข้าวนะคนที่กินข้าวเช้ามากกินเที่ยงปานกลางนะครับกินเย็นน้อยเนี่ยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารเนี่ยต่ำลง 20% นะครับทั้ง2กลุ่มนะครับนี่อันนี้คือเขาวิจัยออกมาฉะนั้น 20% เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าว่า101ลด20เนี่ยถือว่าดีฉะนั้นช่วงเย็นนี่ถ้าเรางดอาหารได้ก็กินแต่น้อยกินแต่พออยู่ท่านผู้ฟังนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านก็ไม่ได้ฉันเย็นท่านก็อยู่ได้นะครับเราก็น่าจะอดได้แต่ไม่ถึงกับอดนะแต่อย่ากินมากนะครับเหมือนกับที่ฝรั่งเขาบอกว่า you are what you eat นะคุณเป็นอย่างที่คุณกินนั่นนี่สำคัญทีนี้เขาบอกว่าถ้าคนที่ขยับขยื่นร่าง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลียบทองค่ะสทนช.เฝ้าระวังผลกระทบหลังการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้านกรุงเทพมหานครเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำเฝ้าระวังและยกของขึ้นสูงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสายนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลัง